0: ิหร่านจะยังไม่เข้าร่วมการเจรจากับสหรัฐจนกว่าจะดำเนินการตามข้อกำหนดในบันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกันการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นอร์เวย์เอาชนะไอวอรี่โคสต์2-1ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสนำมาจัดแสดงในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันจันทร์ที่29มิถุนายน2569เวลา 17:15 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงทำเนียบประธานาธิบดีนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยาเฝ้ารับเสด็จในโอกาสนี้ทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสนำมาจัดแสดงได้แก่พระราชสารทองคำจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชทูลสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3เมื่อพุทธศักราช2404สนธิสัญญาทางไมตรีการค้าการเดินเรือระหว่างสยามและฝรั่งเศสพุทธศักราช2399และสัตยาบันสารของสยามสำหรับสนธิสัญญาทางไมตรีการค้าและการเดินเรือระหว่างสยามกับฝรั่งเศสพุทธศักราช2399อันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีความสำคัญมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสจากนั้นในงานถวายพระกายหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายในการนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลชิยงดอนเนอร์ชั้นกรองครัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งชาติว่าด้วยความดีความชอบหรืออเรนาสิยงนาวดูเมริตชั้นกรองครัวแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการกระชับสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
0: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกในวันที่2เมื่อวานนี้รัฐมนตรีหลายคนได้ลุกขึ้นชี้แจงถึงการจัดทำงบประมาณครั้งนี้ว่าเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนควบคู่กับการวางรากฐานการพัฒนาประเทศ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้เป็นวันที่2ของการอภิปรายโดยสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลยังคงแสดงความเห็นต่อความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ชี้แจงว่ากระทรวงอว.ได้จัดทำงบประมาณโดยมุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนควบคู่กับการวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านการส่งเสริมการลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนากำลังคนและผลักดันมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3: สิ่งที่ปัจจุบันเราพยายามวางกรอบงบประมาณออกมาก็จะเป็น4เรื่องระบบนิเวศทางด้านนวัตกรรมนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมแล้วก็การทำป่าวิไลให้ดีขึ้นจะแบ่งออกมาเป็นเงิน2กองทุนกองทุนแรกก็คือกองทุนกกอของอุดมศึกษาอีกส่วนหนึ่งก็คือวว.น.เพราะวันนี้ครับท่านความแตกต่างของเราคือองค์ความรู้ความคิดโลกเปลี่ยนไปเยอะครับในตัวแอปพลิเคชันการประยุกต์ใช้ที่ปลายน้ำอาจจะไม่เพียงพอแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือองค์ความรู้วิจัยพื้นฐานองค์ความรู้การศึกษาพื้นฐานเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้คนไทยสามารถที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยให้สู่ยุคใหม่
2: ด้านนายภาราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบกลางโดยระบุว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทไม่ได้เป็นเม็ดเงินที่รัฐบาลสามารถนำไปใช้จ่ายในโครงการฉุกเฉินหรือเร่งด่วนเท่านั้นแต่เป็นผลมาจากการตั้งงบประมาณเพื่อรองรับรายจ่ายประจำเช่นเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญรวมถึงเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการซึ่งรัฐบาลกำลังพิจารณาแนวทางแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดสัดส่วนการสมทบเงินในส่วนนี้ลงส่วนประเด็นการปรับลดงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนายภราดรกล่าวว่าสาเหตุหลักที่ต้องมีการปรับลดในส่วนนี้ลงหลายหมื่นล้านบาทเป็นเพราะหลายปีที่ผ่านมาการจัดสรรงบประมาณมักถูกนำไปใช้ในโครงการก่อสร้างถนนและแหล่งน้ำขนาดเล็กซึ่งทับซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
4: งบจังหวัดกลุ่มจังหวัดเอาไปทำอย่างอื่นครับเราจะไม่เอาไปทำในภารกิจที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่เขารับผิดชอบอยู่แล้วถ้าจัดลำดับความสำคัญดีๆโครงการไหนที่มีความเสียหายหรือมีความเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการบำรุงรักษาเขาจะต้องจัดลำดับเอาไว้ให้อยู่ในลำดับต้นของหน่วยงานนั้นๆแทนที่จะเอามาซุกเอาไว้ในงบจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
2: ขณะที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงว่างบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรอบวงเงินกว่า 15,061 ล้านบาทแบ่งเป็นการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว160และด้านการกีฬาอีก140โดยมุ่งขับเคลื่อนนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ
5: ครับจุดเน้นของการท่องเที่ยวในการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการที่จะทำให้เกิดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและยั่งยืนดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพการสร้างความภาพลักษณ์ความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวครับส่วนเรื่องของการกีฬาครับการยกศักยภาพเยาวชนด้วยกีฬาการยกระดับมาตรฐานสนามกีฬาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศและความเป็นอาชีพครับในการจัดสรรในการใช้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2,570 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นไปด้วยความรอบคอบจะเป็นไปด้วยการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและคุ้มค่ากับงบประมาณ
2: ทั้งนี้ประธานรัฐสภาได้สั่งปิดการประชุมในเวลา 22:48 นและจะประชุมต่อวันนี้ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายที่ประชุมจะลงมติรับหลักการในวาระแรกปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569ช่วยกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ผลักดันให้ GDP ไทยเติบโต
0: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ1สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญา
6: เป็นไปตามมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยที่เคยดำเนินการมาแล้วของปี2568ซึ่งสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนก็จะขยายเวลาออกไปถึงปีหน้านะคะ
0: ทั้งนี้กระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 548,110 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการลงทุนได้ประมาณกว่า 35,814 ล้านบาทและส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.06 ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีไม่มีมาตรการทั้งยังเป็นการช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศยินดีที่เรือสัญชาติไทยและเรือที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไทยเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัย กระทรวงการต่างประเทศได้ติดตามสถานการณ์เรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างซึ่งตกค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซมาอย่างต่อเนื่องรวมจำนวน11ลำนับตั้งแต่มีการประกาศปิดช่องแคบดังกล่าวเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2569ล่าสุดเรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างจำนวน10ลำสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยแล้วโดยปัจจุบันคงเหลือเรือของผู้ประกอบการไทยเพียง1ลำคือเรือหัตถยานารีซึ่งอยู่ระหว่างรอรับสินค้าและมีแผนจะเดินทางออกจากพื้นที่ในโอกาสแรกกระทรวงการต่างประเทศยินดีต่อพัฒนาการเชิงบวกดังกล่าวซึ่งเป็นผลจากการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกองทัพเรือกระทรวงพาณิชย์สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อประสานและติดตามสถานการณ์รวมทั้งสนับสนุนการอำนวยความสะดวกให้เรือที่ตกค้างอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อให้ความช่วยเหลือเรือลำสุดท้ายที่ตกค้างอยู่จนกว่าเรือดังกล่าวจะสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย
0: วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อเจรจาขอให้ยกเลิกคำสั่งห้ามนำเข้ากุ้งจากไทยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหากรณีมาเลเซียห้ามนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้มีหนังสือตอบรับมาแล้วโดยมีกำหนดจะเดินทางไปหารือที่มาเลเซียในวันนี้รวมถึงการพิจารณาหลักเกณฑ์การนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียสู่ประเทศไทยด้วยทั้งนี้มั่นใจว่าภายหลังจากการหารือไทยและมาเลเซียจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันและจะเป็นข่าวดีต่อทั้งสองประเทศ
7: ก็มีความคาดหวังน่าจะประสบความสำเร็จในการเจรจานะครับก็ผมว่ามันก็เป็นฝ่ายน่าจะเป็นข่าวดีนะครับของทั้งสองฝ่ายของทางด้านของผู้ประกอบการของทางมาเลเซียเองที่เขาอยากจะส่งปลาโป่งเข้ามาผู้ประกอบการเขาสามารถส่งมาได้นะครับ
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่อบต.นาสวนตำบลนาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดชุมพรที่หมู่14บ้านปาติมะตำบลพะโต๊ะอำเภอพะโต๊ะจังหวัดนครราชสีมาที่ตำบลโนนแดงอำเภอโนนแดงจังหวัดบุรีรัมย์ที่โรงเรียนบ้านเข้าตำบลปะเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดสุโขทัยที่วัดสิริมานนท์ตำบลราวต้นจันทร์อำเภอศรีสำโรงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเปิดโอกาสให้บุคลากรไทยที่มีศักยภาพด้านสาธารณสุขและความร่วมมือระหว่างประเทศสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ซึ่งจะครบวาระในปี2570นี่เป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันบทบาทของประเทศไทยบนเวทีสาธารณสุขโลกสะท้อนความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติโดยกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครถึงวันที่17กรกฎาคมนี้และรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพของโลกในอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อนวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ นายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ IRIB ของทางการอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านจะไม่เข้าร่วมการเจรจากับสหรัฐเพื่อทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายเว้นแต่ว่าจะดำเนินการตามข้อกำหนดบางประการในบันทึกความเข้าใจที่อิหร่านและสหรัฐลงนามร่วมกันเมื่อไม่นานมานี้พร้อมย้ำว่าอิหร่านสหรัฐและเลบานอนตกลงกันไว้แล้วว่าจะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อบังคับให้มีการหยุดยิงและยุติสงครามในเลบานอนถ้อยแถลงดังกล่าวสอดคล้องกับการเปิดเผยของนาวเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านที่ยืนยันว่าจะไม่มีการประชุมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามกับฝ่ายสหรัฐในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแม้ทำเนียบขาวสหรัฐระบุว่าผู้แทนพิเศษของสหรัฐเดินทางไปยังกรุงโดฮาของกาตาร์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาระดับสูง
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติของเกาหลีใต้มีมติรับรองการแต่งตั้งให้นางฮันซองซุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสตาร์ทอัพเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้นางฮันซองซุกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่50ของเกาหลีใต้และเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงของเกาหลีใต้คนแรกในรอบ20ปีทั้งนี้ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เสนอชื่อนางฮันซองซุกวัย58ปีให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยระบุว่าเธอคือบุคคลที่เหมาะสมที่จะนำพาเกาหลีใต้ผ่านช่วงเปลี่ยนด้านยุทธศาสตร์ที่สำคัญท่ามกลางนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิกฤตระดับโลกที่มีความซับซ้อนอย่างไรก็ตามพรรค PPP ซึ่งเป็นแกนนำพรรคฝ่ายค้านคัดค้านอย่างรุนแรงต่อการแต่งตั้งนางฮันซองซุกเป็นนายกรัฐมนตรีโดยบอยคอตต์การลงมติรับรองของสภานิติบัญญัติและอ้างว่าเธอไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้
1: องค์การอนามัยโลกออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าระบบสาธารณสุขของเวเนซุเอลากำลังเผชิญภาวะตึงเครียดอย่างหนักจากการที่สถานพยาบาลหลายแห่งได้รับความเสียหายและขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงการากัสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,900 รายและบาดเจ็บกว่า 10,000 รายนอกจากนี้อาคารหลายร้อยหลังได้รับความเสียหายและพังถล่มลงมานายคริสเตียนลินไมเออร์โฆษกองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าผลการประเมินเบื้องต้นพบว่าการให้บริการด้านสาธารณสุขและการจัดการคิวผู้ป่วยในเวเนซุเอลาอยู่ในความโกลาหลวุ่นวายท่ามกลางปัญหาความแออัดของสถานพยาบาลและคิวผ่าตัดที่ตกค้างเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ประชาชนหลายพันคนที่ต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นจากเหตุแผ่นดินไหวกำลังเสี่ยงกับโรคระบาดต่างๆอาทิไข้เหลืองและไข้เลือดออก
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอลโลก2026นอร์เวย์ได้ประตูชัยจากเออร์ลิงฮาลันด์เอาชนะไอวอรี่โคสต์2ประตูต่อ1นอร์เวย์แพ้เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลในวันที่5กรกฎาคมนี้ส่วนวันนี้เม็กซิโกเจอกับเอกวาดอร์เวลา8นาฬิกาและอังกฤษพบกับดีอาร์คองโกเวลา23นาฬิกาบาสเกตบอลไทยลีก BTL 2026เกมที่9ที่ยิมเนเซียมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.9จังหวัดชลบุรีคริปโตคอปราเชียงรายรองแชมป์เก่าเอาชนะชุดอิดดราก้อน86ต่อ80คะแนนรั้งอันดับ3และ4ตามเดิมเข้ารอบเล็ก2ทั้ง2ทีมเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF จูเนียร์เวิลด์เทนนิสทัวร์ J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองชลธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบ2หญิงเดียวธริตาหงหยกดาวรุ่งไทยมือวางอันดับ2ของรายการผู้ชนะรุ่นวานัทวาดานีจากอินโดนีเซีย2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ1และ6ต่อ4ธริตาผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับพิมพิสาวงวานิชขจรจากไทยเช่นกันด้านชายเดี่ยวริวโกจิกุลซึ่งเป็นมือวางอันดับ8ของรายการหัวรอบ2เอาชนะทาคุโตะนากาโนะจากญี่ปุ่น2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับแดเนียลหยางจากเกาหลีใต้มือวางอันดับ9ของรายการดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมแผนการฝึกซ้อมและวางกรอบงบประมาณร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไว้แล้วโดยเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักคือกลุ่มนักกีฬาที่ผ่านระบบคัดเลือกหรือมีอันดับโลกซึ่งเป็นกลุ่มความหวังเหรียญทองหรือลุ้นติดอันดับ 1-3 และกลุ่มนักกีฬาดาวรุ่งที่สามารถต่อยอดไปสู่มหกรรมโอลิมปิกเกมได้สำหรับเป้าหมายในเอเชียนเกมหนนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆได้ตั้งเป้าร่วมกันคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองโดยตั้งเป้าไปที่11ชนิดกีฬาความหวังหลักได้แก่ตะกร้อเทคบอลมวยสากลกรีฑาเทควันโดเรือใบยกน้ำหนักกอล์ฟแบดมินตัน ยูจิสูและอีสปอร์ตพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเตรียมจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5ระหว่างวันที่3ถึง4กรกฎาคมซึ่งเป็นสนามสุดท้ายคาดว่าจะมีนักกีฬาสมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมากเพื่อตัดสินแชมป์ประเทศไทยของปีนี้ส่วนจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทย

0: ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่1ถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:46 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 22:20 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 15:12 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
1: 1นาทีกับกปท.เกิดอุบัติเหตุแน่ถ้ายังไม่แก้นิสัยมักง่ายชอบลักไก่ไม่เคารพกฎจราจรกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ขับรถอย่าคิดว่าแอบเลี้ยวแอบกลับรถก่อนถึงจุดที่อนุญาตจะช่วยร่อนระยะเวลาเดินทางเพราะความจริงแล้วพฤติกรรมแบบนี้มีแต่เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินถนนโล่งแค่ไหนไฟเหลืองก็ต้องชะลอพอไฟแดงก็ต้องจอดลดความเสี่ยงชนหรือเฉี่ยวคนที่ข้ามถนนตามสัญญาณไฟอาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงประสานงากับรถที่ขับมาจากฝั่งที่

0: ำลังไฟเขียวเก็บเซอร์ไพรส์ไว้ใช้โอกาสอื่นเลิกแอบเลี้ยวแอบกลับรถหรือฝ่าฝืนไม้กั้นป้ายหยุดจนทำให้คันอื่นต้องเบรกกระทันหันเพราะเป็นจุดที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีรถปาดหรือแทรกออกมาทำให้ง่ายต่อการประสานงานหรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยให้ทุกคนขับขี่ได้อย่างสบายใจไม่ต้องระแวงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะคะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานสั้นเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานซ่านเซนเช่นสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานซ่านเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกแตกฉานและแตกฉานซ่านเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีในแต่ละเดือนตอนที่2การนับเดือนของคนไทยแต่เดิมนับทางจันทรคติแต่ต่อมาการนับเดือนจะนับตามหลักสากลแต่ยังคงเรียกชื่อเทศกาลแบบเดิมเช่นประเพณีเดือน5เดือน8เข้าพรรษาเดือน11ออกพรรษาประเพณีแต่ละเดือนอาจแตกต่างในเรื่องรายละเอียดและเวลาขึ้นอยู่กับลักษณะทางภูมิศาสตร์และสภาพสังคมในแต่ละภูมิภาคโดยประเพณีไทยในรอบ12เดือนเริ่มต้นที่เดือน5คือเมษายนซึ่งถือว่าเป็นเดือนถลึงศกจนถึงเดือน4คือมีนาคมติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมดูแลเกษตรกรและประชาชนจากปรากฏการณ์เอลนิโยและภัยแล้งจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับแม้ในช่วงนี้หลายจังหวัดจะเผชิญกับฝนที่ตกหนักแต่หลังจากนี้ฝนจะทิ้งช่วงและตามมาด้วยปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งก่อให้เกิดภัยแล้งไปจนถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจึงต้องเตรียมความพร้อมดูแลสถานการณ์ทั้งน้ำท่วมและวางแผนรับภัยแล้งไปพร้อมกันติดตามรับฟังการเตรียมการดังกล่าวจากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองไพฑูรย์ครับผม
10: สวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับพิธีกรครับผม
9: ครับท่านรองไปทูลครับการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ที่ผ่านมาเมื่อวันจันทร์ครับผมท่านทรงศักดิ์ทองศรีท่านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลบริหารจัดการน้ำท่านได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนถึงการจัดการน้ำในขณะนี้อย่างไรบ้างครับผม
10: ครับท่านได้มอบหมายให้หน่วยงานนะครับเร่งติดตามปัญหาอุปสรรคและร่วมแก้ไขปัญหาด้านบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของน้ำแล้งนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสถานการณ์เอลนิโญที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเราได้รับรายงานนะครับว่าสถานการณ์เอลนิโญเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับผมซึ่งจะมีสถานการณ์ค่อนข้างที่จะรุนแรงสุดเนี่ยประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมแล้วก็จะสถานการณ์เอลนิโญเนี่ยต่อเนื่องถึงเดือนมิถุนากรกฎาคมปี70เพราะนั้นเนี่ยในการบริหารจัดการน้ำนะครับในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในเขตนอกเขตชลประทานเนี่ยท่านก็ให้ดูแลเป็นพิเศษนะครับว่าเราจะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างไรม
9: ี
10: การจัดการเชิงพื้นที่เชิงเวลาอย่างไรนะครับมีแผนรายละเอียดต่างๆที่จะต้องเร่งดำเนินการนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติงบกลางนะครับให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยไปเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงต่างๆนะครับเพื่อที่จะเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจะขาดแคลนน้ำครับผม
9: ครับผมอันนี้ขอถามแบบภาษาง่ายๆเลยนะครับตอนนี้บริหารจัดการน้ำยากไหมครับเพราะว่าด้านหนึ่งต้องดูเรื่องน้ำที่จะท่วมในบางพื้นที่อีกด้านหนึ่งก็ต้องดูเรื่องน้ำที่จะแล้งในหลายพื้นที่ด้วยเช่นกันครับผม
10: คือถ้าถามว่ายากไหมก็ต้องบริหารจัดการในเชิงประสิทธิภาพให้เพิ่มมากขึ้นนะครับเราได้รับการร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานพยากรณ์นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่จะให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับผมในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดน้ำท่วมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยสถานการณ์อาจจะมีบ้างนะครับว่าเช่นเกิดน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นที่เชียงของที่เชียงรายนะครับหรือเป็นท่วมเล็กๆในพื้นที่นะครับผมแล้วก็ในส่วนของบางจุดนะครับในพื้นที่ของบ้านเรานะครับโดยเฉพาะในเขตภูเขาตะนาวศรีนะครับนี่ว่าเป็นจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ในส่วนของแล้งเนี่ยครับที่เรียนนะครับว่าเรามีสถานการณ์ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์หรือนครราชสีมาเองหรือขอนแก่นเนี่ยก็ประสบปัญหาในเรื่องของฝนทิ้งช่วงแล้วก็พื้นที่เกษตรที่ทำไปโดยเฉพาะนานอกเขตชลประทานเนี่ยก็ได้รับความเสียหายครับผม
9: ครับผมถ้าอย่างนั้นขออนุญาตถามรายละเอียดเรื่องน้ำท่วมตอนนี้นิดนึงเพราะว่ามีพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนว่าช่วงระหว่างวันที่28ถึงวันที่3ครับ28มิถุนายนที่ผ่านมาถึงวันที่3กรกฎาคมเนี่ยครับจะมีหลายพื้นที่ที่ฝนตกและเสี่ยงน้ำท่วมครับอันนี้เราได้ดูแลพื้นที่ไหนเป็นพิเศษในช่วงนี้บ้างไหมครับ
10: ก็มีพื้นที่ของภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายจ
9: ัง
10: หวัดน่านเมื่อคืนเองจังหวัดน่านก็มีฝนตกค่อนข้างหนักนะครับ ประมาณ170มิลที่อำเภอสองแควจังหวัดน่านตรงนี้แต่ที่ตรวจสอบในพื้นที่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาน้ำก็จะไหลเร็วนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ท่วมเอ่อขังนะครับในพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะปัญหาเรื่องน้ำท่วมไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับผมเนื่องจากว่าปริมาณฝนที่ทิ้งช่วงไปนานเนี่ยทำให้ความชื้นในดินไม่ค่อยมีแล้วทำให้เวลาฝนตกมาเนี่ยก็เกิดน้ำท่าค่อนข้างน้อยครับผม
9: เพราะว่าดินมันก็ดูดซับได้ค่อนข้างเร็วถูกไหมครับ
10: ใช่ครับผมแล้วก็ต้องเรียนนะครับว่าด้วยปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของประเทศไทยตอนนี้ก็ยังมีเท่ากับปีประมาณเท่ากับปี68ที่ผ่านมาแต่เนื่องจากฝนที่เราคาดการไว้ในปีนี้จะมีต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 12% นะครับผมซึ่งในบางพื้นที่อาจจะต่ำมากกว่านั้นโดยเฉพาะในภาคตะวันออกที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสวนผลไม้เนี่ยใน EC นะครับก็จะมีปริมาณฝนตกค่อนข้างน้อยที่ตัวเลขที่ผ่านมาเนี่ยตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในประมาณ28-30% นะครับผมในบางพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยครับผมก็มีฝนตกค่อนข้างน้อยครับผม
9: ครับอันนี้ขอมาถามอีกเรื่องนึงครับเพราะว่าทราบว่าตอนนี้ได้มีการกำชับให้ติดตามและดูแลผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญอย่างที่ท่านรองไพฑูรย์เล่าว่าช่วงพฤศจิกาเป็นต้นไปเนี่ยถึงกุมภาปีหน้าเนี่ยจะค่อนข้างหนักหนาทีเดียวอันนี้เราได้เตรียมการยังไงบ้างเพื่อรับมือกับปรากฏการณ์นี้รวมถึงภัยแล้งรุนแรงที่จะเกิดขึ้นครับผม
10: ต้องมีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ล่วงหน้านะครับว่าจะมีพื้นที่ใดที่มีความเสี่ยงบ้างนะครับมีการคาดการณ์ปริมาณน้ำที่อยู่ในเขื่อนและอ่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับก็เขื่อนไหนมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำบ้างนะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าเพิ่มระดับการเก็บกักนะครับหรือลดการระบายน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเช่นพื้นที่ในเขตของส ครงการอ่างเก็บน้ำลำตะคองนะครับพื้นที่ในเขตของโครงการอ่างเก็บน้ำปานบุรีนะครับซึ่งเป็นโซนลักษณะของพื้นที่ท่องเที่ยวที่เป็นหัวหินด้วยตรงนี้ก็จ่ายน้ำมาด้วยลื้นในตัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพฝนที่เกิดในพื้นที่ครับผม
9: ครับอันนี้เราได้มีตัวอย่างของพื้นที่เหล่านี้ครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่แรงซ้ำซากหรืออยู่นอกพื้นที่ชลประทานซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ดำเนินการแล้วเห็นผลสำเร็จเป็นพื้นที่โมเดลที่เราอาจจะไปปรับใช้กับพื้นที่อื่นพอจะมีตัวอย่างบ้างไหมครับ
10: คือตรงที่แรงซ้ำซากเนี่ยเราก็จะเป็นพื้นที่โซนในของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวห้ามอำเภอป่อปอยห้วยกระเจ้าเราฝันเนี่ยนะครับเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ในการที่จะขยับเลื่อนในการเพาะปลูกหรือแม้ทั่งในโซนของวันนี้ในโซนของจังหวัดนครราชสีมาในเขตรอยต่อของอำเภอโนนสูงอำเภอสูงเนินนะครับหรืออำเภอพลของจังหวัดขอนแก่นที่เนี้ยก็ได้รับประสบปัญหาตรงนี้เองเนี่ยเราได้มีการประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรในการที่จะขยับเรื่องของการเริ่มต้นเพาะปลูกไปให้เข้าไปใกล้ในเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาซึ่งจะมีฝนตกค่อนข้างมากนะครับผมแต่ในเชิงพื้นที่เนี่ยนะครับในส่วนของอ่างเก็บน้ำแม่งับเนี่ยจะมีการเพิ่มระดับเก็บกักลดการระบายมีการใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับแล้วก็มีการควบคุมการใช้น้ำในแต่ละพื้นที่ส่งน้ำนะครับเพื่อเราจะประหยัดน้ำไว้หรือแม้กระทั่งนะครับในส่วนของเขื่อนภูมิคุ้มกันเขื่อนเศรษฐกิจเนี่ยที่เรามีการใช้น้ำส่งการเสริมการทำนาในเขตภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างเนี่ยเราก็มีการปรับลดการระบายน้ำนะครับผมเราก็ทำให้ในพื้นที่เนี่ยเราอาจจะเห็นภาพว่า มีเรื่องของพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำเป็นบางช่วงแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้นข้าวเนี่ยยังคงอยู่ได้ในเขตชลประทานนะครับผมแต่อาจจะมีนอกเขตชลประทานบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพื้นที่ในภาพรวมนะครับผม
9: ครับผมโอเคครับทิ้งท้ายครับผมท่านรองไพฑูรย์ครับอยากให้ท่านช่วยย้ำเตือนเกษตรกรถึงความสำคัญครับผมไม่ว่าจะเป็นการกักเก็บน้ำหรือระวังน้ำที่จะท่วมในบางพื้นที่ช่วงนี้ครับ
10: เราก็เป็นห่วงเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรไม่ว่าจะเป็นไม้ผลต่างๆสวนทุเรียนนะครับในโซนจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งจะเป็นปีเอลนีโญที่ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนธันวาซึ่งเป็นฝนภาคใต้เองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเพชรบุรีเรื่องการอุปโภคบริโภคและสวนผลไม้แล้วก็ในพื้นที่ EEC นะครับผมแล้วก็ในสวนผลไม้จังหวัดจันทร์จังหวัดตราดหรือแม้ทั่งในโซนภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนลำไยนะครับหรือสวนมะยงชิดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับจะต้องดูแลนะครับแล้วก็สำรองปริมาณน้ำหรือจัดหาแหล่งน้ำสำรองไว้ให้เพียงพอเพราะว่าต้องเรียนนะครับว่าเราจะเริ่มแล้งร้อนจริงๆเนี่ยตุลาไปต้นไปนะครับแล้วจะแรงจริงๆตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับมีนาเมษาก็เป็นปีที่ร้อนนะครับสงกรานต์นี้น่าจะร้อนมากๆดังนั้นเนี่ยเราต้องสำรองปริมาณน้ำให้พอนะครับสำหรับเรื่องของนาปลังเนี่ยนะครับควรจะเชื่อนะครับในเรื่องข้อมูลของราชการที่แจ้งว่าควรจะงดหรือลดการทำนาปังในบางพื้นที่เลยนะครับผมเพราะถ้าทำไปแล้วเนี่ยจะได้รับความเสียหายครับผม
9: ครับก็ครบถ้วนครับผมวันนี้นะครับก็เชื่อว่าเกษตรกรหรือว่าประชาชนที่รับฟังอยู่เนี่ยก็น่าจะต้องเริ่มเตรียมตัวกันแล้วเพื่อรับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าครับวันนี้ครับก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับจากท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่มาร่วมพูดคุยและบอกเล่าครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์น้ำนะครับขอเรียนเชิญท่านรองไพฑูรย์มาร่วมพูดคุยครับผม
10: สวัสดีครับผม
9: ครับครับผมสวัสดีครับ
11: IP for all ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อทุกคน
12: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าส่งเสริมการควบคุมคุณภาพ GI ฉะเชิงเซาเพิ่มศักยภาพรุกตลาดพรีเมียมทั้งในและต่างประเทศพร้อมลุยตรวจเยี่ยมแหล่งผลิต GI และผลักดันว่าที่สินค้า GI ในอนาคตกรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาเดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพสินค้า GI ของจังหวัดซึ่งปัจจุบันฉะเชิงเซาเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้าน GI ของภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตสินค้า GI ที่มีชื่อเสียงถึง5รายการคือมะพร้าวน้ำหอมบางคล้ามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบางคล้ามะม่วงเขียวเสวย8ริ้วมะม่วงขายตึก8ริ้วและมะม่วงแร่8ริ้วค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ GI ในพื้นที่มีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการจัดทำระบบควบคุมภายในเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพลูกตลาดพรีเมียมทั้งในและต่างประเทศค่ะนอกจากนี้กรมยังได้เฟ้นหาสินค้า GI รายใหม่ในพื้นที่โดยเฉพาะปลากระพงขาวพร้อมหารือกับผู้ประกอบการถึงการผลักดันสินค้าปลากระพงขาวของจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าสู่ระบบคุ้มครอง GI ในอนาคตค่ะ
11: กรมทรัพย์สินทางปัญญาสายด่วน1368
13: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: กระทรวงคมนาคมเข้มงวดผู้ขับขี่รถรับส่งผู้โดยสารจะต้องมีใบขับขี่สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายภายในวันที่30กันยายนนี้ติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: กลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากหลังจากกระทรวงคมนาคมเดินหน้ามาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดระเบียบกลุ่มผู้ให้บริการรถรับส่งสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันทุกคนต้องมีใบขับขี่สาธารณะโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าที่ผ่านมาการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มรับส่งผ่านแอปพลิเคชันยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนและยังมีกรณีที่ผู้โดยสารโดนละเมิดสิทธิ์อยู่เป็นระยะจึงเป็นที่มาของนโยบายให้ผู้ขับขี่รถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันต้องเข้าสู่ระบบใบขับขี่สาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้ล่าสุดมีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ8ผู้ประกอบการแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการข้อตกลงที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือการปิดกั้นที่ต้นทางโดยทุกแอปพลิเคชันจะต้องไม่รับคนรายใหม่ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะเข้าสู่ระบบโดยเด็ดขาดและต้องระงับการจ่ายงานแก่ผู้ขับขี่ที่ยังไม่เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนมีบทลงโทษพักใช้ใบอนุญาตชั่วคราว
14: เราจะต้องไม่เห็นคนที่ใส่กำไร EM อยู่เนี่ยยังสามารถขับรถได้เราจะต้องไม่เห็นครับว่าเป็นต่างชาติมาขับรถแล้วสื่อสารก็ไม่รู้เรื่องเราต้องไม่เห็นครับว่าคนที่มีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคมจะมาให้บริการในอาชีพลักษณะนี้เพราะมันมีความเสี่ยงวันนี้กระทรวงคมนาคมจึงต้องลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเราต้องจัดการเรื่องเหล่านี้ทุกแอปพลิเคชันต้องมีส่วนในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
3: ขณะที่1ใน8ผู้ประกอบการแอปพลิเคชันนางสาวยานิชนัทเฉลิมเตียรนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Grab ประเทศไทยจำกัดเปิดเผยว่าในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่ดำเนินกิจการมากว่า13ปีปัจจุบันจึงมีสมาชิกผู้ขับขี่ในระบบรวมแล้วหลักแสนรายที่ผ่านมาผู้ที่มาสมัครเป็นพาร์ทเนอร์คนขับรถทุกคนต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนที่จะสามารถเปิดระบบเพื่อรับงานหรือให้บริการแก่ผู้โดยสารได้
15: เราเองตรวจประวัติถ้าเกิดไปสมัครกับเราค่ะเราต้องมีการตรวจประวัติมาโดยตลอดแล้วก่อนที่จะเปิดให้รับบริการได้จริงๆแล้วในส่วนเนี้ยค่ะเรามีการประสานงานกับทางกรมการขนส่งทางบกมาโดยตลอดนะคะในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยแกร็บให้ความสำคัญมาโดยตลอดนะคะเราก็มีระบบคัดกรองอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็มีการตรวจประวัติมาโดยตลอดอยู่แล้วค่ะการที่เรามีระบบการตรวจสอบต่างๆแล้วก็มีความตั้งใจจริงที่จะช่วยยกระดับบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะ
3: ส่วนกรณีของแอปพลิเคชันต่างชาติที่มีการพูดถึงในโลกออนไลน์ทางกระทรวงคมนาคมได้แบ่งแยกหน้าที่ชัดเจนโดยในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมเช่นฟู้ดเดลิเวอรี่จะเป็นหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ADA ในการกำกับดูแลแต่ในส่วนที่มีการรับส่งผู้โดยสารหากพบว่าไม่มีการขออนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้องกรมการส่งทางบกจะส่งหนังสือประสานงานไปยังแอดด้าทันทีเพื่อให้ระงับโมดูลการรับส่งคนหรือหากยังเพิกเฉยก็อาจพิจารณาถึงขั้นปิดแอปพลิเคชันนั้นๆทันทีการจัดระเบียบครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนว่าภาครัฐเอาจริงกับการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยโดยมาตรการทั้งหมดจะถูกสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลว่าแอปพลิเคชันใดทำถูกต้องหรือแอปพลิเคชันใดมียอดร้องเรียนเกินเกณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภคมีสิทธิ์เลือกใช้บริการที่ดีและปลอดภัยที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: ในสัปดาห์หน้าร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.จะถูกนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาวาระ2และ3ซึ่งอาจมีเนื้อหาที่ถูกกรรมาธิการปรับแก้โดยเฉพาะประเด็นการกระจายอำนาจในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
16: ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.กำลังเดินหน้าเข้าสู่ช่วงสำคัญหลังการพิจารณาในชั้นคณะกรรมการวิสามัญของวุฒิสภาเสร็จสิ้นและเตรียมเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาในวาระที่2และ3ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในวันที่6ถึง7กรกฎาคม2569นับเป็นอีกหนึ่งกฎหมายที่ได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วนเนื่องจากมีเป้าหมายเพื่อวางกลไกการบริหารจัดการคุณภาพอากาศของประเทศรับมือกับปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดวุฒิสภาเปิดเผยว่าการประชุมวุฒิสภาครั้งล่าสุดถือเป็นการพิจารณาครั้งสุดท้ายก่อนสรุปผลเสนอเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาโดยคณะกรรมการได้ประชุมพิจารณารวม16ครั้งพร้อมเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิชาการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะอย่างรอบด้านเพื่อให้เนื้อหาของกฎหมายมีความสมบูรณ์นำไปบังคับใช้ได้จริงสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
17: ร่างพรบฉบับนี้กล้าพูดได้ว่ามันเป็นร่างพรบฉบับเดียวที่มีส่วนได้เสียกับทุกๆคนนะครับพอคนเราเกิดมาก็ต้องหายใจละนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนเนี่ยควรจะได้รับในเรื่องของอากาศสะอาดเราประชุมกันทั้งสิ้นเนี่ย16ครั้งมีการประชุมกันไป7ครั้งในสมัยประชุมที่ผ่านมาก่อนที่มีการยุบสภานะครับแล้วเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569เนี่ยรัฐบาลยืนยันร่างนี้กลับมานะครับเราก็เริ่มประชุมครั้งที่8ครั้งแรกเลยเนี่ยคือในวันที่26พฤษภาคม
16: ประธานคณะกรรมการวิสามัญย้ำว่าหากวุฒิสภาเห็นชอบร่างกฎหมายในวาระที่2และ3แต่มีการแก้ไขข้อความจากร่างที่สภาผู้แทนราษฎรเคยให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายจะต้องกลับไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาอีกครั้งหากสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบกับข้อความที่วุฒิสภาแก้ไขจึงจะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมของทั้ง2สภาเพื่อหาข้อยุติก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการประกาศใช้เป็นกฎหมายซึ่งหากทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ในช่วงต้นปี2570
17: ขั้นตอนในส่วนของวุฒิสมาชิกเนี่ยครับเราจะต้องเข้าสู่วาระ2กับวาระ3นะครับในสัปดาห์หน้าคือคาดว่าประมาณวันที่6และวันที่7ก่อนนะครับเพราะว่ายังมีในเรื่องของการส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาและก็มีความเห็นต่างของกรรมาธิการในเสียงข้างน้อยด้วยนะครับซึ่งอันนี้เราพยายามตกผลึกกันแล้วก็คงต้องไปให้ความเห็นชอบที่ประชุมใหญ่ก่อนนะก่อนที่จะกลับเข้าไปมีการประสานงานไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่าสามารถตั้งกรรมาธิการร่วมก่อนที่จะปิดสมัยประชุมได้หรือไม่นะครับเพื่อในระหว่างปิดสมัยประชุมสภาเนี่ยก็สามารถให้กรรมาธิการที่ตั้งร่วมขึ้นมาเนี่ยสามารถดำเนินการพิจารณาไปได้
16: ทั้งนี้หลายฝ่ายยังคงจับตาเนื้อหาที่มีการปรับแก้ในชั้นคณะกรรมการซึ่งมีรายงานว่ามีการแก้ไขหลายมาตราจากฉบับที่สภาผู้แทนราษฎรเคยให้ความเห็นชอบโดยเฉพาะประเด็นการตัดระบบทำเนียบการปลดปล่อยมลพิษหรือ PRTR ที่ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษและการเปลี่ยนคณะกรรมการการอากาศสะอาดระดับจังหวัดจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งอาจส่งผลต่อการกระจายอำนาจในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังนั้นการพิจารณาของวุฒิสภาที่ใกล้จะถึงนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญที่ประชาชนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดชวิสาประทุมมารายงาน
18: กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอสูตรแคร์ปรับวิธีคำนวณบำนาญประกันสังคมครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2541เพื่อเพิ่มความเป็นธรรมให้ผู้ประกันตนโดยยืนยันว่าผู้รับบำนาญเดิมจะไม่เสียสิทธิ์ติดตามรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
19: เคาะข่าวเล่าประเด็น
20: การปฏิรูประบบบำนาญของสำนักงานประกันสังคมกำลังเดินเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญหลังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมเสนอสูตรแคร์เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้เพื่อปรับวิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพครั้งแรกนับตั้งแต่ใช้ระบบบำนาญชราภาพเมื่อปี2541จากเดิมคำนวณจากฐานเงินเดือนเฉลี่ย5ปีสุดท้ายก่อนเกษียณมาเป็นคำนวณจากรายได้ตลอดช่วงชีวิตการทำงานพร้อมปรับค่ารายได้ตามอัตราเงินเฟ้อเพื่อสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้น เนื่องจากสูตรเดิมถูกมองว่ายังมีช่องว่างเช่นผู้ประกันตนที่ลาออกจากงานประจำก่อนเกษียณและเปลี่ยนไปส่งเงินสมทบตามมาตรา39ทำให้เงินบำนาญลดลงแม้จะส่งเงินสมทบมาอย่างยาวนานขณะที่บางคนเงินเดือนสูงขึ้นในช่วง5ปีสุดท้ายของการทำงานกลับได้รับบำนาญสูงกว่าที่ควรจะเป็นจึงเป็นที่มาของการศึกษาสูตรแคร์ซึ่งเป็นแนวทางที่หลายประเทศนำมาใช้เช่นสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นายจุลพันธ์ระบุว่าหลังเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายที่ยังมีข้อกังวลก่อนสรุปว่าสูตรแคร์เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนส่วนมากจึงเตรียมเดินหน้าเสนอเข้าสู่ครม.พิจารณา
0: แต่จากการคำนวณโดยภาพรวมเนี่ยเราดูตัวเลขแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยคนได้ประโยชน์มากขึ้นถามว่าจะมีคนเสียประโยชน์ไหมมีแล้วเราก็มีกลไกในการที่จะไปเยียวยาแก้ไขกลุ่มแรกเลยเนี่ยคนที่เกษียณอายุไปแล้วเริ่มรับบำนาญแล้วเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยไม่มีทางที่จะเสียประโยชน์จากสูตรแคร์ได้กลุ่มที่สองคือกลุ่มซึ่งยังไม่เกษียณอายุภายในระยะเวลา5ปีข้างหน้าอายุยังไม่ถึง 49-50 ไม่มีทางที่จะสูญเสียประโยชน์อะไรแต่ในคนที่มีผลกระทบจริงๆคือคนที่กำลังจะเกษียณอายุอยู่ใน5ปีข้างหน้าเราก็เลยมาคำนวณวิธีการที่จะมาเยียวยาให้ได้อย่างมีความเหมาะสมที่สุด
20: ส่วนประเด็นที่ผู้ประกันตนกังวลมากที่สุดคือความเสี่ยงที่จะได้รับเงินบำนาญลดลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันว่าผู้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับผลกระทบเพราะจะยึดหลักเลือกสูตรที่ให้เงินมากกว่าขณะเดียวกันผู้ที่จะเกษียณในช่วง5ปีแรกของการเปลี่ยนผ่านหากได้รับเงินบำนาญลดลงจะมีมาตรการเยียวยาโดยปีแรกชดเชยเต็ม 100% จากนั้นจะทยอยลดลงเป็น 80 60 40 และ 20% จนครบ5ปีแล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อย่างเต็มรูปแบบพร้อมยืนยันว่าการปรับสูตรครั้งนี้ไม่กระทบต่อความมั่นคงของกองทุนประกันสังคมเพราะได้เตรียมมาตรการรองรับทั้งด้านการลงทุนการบริหารความเสี่ยงการขยายฐานผู้ประกันตนเพื่อให้กองทุนมีเสถียรภาพรองรับสังคมสูงวัยในระยะยาวสำหรับขั้นตอนหากครม.เห็นชอบร่างกฎหมายจะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมายและให้สำนักงานประกันสังคมพัฒนาระบบคำนวณใหม่ที่มีความแม่นยำรองรับผู้ประกันตนกว่า10ล้านคนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ6เดือนถึง1ปีจึงจะเริ่มใช้สูตรใหม่ได้อย่างเป็นทางการถือเป็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคมครั้งสำคัญที่มุ่งสร้างความเป็นธรรมเพิ่มคุณภาพชีวิตหลังเกษียณและเสริมความมั่นคงของระบบประกันสังคมในระยะยาวนิตยาคุณศิลป์รายงาน
21: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
22: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโรครับ
23: ไม่ประมาทในเวลาควรมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระเช่นเล่นไพ่คุยโม้คุยโตโอ้อวดให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อคืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันวันหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างมีอายุคนละหลายกับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอดิชนีอุ้มถ้าเอมิเนเนมาละคือมาเงลเชญาเธอมิเนอาดิมาโยฮานาลูอายองเนเกเนยอยบอเนมาอีนออายอมาโดอาดิเนโอเยเนอุงเควตาโอดาเลมิเนเนมาเนสาวเนวอจอยกันญาอาดิมาโยฮานาลูอายองเนมาละคือยอจอนาลูเนเกอเนยอยบอชอเนมางามาอาคาวชอเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ

0: มาห่วมแห่งห่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียมมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: มาถ้าเจริญเนาโก้ฮู้มาเลนาโก้นาโก้สปอสชอฮ์นาโก้ลาซาพูฮ์เนเม่เอโคอัตุอัติยาเอลเวชิฮ์โมเนดอบิเอลเวบัตทอนซุโมยาลาซาเม่เฮียวตาโมโดโดเนเฮลเวฮ์ลาซาญาเม่โมเนฮโมนาลูกันเนนุเจลเวลาซาญาเม่อีคันจอลาซากักนิฮ์เนเม่สิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปายอดัมโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุ้มนี่ซุ้มยกว่านาลูก็ดูไม่ได้
2: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
3: อายุอันนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮนาอย่าซิงก้อนบีเออร์ดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูโฮอิสันนิกามาเล่าเนกัมมองขากาไก่กุญยาเอายิ่งยิ่งโฆษณาบีเกอหมอนยาแลนึ่งมาอ่อนานากาแงเลี้ยวแน่แงชนยังง่ายยิ่งยิ่งนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองาซูนี่สี่โกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่นี่เออโกเย่งา

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 0068ในวันและเวลาราชการ

老爷牛的车不用地啊，你天那啥老米呢？都过你那么冷那，又能又怕冷那，碰那嘛又冷那咯。我这个土个土家啊嘞，你又那啥那咯？我把女谈那碰那了嘛爷爷，我这个孙呢就打了嘛咯爷爷呢，伊侬那本来是怕米咯，伊用俺呢把拆了，对面米侬过俺呢。那湖南那，你有那有那背那个咩？就差不多咩？俺那咩？俺就打了咩？人家那你说那过年，你有那不要托付没得啊？哥，你有到那过年？你有你说嘞？你那没有？你有？跟那打那老爷有嘞？这个子嘞，木他个嘞？哎，打你妈人家，阿伯伯那过年没样个？俺就嘞，有爷爷老爷有嘞。Le mina de pone mau bawa an an an sunke ni lo ye nyan sunke ni ye ke ngaje de ga pa bu tha lo pa ni chi ye ne ye na ti ga na ko ni ma ye le ko lo bu tha ngala lo ye nyu mu mu ga le mu nga che na ko ni tha na le ma ye nga ye nya u ba ji ha pu la ga ji ga tho pu la ko lo ye nga de dan ta le ye nga de tu mi ne ya le mu a yo wa na le ya le mu naLe mio pula ya balinga ye nya tipo na ishani ye ne ye dona logo do peja na koni che kong pula ye nyo mino ye do pe ye ne munga ye nya bo po jiu. Le gama pua ye chu gama ye pia ne nga de che kong che se le ga mwe la le ga pia ne nga ye nya na nyungwe ga pia jinga nam pa le nam hui le tukolo ja milo ye nyo le do pe ye ne munga to mine.ที่มินอนเนี่ยโม่น่าเชื่อคงอะไรเนี่ยตัวคนนี้มาลงน่ามายามาโม่ก็โม่คนนี้ธรรมชาติเลยมินเนี่ยฝนเลยไม่รู้ดูฝนเลยไม่รู้อะไรเนี่ยวิญญาณก็แล้วไม่เอออดีมาคนนี้อจิจิพูดกากาพูดอะไรเงี้ยตัวเมียจิจินะอะคุกมาเจเจอูเลยเอเนี่ยมันเนี่ยมือจุนนะคนนี้อุโมงพูดอะไรอย่างเงี้ยเยสันนี่จินะลูกคือเธอเฮ้ยก็มลลมาติงอะไรลูกแม่นี่มาจ้องอะไรเลยอุโมงอินเนี่ยเลยพิวเลยดูมาเลยเหนื่อยตัวอย่างเงี้ยอุโมงเธอเราเย่กเลยเย่เธออุโมงตัดเบี้ยทันเลยจังอะไรเลยลูกคือเธอที่พูดเต้อีจูเลยฮ่าฮ่าฮ่าเลยงั้นลอยเงี้ยวเลยมาอีดูเนี่ยนี่ลูกคนนั้นกูไปสิกันอ่ะลูกคนนี้อีสันนี่ยกูมากูดนะลูกเก่งพูดเลยอ๋อแล้วนะคนนี้เลยยาสาลอยยาสาตัวมินเนี่ยยมีบูบูละนะอยู่อยู่อะไรลูกก็มาพะเลยชกุยนะคนนี้ชกุยนะช่วยยาเธอเลยที่จีมันดูเนี่ยเจียเงี้ยงั้นขันโลกาเลทันเนี่ยกูรู้ยาจอมจีเทียแต่โลอันนั้นนี่ก็ช่วยคนนี้อยู่ฮันเนตันพูนะเกินเนตันพูคนนี้ลอยเงี้ยวแล้วอยู่หาชอบพูดละมันจนอยู่หาแต่เต้กูรู้ชนะกาเลย์เนี่ยเจียเนี่ยกาเลย์เนี่ยโอ้ยนกูรู้ว่าเจมาจนนะกูกาเลย์ทำไมมาจนยังงั้นเนี่ยทำไมเนี่ยอุจจินะแล้วเขาก็มาเยเจองั้นอยู่หาบ้านตั้งตาจดดูมาเจแล้วอุเย่เย่ตั้งตาตัวเนี่ยแล้วมีเบียร์เลยกายกุ้งอะไรเนี่ยทำไมเนี่ยเลิกงานเลยนะคนอยู่หาชนเอจะจำพยายามงั้นเงี้ยขานะบายบายเลยวันนั้นบายบายเนี่ยอยู่ข้างอยู่หาเย่เลยเยเจองั้นเดี๋ยวอีกข้างก็ตัวแล้วอุเย่พูดอะไรแล้วมีดลพูดอะไรดูก็ยังจอมเนี่ยตั้งแต่ไหนสันนิยเรน่าคนนี้มิฉามิลอยนิวซิเม่มัง

哎，你嘛那那买不来嘛，酱汤面了嘛，下面然后，个把个把葫芦咚咚咚，那边那边葫芦也冒面呢，他们呢，和那俺那什么个的呢，个不谈了，因为以前的也都葫芦酱啊些，人家提个那不，而且就这些那，你嘛那就冒面了嘛咯，那而且就这么些个嘞，把冒个这个头那，个个个虽然都条件可宽松了，吃食不，没几年也嘛吃了些了，这么破些些没路嘞，盼的人啊，多少年啊嘛就干那这么破那。没几年又干嘛也接都和你说说突突了俺就来喵喵喵喵来喵喵喵喵来接么是突噜突噜干干呢？那和那个你爷爷个公阿爷牛，那没能烤羊毛咯，爷牛烤羊毛哎，你妈那大牙个得了爷牛，还来个个不拉都得个一公鹅嘞，毛苗一公鹅嘞。个包不拉的拉发的咯，研究的不爱他拉发的研究的，那个没能考莫过你呀？哎那呀哎啊呢？哎好是得个啦啊的研究的，阿弟嘛罗比几的个咯，研究罗比几的个，有咩不阿弟嘛都疼疼疼，阿弟嘛来好咩咯？得那哎好是得来空啊研究，后来哎呦个包门啊研究阿巧呢，拉发嘞拉票嘞，我得那啊那。Who ba di ma suwana puma gumong a jay yen yu pa Australia danone gumone lo yen yu kapa wu mia bay angane lo yuji hilo ina ti bay ni bay kupa gumong a jay a yu lo la yatane su ngale na koni petampula guga lo yen yu petampula guga petan la hu le u gu antang a jay hilo yi hu lo petan bu petan a petan la hu阿弟嘛，卡过你二楼嘞，不咪咯？阿姐，别趟过你，要嘛就二楼嘞，报警啊呢？后来后当趟阿姐的，当趟呢，个把阿弟嘛，他们嘛，古某娘阿姐嘛，古某娘面，有那白切的灯啊，爷娘白切的灯呢？我把敲门那嘛，就要的，但老夫拉的啊，要嘛那，阿去讲个嘞，阿去那嘞说的，那么不要娘的啊，敲都叫咪咯？后头呢，古某呢？阿不话知咯，人又那边爷爷呢，阿有个宝马鹅嘞，阿马鹅可呢，好多爷爷呐，你吃啊，喝好啊，吃好了，大只的出门那的，没有人啊，看那咯，那到了七月过，我把哈七月过，我把哈七月那嘞，必须干干呢，人呢，他们那在楼台没叫得个，阿不话牛嘞啊，人呢阿不话牛嘞呢，好嘞啊，阿有阿咩不正好了啊嘞。那阿妈大就个嘞，那个呢，婆幺婆娘啊，就扭扭起来也扭。那路给提个家子，路给那哎呦，我阿呢，多呢阿妈呢，比送阿呢，哎呦那不拉提钱，提木提木送呢，等阿姐个，哎呦阿妈呢，实在比宅阿咯，阿舅妈过年也免得弄些朋友来阿爷呢，阿姐姐家阿朋友来，一上呢朋友家阿来嘞，后来呢，白请阿的，用闽南话莫行阿妈姐考唔起咯。俺那里没落那有七位头那几枚爷娘，俺那里和那喊我啊来叫娘，俺说你什么说你么？么多俺马路又出出的，俺的俺的马路挨来你个，俺的又过过来闷闷来水水来，还没得吃多呢。上俺几地啥么爷娘和地叫呀那？有的啥有的啥么几叫呀得了？喊我啊来叫爷娘，俺的哎好是得那。多你个伢，啥不可要伢嘞？莫多可要母嘞咯，人家他们呢，哎呦，阿姨那个那闽南人呀，那几买几嘞？可你真怕呀，嘛怕呀，唔大咩比伢嘞咯，人家那白吃啊，都白吃，白吃呐！哎呦，嘛我们呢说儿伢嘞咯，人家那个把嘞，哎呦嘛记得。嘛，爷爷是会玩玩嘞，老爷爷前面嘛啊嘞，拍结果唔知个包，唔知前面嘛啊嘞，他们呢，阿爷爷俺内莫拿老爷爷，阿弟嘛都打不退伊嘞，嘛我管你咯，太没枪管你老爷爷，阿弟嘛一下裤腿裤腿，我爸爸带破衣头老爷爷，嘛是伢儿穿那拉饭来嘞，阿面你比拉管你，阿没比妈管你，阿弟嘛来呵呵，嘛是伢面，阿弟嘛嘛也拉饭的，爷爷的他们那。阿姐又叫奶奶嘛多呢，后面那闽南怕多啦咩，怕也吃干的咩？阿姐过来个阿姐苗，嗯，过年来人要阿错，我又没错，以后阿有啲门阿咧，阿嘛热咧门阿的，大白天那咩朋友把要拿过年年纪咩人家要帮着那，还有伊那要帮不？他们呢后面姐阿可可嘛吃干的嘛，对嘛？没手脚都不接下来个咯，没手接下他过年在挪，咩个路阿的他们呢？
มาสินยาคนนี้ฟันหน่อยนะแล้วเดี๋ยวใจหัวสิบาทไปสิบาทเอ็ดอะที่มาเออยี่ลอยี่จีเล่เดที่มาละเฮือก็ที่มามาสินยาไม่ลอยยันยุทธมินเน่ละเฮือก็อาสัวคนนี้สินยาช่วยนี้อึชโหละเน่อะที่มาหนอบินละนะอะที่มาเธอแล้วมาสีมันยันแล้วทิปุเตะทิจิมายำจันนี่เปล่าไงยันยาเฮือน่าคนนี้กระเป๋าผู้ละเด็กกระเป๋าผู้ละคนรู้ดองทำเมียสิญญาไม่สิญญาคนนี้โน่แล้วยันเนงะมาโยโยฮารุแล้วงาจิตบิ่งเมียแล้วคู่ยันเนงะยันยาคือหน้ากระเป๋าก็คงยันยูน่าใจที่มันจะเนมหน้าคนนี้ก็มันเจออะที่มาอีนั่นน่ะบลัสเจเล่เฉดาระมิโลถ่ายพอน่ะเฉดาระเมียที่มาโยจีน่าลอยยันยูที่ก็ที่มาเนียเธอหูสิเธอคนนี้ยูสื่อแล้วละอ่างยันยูน่ะสวัสดีการเห็นละคนนี้ละอ่างยันยูหึหึก็เลยหึทำนั่นยิ้มมือเอ็นเนตแล้วตัวนี้เล่แบบคบิกาเลยาเล่พระเอ๋ยน่ากว่านี้อายุมาอันนึงเล่พระบงอายเนี่ยมินันหูสีน่าเบื่อหูสีน่าเบื่อนี่ยาบาหึงเงินเลยอันเล่ไม่รู้งาจิโมมาตัวนี้หึงยิ้มเต้เอ็นเนมาเล่ยุสวาเล่สวัสดีการเห็นละหูคนละขึ้นเธอรู้หูสีเธอคนละขึ้นเล่เหมือนกันมาแล้วน่ะอายุมาอันที่มานำเชฟพระใจเจแม่อดีมาสิสิแต่เมื่อคุณละครึ่งเอชเมื่อมพายาเอเมลเล่หัวสิได้ยาเอเมลอยอย่างนี้น่าก็ป้าก็การสวดแก้วเส้นทางแอปโพดก็เจออดีมาต้องตาอย่าให้เล่ห้องเอบาจีจังอ่ะเล่คุณรู้เบียร์หัวเลงอ่ะอย่างนี้อันนั้นซุ่มเนี่ยงาลอยอย่างนี้ทุกมิเนี่ยอาคาของเงอพี่น้องลาหูของเงอปากกายของเงอปากกายพี่น้องกาเลียตลอยอย่างนี้อดีมาห้องเอบาเนี่ยจีจังหัวเล่คุณรู้เบียร์เลงอ่ะอย่างนี้ซุ่มเนงานลอยอยู่จัดโต๊ะคนนี้จ้าพอลก็ไปนะจัดโต๊ะคนเงออดีมาคนที่เราเลือกคนเงอฮิวโกน่าคนนี้บินเนก็จะมาเจออดีมาที่จีน่าที่จีเทมเนก็จะมาเจอว่าชอบเลยเมียอุ้มยาจีจ้าจีง่ายอย่างนี้อดีมาเจอฮิวโกยามอยงาเล่มามอยเมียฮิวโกโลโกโลเองอาเจอมาเอ็งอย่างนี้เลยยาฮอมอยเนอยู่อันที่โกโลยาฮอมอยงาอย่างนี้อายามยานเนหอยดนากูอยากทำผู้งาลอเฮ้เลยทีพอนัดตลาดคนนี้ทำผู้ละคนนี้กูเงามาแล้วนะเงามาเลยตัวคนนี้อาบ้านนัดติดต่อลงมาดูแลเด็กติดต่อหน้าชนเลยยกมือละมือทำเมียเรากูรู้ว่าที่มาเลี้ยงน่ะยกมือจริงกูไปดูแลลูกกูรู้อะไรมาลงนายนานาเลยชื่อนานานะกำนับช่วยไงเนี่ยกำนับคนนี้ที่มาอาขยันตั้งแต่ยาเออกูรู้ยังงาเลยกระทรวงแก้วแอปเปิลกาสกเกลมึงไงยังไงเส้นท่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วไงกาสกเกลน่าชอบบิดเทมรถบิดเทอก็จะตั้งหน้าแล้วจะกาจิเล่เล่มทักกาแล้วเนี่ยดามาอย่างนี้กำหน้าคนนี้อย่าพูดละลอยอย่างนี้อย่าพูดละที่พ่อหน้ามาดาเธอโลพูดละยังไงเนี่ยโลพูดละยังไงที่พ่อหน้ามาดาตลาพูดละยังไงแล้วพูดละยังไงอย่าเตะไปจงไงอย่างนี้ละเล่ก็ยังโม่ล้ออยากแต่ไปจนในงูสาวผู้หลามาบอกว่าดูยังในสี่คนในจงอาชบาลีมาตอนนี้ลอยอยู่ที่มิเนี่ยอยู่หาโลจานาอยากจะหื้อละเนี่ยคุณลูกอยู่หาตัวที่ปอนาโลล่าเลยบ่มีเลยอยากยังไม่เนี่ยทำไม่ได้ยังเนี่ยแล้วก็ป้าโลล่าหื้อลอยอยู่ติดติดเลยเดิมอายุเดียร์เลยอยากยังไม่ทันเนี่ยจะอยากอยากจะหื้อละน่าล้อน่าประตูเธอประตูฉุกเฉินเลยอะมาดามาจงอายุเปล่าแล้วก็มึงเถอะเลยฮือว่าอย่างเนี่ยถ่ายเจรูละฮือก็ไปประตูฉุกเฉินแล้วยังไงอย่างเงี้ยก็ถึงหน้าแล้วพอยังไงถึงมีเนี่ยงาจีก็บุตรเมียก็เอมาอย่างเงี้ยงาจีมันงงอย่างเงี้ยรู้เอจอยกันเนี่ยแล้วมายังงงเมียเงี้ยจีไม่จอยงงน่างาจีอย่าจอยพามีน่าปูไฟฉุกเฉินแล้วก็อย่าถึงเนี่ยงาอยู่หายรู้เมียอยู่หายาอยู่หายเนี่ยกูรู้เชื่อเมียลอยอย่างเงี้ยคุยยามเนี่ยงาเจยันยาอายุที่ปวนากุโลอาจจะเจ็บพูละเทล่าชาลังเงาลอยอยู่นายาเกะคุโลมาดาที่เฮติงเงะเล่อยู่ดูมอนาเล่กระจุพูละพมอนาเล่งาลอยอยู่คุกกะถือเดเล่สติยมุพายาจับบุยเลี้ยวเลยอันเนี่ยน่าโนเล่ติดติดแล้วก็มันถือเดเล่ยันเนี่ยไงยันยาติดติดถือเนี่ยก็มปวดล็อกแล้วไงล่ะปวดล็อกแล้วนะก็ป้ากดเจ๊กดเทถ้าอันที่มากดเจ๊จะดูรู้กันเนี่ยหึมรู้นะกดเจ๊จะดูมาอ๋อคนนี้ลอยอยู่ก็มเนี่ยถือนะปวดล็อกแล้วกันเนี่ยแล้วชกพญานี่ลอยอยู่ฮะก็พญาที่ปอนะสามวันตอนนี้อุ้มยันนี่เบื่อฐานะกูรู้เปล่าไงยันที่มีเนี่ยหึมก็ยันเนี่ยแหละน่าใจสัตว์สามนะคนนี้
路我的咯，路我的都路拉松嘞，俺老后悔不来伊咯，然后对面嘞，去德国也能啊，一场你甭啊，德玛杰咯，然后我弄了国家叫路国呢，在多少嘞路国呢？出来呀，特别你嘛呀，毕竟啊，路又高个咯，毕竟哪怕甭啊是那。有哈亚车的哎，老人有哈我嘞哎，伊有啥物事啊嘞呀呀？他们嘞，我把你过来搞伊嘞，没老人有到你过头啊，咩唔嘞？你同阿老杜夫啦，老人有伊那咩个女嘞呀？跟个姐人家嘞有哈伊个咯，那是开个姐阿咩个伊卡嘞，过来呀跟个，那我只怕是过来伊个姐阿咩个嘞呀？跟个姐人家他们嘞，和那个呢？提不那老杜我得个出门面嘞，挨个包嘞个个。路途个咩节目啊？人家他们呢，咪比别个排嘞，就干嘞嘛，咁唔少。路途个呢，嘞，我啷个国家去嘞？路途个呢，啦，我又冇排个别天呢，得别天我那也都，啊，这几年啊，伢是那大他碰了呀，呢，提不那来嘞，怕坐到伢是的嘛，出来也要对面咯。我都不来嘞，怕坐到伢是的，都咪也真嘞，啊，坐有，嘞路有好，个坐到有那个坐咩有啊，那场面呢？阿拉坐到过呢，阿坐嘞路路路马坡啦，那少嘞个，嘞那个伊不，我读嘞，真的都那读伊的咩？我读我那一代呢，都他坐到嘞，那我他碰嘞，那打他碰嘞，老人有，那路读嘛，我读那个呢，嘞路个吧，那个呢，人看见坐他的那个呢，阿牛那这马来去那路带过我鼻涕子样啊，人家红个鼻涕子么家，提不那嘞个个多嘞，咪老人有个多嘞呢。嘞也冇挨人呀，咪侬只有靠只有也冇夹把地摊嘞，老人有抬啊个，就不抛钱啊，一三抛钱啊人呀，还有嘛个土啊地啊地铺来有，嘞那半截年钱啊，那夹把女嘞老人有那半截年呢，啊妈妈就咕噜噜嘞不抛那个卡里啊人呀，不过都去得靠买嘞得就怕疼啊，小娃子。不过这还有嘛，这表哥那地铺那不铺来年咪咯，那夹把个半截摊嘞老人有。都你老多，提婆那提婆那发开发的嘞，提呢提婆那不嘞嘞个，提个嘛你听你那半夜讲的那老人有那个卡里啊，阿妈妈这个叫个卡里个没弄咯，他们呢，他个把爱得怕得什么咯那，阿皮皮过了半夜呢，都前面呢有下火嘛红啊嘞，嘛咯那表人家个呢，让你听啊老人有，嘛咯那就皮的过呢，那表人家的那表人家咩，阿火呢嘛呀呀，人家要表的那要表要木的那。阿虎特啊，阿弟妈妈呀，说家有还有表呢，阿舅啊，过年也姑爷过年，阿妈妈也过年，全部过年表阿娘们咯，都过年，你太太也中啊，都你嘞，像你一讲他那个有好，过都女啊女啊那个有没人认啊，去得那个咯，也得啊，就阿虎虎啦，俺嘞得那个呢，那么漂亮不，全部都漂亮，嘞嘛没有得个漂亮不，阿虎都得那咯，你都没嘞，恰恰你也得啊得得几，阿虎虎啦，俺嘞人家人毛不咯，都没嘞。你太嘛，你太你啊！一年嘞都要等啊，这个呢烤也冇灭，哎嘛人家，俺那等啊，就吃的冰嘞，冰那寒嘞，看路嘞怕加蛋嘞嘛，人家就吃冰那个呢。给外来摘的，你农边的长塘啊，人有你妈来喝的，有他妈嘞，啊，看不那多罗井啊，老人有的过路那的嘛，人有。

তুলি তুমি বাজাও বাজাও আচ্ছা।

Yeah.

Yeah.

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนเกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือซูเปอร์เอลนีโญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนเกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือซูเปอร์เอลนิโญควบคู่การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซากและเขตเศรษฐกิจตะวันออก
3: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำของประเทศไทยในปัจจุบันว่าปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆยังคงมีปริมาณใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแต่จากคาดการณ์ปริมาณฝนในปีนี้จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ12%โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกและในพื้นที่เขต EEC ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสวนผลไม้พบว่ามีปริมาณฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึงร้อยละ28-30โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้ยังมีพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเช่นจังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาและขอนแก่นที่กำลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวนอกเขตชลประทานจึงเตือนเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะผู้ปลูกผลไม้และทำสวนทุเรียนในภาคใต้เช่นชุมพรประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคเหนือให้เร่งจัดหาและสำรองน้ำให้เพียงพอเนื่องจากประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะแล้งจัดตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการโดยพิจารณางดหรือลดการทำนาปรังในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
2: อุทยานแห่งชาติดอยโพนางจังหวัดพะเยาประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน
4: นายธีรภาพพุทธธรรมหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยพูนางจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าอุทยานได้ออกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมประจำปี2569โดยมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569นี้การปิดให้บริการในครั้งนี้ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวและที่พักสำคัญทั้งหมดได้แก่น้ำตกทานสวรรค์น้ำตกห้วยต้นผึ้งถ้ำผาตั้งถ้ำปางงุ้นแหล่งฟอสซิลไดโนเสาร์เชียงม่วนรวมถึงบ้านพักนักท่องเที่ยวและลานกลางเต็นท์ทุกจุดเพื่อเป็นการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังเป็นการคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญเนื่องจากในฤดูฝนอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยพูนางหมายเลขโทรศัพท์0956900605วินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
2: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนรับมืออุทกภัยในฤดูฝนนี้
5: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำไม่ทันในช่วงฤดูฝนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในลำคลองแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่และติดตั้งเครื่องสูบน้ำล่วงหน้าบริเวณจุดเสี่ยงนอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกอำเภอสำรวจแหล่งน้ำที่มีวัชพืชหนาแน่นโดยเฉพาะผักตบชวาและจอกแหนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนในการกำจัดวัชพืชรวมถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเช่นรถแบ็คโฮเรือกำจัดผักตบชวาและเครื่องสูบน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้อปท.ทุกแห่งจัดทำแผนเผชิญเหตุและแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยมีการซักซ้อมแผนและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในระดับอำเภอเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้หากพบจุดเสี่ยงอุทกภัยสามารถแจ้งผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีพงศิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมาก รวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะซง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเราก็
6: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงาม คงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: สปสชชชเวตาชววาสีตาดมือพาดวดขี่ก็มันดีแดดจ้าดันเล่นดิญาตุเล่นทีคู่แล้วไปเสพไผ่ยาห่อมีแวพอมือแปลแล้วพออุทธรแล้วล้นในลุยลาสัวโคดอเพราะสาหัวนี่คือลาตุเล่นขี่หนีปราบาดชนะมีแวตาประสบูหล่อตาไซชีตาชาซาสุโกโลกนุปูติเตอร์ตาชาเกเลปราบามาเรโลมอเฮลอที่สีเคมีบำบัดตาชาชีเชอปราแล้วนี่คือชีแจซัวพอโกเปิดเปย์บาดอมาเจลอซาริเซบาปราบาดชาทาลาซีเมียปราบาดชาเอชไอวีดอปราแล้วคือกิโลตุกซาซัวกูดอซีกว่าอัลทาเลสายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิเม0532853555สายด่วนกมทุ1600สายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วปะก็กันเดี๋ยวก่อนดิแล้ว
8: ดอปแบบปากญอโพนเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกะลือหล่อก็จะแตะเวกีแมตตอนยาอีบอบบาเนบาคักเล่นตัดพิตามาตัดพิอ่อมมาออกจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 0068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกลิลอก็จะแตะเวกีแม่แต่ก็ทนลีกจานยิ่งชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเธอก็ตอบเปอร์ปากระลือปากระยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดก็เห็นเหล่านั้นและตาสูมือซ้ำมือตาก็เจาะตาละเก็บดูแก่ผลและติเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

AM 1476 KHZ เนาะโอเคสกอลาซาเนาะโทรศัพท์ตัวเดียวตัวเจ้าภาษาเบอร์โทรศัพท์ตัวเบอร์ละล้อ0532760007วายเซอร์คีนุยคือวาวานุยและก็กว่าดอบกันเรื่องออนไลน์สับพี่น้องเด็กกดไลค์กดแชร์หรือประชิกแกเนาะตัวเดียวตัวเจ้าละซาเมื่อเริ่มโฮมสกอลเลิกแกเพื่อเพื่อก็หรือเพื่อก็ย่อมมีเกแก้ปลาเลิกก็หนาเพื่อยอก่อนเนี่ยนับเปิดเนาะเดอแฮตัวตัวจะลอซาเนาะตาเชื่อกันต่อเลือกเพื่อก็หรือเพื่อยอวิทยุกลืนรอก็จะแต่เวกีแม่สวทเชียงใหม่เนาะ ODE ทอโบเนาะก็คอคุยนาริและตือเลินนาริติชีฮาโลคอปานีเดอร์คุยนาริและตือเลินนุยนาริเนาะและก็แอดดอกเกอร์เกนาตาซาวีปอลเลปเลอร์หรือพอทับพลและเพลคือดอกเกนาเซเนาะอาตัวคนนี้เนาะแต่แกก็กล้าสตับเปยอีเนาะตากระจอตาบ่บาปะเกเฮตได้ขึ้นนาให้ก่อนเนาะและกันนะดอกกว่าตาซาวีดอเตเพลเนาะเตเพลคอเลอร์ซาฮาโรเนาะและกันนะสก่อนเนาะ

No, kyllä tuo vedali tässä vii, no se rachi ตือพลือขอเลอซาฮาโกเนาะฮาเกกะนาดอตากะจอตาบอบาจิเกบาคาตาพิตามาเลอเปอเกเฮดูทอเลอเวกิเมเนาะแกตาพิตามาบาคาเดอดอเวเปอเกจะโคโพเนาะอากวาดาเชิญเที่ยวงานเนาะกวยเลฮาลูกุลูกวยตาพิตามาชาติพันธ์สีสันแห่งล้านนาเนาะชาติพันธ์เนี่ยเขาเป็นเนาะต้นเมที่เปิดตะพื้นตะพื้นว่า ก็พื้นละแกเดเวเปอร์ก็จะโคโพเพื่อเงยมือเกแคมือเกเนาะเดเลตุเลโยมตานี่เนาะเลโยนี่ก็ได้ชาติพันธุ์เจเนาะอีกคันนี้เมื่อเลือกไปเลกว่าเนาะปรากฏว่าปรากฏว่าชาติพันธุ์นี่เนาะเดเวเปอร์ก็จะโคโพว่าตะอุมูอัตตาริตาเกเนาะตาเลบาคาเดชาติพันธุ์ล้านนาเนาะเดแกปลาเต ผู้ดาวเวปะกะจะโคโพโลโอกะจะแต่ถ้าเขาปาปาเนตบลอยนี่เลกว่าดอปะเกลูคูลูกแวปลาปลาลอตาลือตาลาเนาะดอเลตาดิตาอูเนาะเดเลเปียเปียอตาเนาะตาคือตาโคตาเลอะแกเลเปียฮีโพโคโพอะก็ดาผลิตภัณฑ์ชุมชนเนาะมาทอไว้ดาโอกว่าอะตอเยชีเนาะและแฮปผัวดาเพลเวกิแม่เนาะดิซอ โอเวดาเลวีกิแม่เนาะปลาตะพูเขาเลวีกิแม่แห่เจ้าเลวีลำพูนวีลำปางวีเมฮอซอมเนาะเดออากอดาเวิร์กช็อปเนาะเวิร์กช็อปมาแลมากว่าเรนโลบาคาเดอตัดมือจากเกลือเอาแกเฮโซเฮซอปกาเฮมือเลือกปลามากกว่าเนาะเดออาโอเวดาอาเมียจ่าดิเนจ่านี้แต่พี่ทำมาละใครก็ดูทอเวดาจะทอเลมือนี้มือซอเซอร์และตือเลมือนี้มือซอเย่ลากระดากระดาคมนี่คือกระโถเย่กระยาคือจิกุยเนาะตะตอเขาเลศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตเนาะเดอแลกกว่าดอเซและฮาลูกุลูกแกเซ
เมโฮโซนอแฮโอพูลซานอแฮชาตาดอตาลาตาพิโลตาซาตาคือตาคอนออามีอาจะแลกว่าดอเซนอแพเลอร์จิเต็มขอนี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตเนาะจะทอลเลอร์มือนีมือซอเซอร์และตุเลอร์มือนีมือซอแย่ลากรกฎาคมนี่คือโทยากยาคือจิคุยเนาะเดี๋ยวจะไม่เห็นเลยฮะอามาซาจิลอจิเกแฮแต่คือดับเบิ้ลแวร์เมื่อพัตตีเพื่อพีดอเนาะเมื่อขอพัตตีเนาะบักก็พัตตีเนาะโอเลอัตระกระบอกเอกระบอกเอกโลจะก็ไม่ต้องบอกพิเศษชูเลออำเภอจอดตัวปูเกโดกันนาตาซาวิเลอสระตือโพอัตตาตือเพลอคอเลอและตือเรเนาะดินเนจานีและกันนาสกอดอตาซาวิตือเพลอให้ก่อหากิกันนาดอตากระจอดตาบ้าเลอจะเกฮแต่กันนาเนาะมาเฉพาะตินี้เนเจอมมีโอพูเดอร์ตามันหลอดเนาะดิซอลเลอร์ปัดดูประกาศเทวดาเนื้อแก่บ่บาสิญญาบาคาเดอร์พรบชาติพันธ์เนาะดินิชานี่อันนอพรบชาติพันธ์เนี่ยเลือกจะกระจัดนอก่อนในชิตสิญญาลอติลอแชดิเมื่อจะอาชื่อขอรับดิซอตะขอที่ขอลบาคาเดอร์เลือกประกาศดูทอปัดดูทอพรบชาติพันธ์นะคะอันหลุดดูดิฉลอเนาะให้ขอประกาศแฮตเต้กันนาและกันนาดอกกว่าตาสวิโชตุเพลหากิกันนาดอกตากระจอดตาบ่บาให้ขอเนาะ

เนาะออถอยนาเนตาซาวิลิเนาะพัติเอเนาะฮาเกกันนาดอกกว่าตาเกิดเจาะตาบอบบะเนาะบาคาเดเลอร์อากวดาพรบชาติพันธ์เนาะตาคอที่คอโลเนาะดิซอลเลอร์ปาดูทอร์ตไคอีชอตชวยตะไคอีเนาะดูเลอร์เนาะปาดูปปาทีเนาะมือเลือกแก้เกลเลอร์ที่ก่ออัตลอมพิคะเนาะตะไคเนอัตเวดามือเลือกปาดอทีดอกก่อเลือกก่อจอตเนเนาะสีญานาเปอร์เนาะดิซอลเลอร์ปะก้อยดาเลอร์ชาติพันธ์เนาะมาดอปเวเปอร์ก็จะขบวนเนี้ยเหลือเปรโอดิซอซอก็ค่ะเนาะเดอแก้ปาเลอร์อักปรากฏอักแควโอริซอบกระจดแต่พรมตานิเจเนาะตาโลโดตาคอที่คอโลเลอร์ประชดช่วยเมลเลอร์อักแกทีกอตลอดพิกะอักควาดากฎหมายใหม่เนาะร่างพรบคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เนาะดินิจ้าเนี่ยอันโอเกเตอร์พิอาเชอร์คอปราเทวดาบาคาเดอร์ปัญหาเชิงโครงสร้างและสิทธิพื้นฐานเนาะตาคานิสิทธิพื้นฐานตาคอที่คอนโลบาคาตาลอโอลอชโกเนาะโดยแบบว่าก็จะขอโพเนี่ยอาร์ติเคียโอเลอร์ก็จะโคโอเลปกาปูวิตาลอตาแกลบาตอนีลีจาโตโอบาเนาะเดออาเกตาลอตาแกลละโอบุลอซาเดอตาลอตาแกลเลปาคือฮือกะญาสิโดตาปาเขตอุทยานเนาะวีดิซอเลปญาลิคิลปโลโอบเนพายิลิมอเดอดิซอเลปาลโอกุกุเอปูคว่าบากานีแม่ชุมมุตาเนาะกะเตเรเอปะตะพื้นเนอะแลมาฮาโกปะปัวเนาะดิเนชะนีปะดูทอที่กอตลอพิกะตะคานีกุมเลปะแกลเกลซอกแกลเกปะตะชมิชมอดิซอแต่ว่าคนอยู่กับป่าเนาะกะบญอเลปะญอโอเนาะเกลปะปูเนาะแกปะเลกุฮึกะญาสิโดตับกะสีเนาะเดอะอะเกตะตะคาเลดูทอวีบากะเดปะแควดิซอลอกอดาสถานะบุคคลสัญชาติเนาะแต่ใครเนมดิซอบาราอุจจุลซาเดคุคูเวปูเนาะอุแผลโพลิมตานิตนิแลมาเฮียเหลียจะวะเนาะแกกีดิซอลเลอร์สัญชาติเนาะลิจอตเตลีนูโกตุวะมาเลมาเกตาตัวเจอมาเจอดิซอลเลอร์ปะดุปะปะตัวเจอมาเจอบาคาตามาโลเนาะบาคาเดตากวาเชบาคาเดเลตาโอชูโอเคเลตุลปางาตานตานิอัตตุลอบาเนาะดิซอลเลอร์ทีกอตาลพิคามตานเนาะดิเนจานีมือเลอทีเนาะทีตะลุดุระไคอีเกเลเกวดาเลออากรตาเนาะตึมีที่เลอปะดุปะกานีเกมาลอลอตาตึมีวาอีคานีปะเตดอกว่าตาเมอุทอตึมีเกติจาเกบาสิญานาเปอบากันนาเนาะตาโกตาโรเลปาฮิโปโคโพลชอลเลดเวปากะจุโพตกกอเวดาจีนะอีคานีนอเกเตเลปาดูทอเนาะตาพี่ตามปากอดาที่กอตลพิกะพรบชาติพันธ์เนาะอนอริคีเนาะเกลเกตาชมิชมโมเนาะตาสิญานาเปดิซอบากานีแม่นหนอบาเนาะหนอบาทีทอเลปากอดากลุ่มชาติพันธ์เนาะอาเกอร์หนอบาเวดาดิซอเลแกปกาเลโอเลกอกเลให้จิคุสูเนาะแกปกาเลก็ฮีเนก็จะแต่และแก้กิจาตาดเวเนาะอันนั้นเนี่ยตะไคเนี่ยตะมีบาบาเกลเกเมื่อเลิกประสิญนาเปิดที่ซอดอปแหวเปื่อก็เจอขอพกลุ่มชาติพันธ์นี้อันก่อนเนี่ยอาแก้ปันเลยโอเลก็จะแต่ผ้าจีลีเนาะเดอร์ที่ซอเลยบาเกลเกเมื่อเลิกประสิญนาเปิดเดียร์ลอติลอแช่ที่ซอเลยประตูนักเก็บเงยนอประตูนักเก็บเลือดถัดเลือดตุ้มหินดิซอลเลอร์จอดแต่ว่ามันจะประอุ่นเลือดก็จอดแต่ประแก่ประจอดแต่นอตัวบ่าเมื่อเลือดประชมูกก็มาประบ่าวีบเมื่อเริ่มที่ก็ตลอดพิลขาเนี่ยกว่าช่วยนอประตูพื้นใหญ่อีนอดิซอลเลอร์เกลเกเดียบากีบากีนอเดอบาลาดิซออาปูคีเนี่ยเป็นเมตบาคาเดอเลอร์กลุ่มชาติพันธ์เนี่ยเป็นกระชุมโมเลปแก้ปาเลอร์ลอซากันย่อไอ้นอนเนี่ยบาชุมโมแก้เกดิซอเลอร์แก้ปาเลอร์อาก็ดักกลุ่มเปราะบางเนาะแต่ตัวเจอมาเจิมตอนนี้เลตปอตุเรียบะเนาะอันนั้นเนี่ยปรากฏดาบาคาเดอตาลุตาลาตาริตาริตาคือตาขอดิซอนแก้กว่าเจกับเงยเนาะนึกแม่มาชามตาเนี่ยอันเหลือเปรอูพาคือเนี่ยตาใครเนี่ยดิซอประดุประปาบาช็อตแชร์วีก็ดอบาคาเดอเลตาออตาออเนาะตาสุตาพรามตาเนี่ยแก้ปลาตึกพื้นเลพี่ตามมาตาเนาะเนริเจเนาะเด
แต่ละเกิดเกรเวดาเซอร์จ่าเนาะก็ดาแนวทางพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อการแก้ไขปัญหาการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเนาะดิโซเลประดุพการเลปุกิเนาะประเทศดารัฐบาลเนาะเดอเกเตปลัดพลาลอตเป็นมีหรอนอนบามาดีอีนบามาดีอีเนาะเมื่อจากใครนี่บากันหนาเจเนาะดิซอจิเตล่าอัตโตขุดคันนี่บากันหนาเจดิซอเลดอปเปอร์แวร์ปลาเกจโคโพนี้แอดดอลเลอร์กึมเมอร์เลอร์มาซาดิจลอเลิศบาค่าเดอตาโอมูบาค่าเดอเลตาเกอบบาคิทอเมอร์เลอร์ปาดูปาปาซิญาบาค่าเดอดอปเปอร์แวร์ปลาเกจโคโพตาโอมูเนาะดิเนจานี่แต่ยังเนาะที่ซอที่ก่อตลอดพี่คาราคาเนเกอช็อตเชเมอร์เลอร์ปราสิญญานาเปอร์เนาะเลอดอปเวเปอร์กัจโคโปอัตาโอมูอัตาลุตาลาตากิตาเกเนาะโอนาเกเลปาปูต้องมีปลาเลมาฮารอเลปลาเลเซโดตาปลาวาวิกาดอบาคาเดเนาะตาเกตุมตาเนบาลาโตตุปอลวาเดต้องมีปลาจอดแต่โพต้องมีแก่ปลาจอดแต่โพมันจากแก่ดอเวเปอร์โชโพเลอร์โอเลดิซอตากะโตตุปอลอเนาะดินเนคนล้อหลอเมื่อละสิญานาเปิดหลอซาเนาะดินเนจ้านี้ตาใครเนี่ยแกตาฉอดชเวเนาะฉอดชเวเมื่อละปะสิญานาเปิดเลอะดอแวเปิดจุกโพลอลอชอเลอร์กลุ่มชาติพันธ์เนาะอาแกตาตะคาเลอะดูถอเมื่อเริ่มแกเกลือที่ก่อตลอดพิกะบาคาเดลเลอร์พรบชาติพันธ์เนาะเลยานี่จะแต่ละโลเลอร์จะกระจายจะสัญญาลอติลอเช็ดดีว่าบาคาเดลเลอร์พรบชาติพันธ์เมื่อจะและสุญญาปานีเดบะเนาะบาสัญญาวิกอดแกแฮเตกือดอปูเวดิซอลเลอร์ตาติมิญญาอีนี้เนาะตาโคเทเวดาเนาะจะพิชิตชัยกระดูเนาะไอแกเลอร์พอกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเนาะสำนักงานวัฒนธรรมเวกิแมเกอร์แฮตโดโตโจปาให้ขอตาเชกตอลานาริติชีแกแฮเตบาคาเดอเลพรบเนาะคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์อาคอติคอลมาซาจลออากปูนีอาเกลเกอาเกตัวเจอมาเจอปลาฮิโปคอโพลอชอลเลอร์ปลาดาวเวปลาก็เจอคุโพดิจลอดเนาะให้ขอแกแฮเต้คือปลาเดอเปิดข้อกันหนาวีและฮาคุตากุบากุซีราทอแม่มาไซจลอดปลาแกแฮเต้คือดับปูแวมือกาพาติเพื่อพี่กุ้ยเนาะที่ก็อัตลอดพี่กาตะคาคอลาก็ดับพรบชาติพันธุ์เนาะก็ยิ่งยอวีมุจจะมีเปลือยเลอร์พรบคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเนาะเฮ้ยเดอร์ดับเบิลแวร์ก็ค่ะเนาะที่ซอบาลาเนาะเนื้อเดือนเนื้อหลอดเนื้อตาสุลอมตาเนี่ยโอบุลอซาเดอร์เลอร์อาเกตาลอตักเล่เลอร์หลีจ่าตัวเนาะดีเนชั่นให้คอยจะเก่งกว่าที่ซออาเกอร์แกลกิจะหล่อเพื่อเกอร์อาเกอร์ตัวเจอมาเจอไปจะหล่อเพื่อเกอร์เฮตเทกนาเนาะดีเนชั่นนี่อีคาบาคาเดอร์ตาคอที่คอลโลที่ซอปัดดูโอทอพรบกลุ่มชาติพันธุ์เนาะที่ซอเมอร์เลอร์ปัสสิญนาเปิบกันนี้เนาะเปาโอเนาะเกลเลอร์ปราปูปัตตานีมาห้าหูห้าร้อสิโดตาปราปัตตานีและฮินีตาลอตักเกลเลอร์ปราปูอาเกปัดดีซอเปาโอเลกิเลอร์เปลี่ยนมาปัตตาโอมูมาซาดินีปัตตาลุตตาลาตาโซตาโซเลพูพี่โจอาโซซอปัดินีเนาะดินีซาเดอร์อาเกตาลากีเนาะเลดูถอดพรบชาติพันธุ์ตบิญญาอีกันนาดอกว่าตาซาวิตาตะเพลวีและเกเลอร์หรือโพธาโพตาตือตาเชิญกันตอนเลยเนาะเดอร์แค่มาฮานี้แฮตุกอลซาดอเดอร์ยาพอมูลาวารัญญาไฟไพโรดตาเชิญกันตอนดิลล้อคือนารีและตือเลนินารีวอคอไปอีกันนาเกตาซาวีเนาะดอลเลอร์หรือโพธาโพตาตือตาเชิญกันตอนเลยลอพาลซาเปอีเบมือซับพีโอเดอร์โกลเดเจตินิยาอีแค่มาฮานี้สลากินแบ่งรัฐบาลถอดดอเนาะเมื่อเลอร์เนื้อบะเนื้อบุเกบาเกกอรานเนาะตับเรียนเนาะ

Akvila simate.

จุอุณเมฆพิมานเออ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2มุ่งลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2มุ่งลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากต่อเนื่องเริ่มวันแรก3กรกฎาคมนี
3: ้นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2หลังประสบความสำเร็จจากการดำเนินงานในระยะแรกซึ่งสามารถสร้างยอดจำหน่ายรวมกว่า135ล้านบาทมีประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้ากว่า1ล้านคนและช่วยลดภาระค่าครองชีพได้กว่า29ล้านบาทสำหรับโครงการระยะที่2กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร่วมกับห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำได้แก่แมคโครโลตัสบิ๊กซีท็อปโกโฮเซลและซีเจมอร์นำสินค้าเฮาส์แวร์และสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษมาจำหน่ายณที่ว่าการอำเภอ878แห่งทั่วประเทศทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นรวม7ครั้งโดยจะเริ่มจำหน่ายวันแรกในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและผู้ประกอบการ SME รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่องทั้งนี้คาดว่าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศปุริมปัสโสภาภาครายงาน
2: รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์กุ้งขาวแวนามัยเร่งเชื่อมโยงตลาดรับซื้อดูแลราคาเกษตรกร
4: ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านการตลาดสินค้ากุ้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภายหลังมาเลเซียระงับการนำเข้าสินค้ากุ้ง4สายพันธุ์จากไทยส่งผลให้เกษตรกรในภาคใต้ไม่สามารถส่งออกได้ผลผลิตบางส่วนย้อนกลับเข้าสู่ตลาดในประเทศและส่งผลกระทบต่อราคากุ้งที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยได้ร่วมหารือกับเกษตรกรเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอแนวทางเชื่อมโยงตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาและช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ผ่านการจัดงานมหกรรมกุ้งสุราษฎร์ธานีกระตุ้นการบริโภคและสร้างโอกาสทางการตลาดในช่วงปลายปีนี้ด้วยอ่อนปวีวงวชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
2: สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและ IOM มอบสิ่งของช่วยเหลือครัวเรือนกลุ่มเปราะบางชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี
5: ที่รวมกิจกรรมโรงเรียนน้ำยืนวิทยาอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนายอาทิตย์บุษบานายอำเภอน้ำยืนเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ครัวเรือนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ชายแดนที่รับผลกระทบจากภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศโดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมมอบสิ่งของและให้กำลังใจแก่ประชาชนการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM สำนักงานประเทศไทยซึ่งมีแผนดำเนินโครงการสนับสนุนด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบโดยมอบอาหารและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตโครงการดังกล่าวดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านมนุษยธรรมให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบพร้อมสะท้อนความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศไทยญี่ปุ่นและองค์การระหว่างประเทศในการช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤตกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่าน รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เหมินซุงค่ะ
3: พ่อขว้า
1: เนียวซง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
5: มาก

0: ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: นี่นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
2: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องหลีกว่าไกลในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

เหมือนซุงพี่น้องเขาตั้งเซิงค่ะผมจ้มพับตอนมาเขาสูงในตอนการห้องปล่อยเซิงสวทอเก้งใหม่ AM 147เท่ากี่ละเฮิร์สค่ะปืนปล่อยเซิงกวนวันพอถึงมาข้าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเหนือกลางค่ำอยู่จ้มข้าวหมูขาวโน้นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอ้วยกออ้วยเซปอแม่ปีๆน้องๆเขาอยู่จ้มกันตีไหนเจ้าหนังไหนค่ะว่าไม่พี่น้องเขาในวันเหมือนในก็ครบทบจำกันถึงมาในวันพุธที่1เหลินทน7 2หิงปลาย26ปีพุทธะ2หิง5ปากปลาย69ปีได้2หิง1ปากปลาย20ปีก็จะ1หิง3ปากปลาย88คู่อยู่จำขาวหมู่ขาวนุ่งที่หมู่ขาวนุ่นที่ในเสครบทบจำปอมัยปีๆน้องๆเขาค่ะตอนแต่ในวันเหมือนในนั้นพี่น้องเขารู้เลยฟังกันไว้ยังเต็มมีฝนตกลงมาหลายๆอองตีหลายๆปื้นตีกูตีกูตั้งหลูเลยฟังกันไว้ตั้งบทตั้งเสียงในฝากไว้ปันพี่น้องเขาซึ่งหนังในค่ะอ๋อยกก่อนรู้ล้อมด้วยถึงลองป้ายอยู่ลีจอนดาลูกอ่อนตีจังมีตั้งเป็นตั้งเป็นมือตีนซบเสียงเสื้อในค่ะนะฝากฟังไว้ปันปอมัยปีๆน้องๆเขาซึ่งหนังในค่ะในวันเหมือนในก็ย้อนปุบมีปังกลุ่มสื่อและข่าวก็เดาอ่อนเอาข่าวง่าอ่อนตั้งในเสมาต่อแต่แค่นี้ฝากปันพี่น้องเขาเสกลับมาพี่น้องเขาก็เดลิ่งอินถอมบาเพ่งความไปปืนหุ่นนำตั้งหุ่นนำตั้งหันกวางเสียงเสื้อในคัดเจอเอามาฝากตอนจุดถึงปอมัยปีน้องเขาอยู่ค่ะเขาข่าวก็เดลิ่งลาดเกี่ยวก็ไปลองปักเปิงใหม่มีรูล้อมด้วยถึงลองอยู่สร้างกินเศร้าก้นเจ้าเคอไหนค่ะก้นปืนเมืองนั่นขนาดเนาะในก็เดมีในนั่นค่ะเดลิ่งมาปืนเอามาที่เป็นลองศูนย์ในศูนย์เป็นลองฟิงไงฟิงทุ่งไหนนั่นค่ะย่อก็ลองศูนย์ในศูนย์เป็นอันเพ่งเป้งกันเจิมเจิงในก็เดมีป้าปืนก็จัดตั้งมาจุ่มจัดเจริญเป็นก้นปื้นเมืองชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยในนั้นค่ะเอี้ยก็รู้ล้อมด้วยถึงลองอยู่สร้างกินเศร้าเนี่ยค่ะเอี้ยก็รู้ล้อมด้วยถึงลองจ้อมหนังปักเปิงใหม่มีเป็นตำวางไว้นั่นลองวัดลองไว้ห้าเจ็มเจ้าเนี่ยค่ะเอี้ยก็ลองการเจ้าขอความลาดตั้งจ๋าฟิงไงฟิงทุ่งเนี่ยค่ะลองอยู่สร้างกินเศร้าเจ็มเจ้าเนี่ยตั้งหมดตั้งเสียงในมันก็เตะเป็นพ่อนหลีดอนดับพี่น้องเจ้าคือเขาเขาก้อยการซึ่งหือก่อนหลีค่ะเดี๋ยวมีเพิ่มเติมสิติขจัดออกมาต่อแต่แค่เนี่ยฝากตัวจู่ถึงป้อมแม่ปีๆน้องๆเขาเขาไฮเลงยินถ่อมอยู่อ่ำห่างค่ะนะป้อมแม่ปีๆน้องๆเขาเขาค่ะก็นั่นเลยในวันเหมือนในก่อนเดี๋ยวอ่อนเอาพี่น้องเขามาถ่อมเพียงความมันหูถูกใจสิเอามาฝากตัวกูก็กูก้นไฮเลงยินถ่อมจำกันในวันเหมือนในถ่อมกว่าจำกันสิมีปังกลุ่มค่ะเนาะกำมาจงไกลว่ากันเมื่อในปั่นถ่อมเพียงความในปืนหูนำตั้งหันกวางตั้งนำตั้งหลายค่ะพี่น้องเขาค่ะผมจอมภาพตอนกูก็เลยอย่าลืมค่ะนะกดไลค์กดแชร์ปันกันจอมค่ะ

孟松康早科扎呆科舍开嗓这边比弄呆龙呆凉呆来呆绿呆冷呆女呆豆呆烤呆猫呆坑地呆阿婶呆十双班呐呆傻呆顶呆啃呆款呆弄呆捞呆赖呆呆呆用口来一把颗棍门路撒招棍轮发好口这颗我们在有力钢琴色撒各言有故招看哦เฮาคาเขาพี่น้องอยู่ดินเนอร์ตอนการไหวพื้นยาเมากำเสตีมาปืนเพปันปืนหูตั้งหันจุงจันถึงแรงเพลเลยเป็นแห้งพ่อมหมหักเปี้ยงกันนั่น

0: เดียวไว้หมด
1: ถ้าอยู่ดีมีเงินมีธรรมมีศีลมีธรรมนั่งกันตั้งเชิงสีกรรมวันเมื่อไหร่เฮาเจ้าที่เอาดังตราอันสิว่าเพคเห็นหลงอย่าเมากรรมเลยน้ำเหล่าอันว่านั่นสิเดมาต่อไต่ไข่นี้ฮอลัดปันพี่น้องผู้ถ่อมยินเสียงเฮาเขากูก็กูกวนกว่าอยู่ยาว

อปีเครดเฮงเก่าปากเก่าชิดเอ็ดนี้นั่นได้ดูลิขืนข่าวที่หนึ่งเธอเมืองฝรั่งเศสในเฮือนหลังหนึ่งนั่นมีไว้เงาหลงตัวหนึ่งเฮล้อมก่อนผู้ความควรถือเฮ็ดป้อกันตั้งหลุดหันในเฮือนนั่นตาซื้อเพื่อนังชิ้นหนึ่งเงาหลงนั่นกินเงายาเมากันยาเม็ดแล้วแอปถี่แร่ซึ่งสร้างเสือให้ถือห้องมือปอเน่ลุกหันกินยาเมากันถือเมาหนึ่งนั่นรับดีอยู่นั่นเงาหลงนั่นพบสายแจ็ดลุกหันเขาฉันอายุตึ้งไหลท้องขบที่ในเพื่อนเขานั่นหัว

ไหนยาเมาสังไงกว่านี้ในเมื่อเลือดไถก็มันกินอ่ำอ่อนนี้อ่ำปันควันดีสังลาลานั่นแล้วพอควรเฮาสับยุ่งยาเมากันถือซุ่มเตอร์ที่โจมันกวยอ่ำตาซุ่มเตอร์ปลาในตรงเวิ้งควรเฮาผู้ทำเสียงตรงยักษ์ซุ่มเตอร์ยวนถึงเตอร์กับเฮาตั้งนำตั้งหลายยักษ์ลองซุ่มเตอร์ถัดไปควรเฮาจันพอมักสับยุ่งยาเมากันยาวหนึ่งมังปอกมังไหลถัดไปตกเสือเข้าใจขึ้นโถเจ้าเก่าได้ทั้งโอ้ใจที่มีร่วมหย่องเสือใจพ้องผิวใจไว้หันควันเตียนได้ทั้งยันนึกถึงเสือดื้มไงนั่นได้ทั้งแห้งใสสามารถเลือกยอมลงถือทำทับแดงขุนเถือนางเมเก่าเก่านั่นแหละครับอยู่หลายหลายก่ออ่ำมนอ่ำเชยเชยเปิดเงาทั้งเว้ก็อยู่นั่นแหละครับมังปอกมังไหลอยู่หลายหลายก่อออกใจล้ำใสตาใสไห้ถือทางเทิมคิดเหนือเปื่อนนั่นแหละครับเชยในดีกว่าจางเป็นป่อมาอยู่แล้วลองตุ้มเชยโอ้ควรเฮาจังพอใกล้ทำเสียงยาเมากำไหนดังซับดังเสียงเปียกเอือไอตีแทบเสียโยไก่ดุ้ยซึ้งหายใจนั่นเลยครับทิ้งยาทำยาเมากำน้ำพ่นตีเสียงดังเสียงฟัดเมามิงลืมตัวกว่าอันทางถูกมาดังยาผีมรณะเสียเช่นใจผัดหายตายกว่านั่นเลยครับดังเสียงก้วนขึ้นมวยเม็ดเห็นดิบเห็นตายเห็นปีบแดดสังกึ่งกลางปินร่วมขุนเตียนพอล้มมามูแดดสังมาโคตรแห้งเอเสียเคยเต๋อตับเคยเต๋ออ่ำอิ่มนั่นแหละสังสร้างเสียงปอดเจี๊ยบปอดแมงตับเต๋อเนื้อเหลืองแหละสังน้อยไข่น้อยตับเสียงเจี๊ยบอมนองเสียฉีกยันยันหิบเจี๊ยบย้อนกลางนั่นแหละสังเสียงล้มไก่ล้มพ่อแหละสังเสียงเลือดหิบกันกว่าเสียงโหใจฉันต้องอยู่ต้องแกนเกณฑ์เกณฑ์มามานั่นแหละสังหลุดพังหลุดไข่เสียแตกจัดฮักเดียวไงนั่นแหละสังตอกถุ่มโผล่เจี๊ยบเย็นซ้อมตัวแหละสังแห้งเนื้อแห้งเลือดแห้งตัวใจรวบยอมลงเสือพ่อยอมแข็งแข็งเนื้อฝึกแสดงนั่นแท้ทั้งย่อกะกลางเสียงผู้สำเสียงเพลงเข้ามาเท่าตัวง่ายๆเสืออายุวัดโยตายนั่นแหละทั้งเสือในเสียงร้องจุ้มตื้อโจกวนเฮาอะไรอย่างร้องจุ้มตื้อจำหิมหอมเท่าตัวเวิ้งกวนเฮานั่นจำเพราะกวนเฮาสับยิ่งยาเมากำถือพร้อมไรขินอันอยู่ไรก้อนหนีเงินแต่ซื้อกินเหล้าก่อสร้างเย็นเสียงควนเมือกเสือหรือหาหลักตักผุดหิมยิบเท็จคิดกฎหมายอุปติเสือในถังคุณเขาที่งับมัดใส่ข้อขังไว้นั่นแหละสังเจ้าเก่าก็เลี้ยวอ่ำตาอีกป้าปอเมื่อที่น้องเสือเสือเขาก่อเปื้อนเดชถังเล็กไหวเมาหมาเลยตั้งไอ้ที่เสียงดูซ้อมนั่นแหละสังน้องขึ้นใหญ่เหมยสูงนั่งกัดกลางขันกูภายภายก่อยกย้อมลงเสือตกแย่มตกยอกว่าติ๊กติ๊กนั่นแหละสังเจ้าคือปอเมย์พี่น้องลูกล้างนางเมย์ในเฮือนก่อสีไรสุกยุ่งไม่ใส่สีใส่ก้อนอยู่ตาเฉยนั่นเลยครับเจ้าแสงเงินทั้งโพเฮือนเขินหวานกุ้มเชิงบดหายเฉยฟัดฐานฐานใจกว่าดิ๊กดิ๊กนั่นเลยครับลองฟัดฐานฐานใจโลนั่นก่อถึงตัวลูกฐานนั้นเขาก่อสีไรผิดผักตามให้มันกว่าเขายาวนั่นเลยครับมันจังซุ่มซื่อไปหมักมีไปอยู่ดีไปหน้าการเสื้อกัดวันเมืองที่นี่ดีครับข้าจะศาสนาเขากว่านั่นเลยครับมันจังซุ่มตื้อไข่ไหนตุ่มเวิ้งเวิ้งคนเฮาเฮาเฮาแห้งแห้งไหนนั่นราดเมกันทำชุดทำเชียงไร้

0: 韩将官面前强相满，韩杰不慌哪敢这敢，欢迎卡卡听夜的该好管人啊，在陆海宅孙乱家猫敢把钱到钱就难，你难不对啊，关好敢慌韩这钱需要需要有些难，我把北宅啊又才得北卡皮大哥，ก็นำนี้นำตัดตั้งแข่งสาเหตุการในเป็นคนเยาว์เลยเขาว่าเขานั้นใช้เงินควรแต่งตัวเยาว์ใช้ลุงผ้าหลวงไงควรจะยิงยาเมากังไงนี้ว่าอยู่กูเมืองเมืองเยาว์ไว้กับพ่อมาเจียกเหมือนตั้งควรต่างเพื่อคนอื่นใครเขาจะยิงยาเมากังไงหรือไรว่านี่นำดูเพื่อนอยู่ก็เพราะว่าน้ำใจเขาไหนชื่อไรยาเมากังไงไงถือพอมีคนใจเฮาซ้ำหำน้ำซ้ำหำผู้หันลองยาเมากันเลยสั่งว่าคนเฮาได้ลู่ซุ่มย้อนมันทำหนานั่นยาวเอาในกว่าหน้าพอเฮาตีสืบกินกว่าอยู่เครื่องในตีคือก่อนในเสียงคือเธอเฮาเสียงห้วยไหวความปรับยาเมากันลงในอยู่ในนั้นร้องวันนักใส่ที่ยังยาเมากันในเห็นเจตนาลองซุกยุ่งหลงในตรงเมืองเมืองคนเฮาทำหนึ่งยาวย้อนนั้นเดพุทธพระเป็นเจ้าห้องสั่งเขาไว้ในถิ่นหมายหาเสือคนผู้เมืองเมืองก่อหวังกันเฮ็ดกฎหมายมีเสืออันกันห้ามจับไว้อยู่ยังยาถิ่นเถิกยาถิ่นล้ำยามากยาปังยาตะกายะอันเฮ็ดเหอสวนเฮาย่องมาเมานั้นเข้าบ้านในถิ่นหมายหาผู้หลังเวลายามไม่ทราบป้ามาตาอานานั้นโคตรหมดวันยาวยาถิ่นในเทเทออกมาตีเมื่อร้อมามีบริสุทธิ์เขาตือเอาใส่เฮ็ดยาน้ำเน่งเมื่อปีเสร็จเพียงเจ็ดปากไปหันแล้วเมื่อปีเพียงเจ็ดปากหาชุดแบบนั่นคนเมืองอเมริกันก้อนหนึ่งเตะเอาเฮ็ดยาทำเหยาเพียงเก้าปากหายหกเอาเฮ็ดยายาควบคุมหายแดยายาทุลองร้องเหยาเพียงเก้าปากเท้าสีนั่นคนเมืองอเมริกันเขาจักยิ้มยามีของแสนเหยากับมันดังยากควรลูกทำปันท่อนดีควรเขาแดอันเห็นคนกูเมืองเมืองไหนก่อสั่งไรเฮ็ดไม่มีเสวันกันห้ามกลับมาก่อถึงย่ำอยู่ในหยาวยาเมากันไม่ก็ควรมีตาหูขาวเตะถูกทอดหยุดหินซึ่งหีก่อซึ่งมีฟันดีภาพในแหล่พระเป็นเจ้าเฮาตั้งราชเหนือตั้งพิษมันจีไซสิงขละจีในปีฆะนี่กายานันวะหนึ่งสันติพิกาธนาสานิโพของโยบยอมลู่ชุมในป่าในกำเหลียวสองกระหับปะวัฒนีใกล้จางพิษแผกกันเทเข็นนำสามล้อการนำอาญาตนำตั้งไข่ตั้งเห็นเรื่องนั้นที่อคิติทันซานั่นคือเสียงเงาคือเสียงอำลีห้าก็ปีหน้านี่ดังซานีอำนี้ตั้งอกตั้งอายพกปิญญายะตุบริกรณีอำนี้ยันปัญญาตั้งหุวันในตั้งคิดมันมีว่าอยู่หกเผื่อเป็นยาวเมื่อปีเสร็จท้องเหงไปท้องนี้นั้นได้หันเงียนโคเฮินหนุ่มก้อนหนึ่งอายุหมอกถามพิษจับพิษยามาสีลักเอาโคเฮินขายก็กินเมายาทำทุบเหลวโคเฮินโคเยก็แหงลุกแหงเนยก็เหลวเข่งพลาพิษป้าแทงคอเมทำเวนาเผยเอาเต๋อมันว่าเฮ็ดกาวากาเป็นทำไรก็เย็นสีปอไว้มาควนเฮินเขาทำจังเฮ็ดหือในแดดไรกว่าห้องผ่านเขามาที่งับมัดไว้เอาทำเฮ็ดให้เหลือเก่าแดดไว้มาไล่ขามหันเขายื้อตายเจ็ดกว่าเยาว์อันในย้อนเปื่อยามาแดพ่อเมก็ไล่ไม่เสร็จลูกเมก็ไล่ไม่เสร็จหันเสร็จน้ำตาตกความโคของก็ลู่ชุ่มฉี่กำลืนไล่ลู่ชุ่มปลาขายใส่ขอดยอดเพราะว่ามันกว่าตายแบบนี้นั่นเหร
1: ออันพี่น้องเขาไล่เงินความกว่านั้นเปลี่ยนคอสเลียงเจ้าคู่ขี่มาสาราอยู่วัดจองปิดกะในนั่นค่ะในก็อยู่ยามว่าที่มีพรนี้ปุ่นดาพี่น้องผู้ถอมยินเสียงแพ้เขาเปลี่ยนยาแห้งอ่อนก๊อกหนึ่งปุ่นดาได้ตึกเพื่อนยาเมากำนั่นขายแล้วแต่เอาวันเมื่อไหร่เขาคู่ตัวกันไว้ยามึงเมากว่างต้อมยาเมากำยามึงมั่งดังเกี่ยวล้นปุ่นดีเขาหมอคัดพืชออกในตรงโยงอารมณ์กิริสาเสแต่เขาพี่น้องมาโอ้โหกันหาตั้งขึ้นใหญ่อัมรีคายเลยเนาะ

0: อ๋อค่ะนึกสูกาเฮาค่ะเกิดเป็นก้นมานั่นในอัคราก้นเฮาค่ะนั่นมันก็มีหลายรองหลายอันอันที่ลำรองลำรองกูอันค่ะก้อยค่ะนังหื้อบ่ดีเลยหมอลุ่มล่าเลยเฮาค่ะอําฮู้ว่าเฮาค่ะดีกว่ายากเขาเมื่อไหร่ก็เฮ็ดให้เขาเป็นเจ็บหมัดมือละนี่นั่นค่ะเนาะนั่นเดียวค่ะตับอันว่านั่นก็เป็นรองตั้งอันลำรองตอนดาก้นเฮาค่ะเหมือนกันค่ะนะลอกไล่ดาดีรู้ล้อมตื้อถึงนั่นในก็ดีมีตั้งกินอันมีคมอิดอันหนึ่งผัดผัดคมคมอิดอันหนึ่งดีลีค่ะนะเมื่อนางหมักไม่หมักค้ามเลยค่ะหมักค้ามอันนั้นก็ความไทยของหมักค้ามปลอมเลยนั่นค่ะนะอันเป็นเม็ดอ่อนอ่อนเฮค่ะผัดผัดอิดอ่อนตั้งในแกนเขียวๆนั่นค่ะนะในก็เดี๋ยวมากินเลยค่ะที่เพียรเธอยดยาตั้งเป็นไวรัสตับเลยค่ะอันเจ็บตับเจ็บในลูกก่อนค่ะนะในก็ถูกเลยกินเลยค่ะนะเพื่อการป้อเป็นนั่งยิ่งอันป้าตวงนั่นอําถูรีไล่กินค่ะนะกบเติมจังแต่เฮ็ดกับยาไล่เฮ็ดให้ตกลูกอ่อนไล่เหมือนกันป้อขากินนําๆเลยค่ะเนาะนี่ก็เป็นดั่งหมักแกงหมักคําป้อมอํานั้นก็ห้องว่าหมักคําในนั่นค่ะนี่ก็ตียดยาปันตั้งเป็นตับค่ะโดเลยกินอันดีอย่าไปกินน้ําป่นหรือแผ่วอาล่าค่ะนะโดเลยกินให้มันเปียงป้อนั่นค่ะนะยังจ่วยรูล้อมด้วยถึงตับหนังเอ็นไซม์ค่ะเต็มไล่ปอกขึ้นมาตีเก่านั่นเนี่ยค่ะโยก็ยังจอยยดยาลูล้อมให้กลางตั้งปินแก่นสาตับจ้อมเนี่ยค่ะตัวแรกหักหมักค้ำอันว่านั่นก็ยดยาตั้งเป็นไอค่ะเจ็บคอและขี้เด้อคำคอซะในเลยลองตั้งอันลีหรือเสเปิ้นค่ะนะก่อนนั้นลอกไล่แต่ที่กินมันซ้ำให้ถือหลายหมักค้ำเนี่ยค่ะก็ใช้หมักค้ำซ้ำลูกตำให้เลี้ยวๆนั่นค่ะก็เอามากินไหว้สีเขาค่ะกินเขาค่ะนะก้อยกับก้นอันเต็มเพราะเจอกินอันคมอันผัดมันนั่นเองก็ให้เอากระตักแห้งก่อนค่ะให้เอาหมักค้ำเนี่ยก็ตักแห้งก่อนโยก็เฮ็ดเป็นขึ้นมาตําให้มันเป็นพองอะไรขึ้นมาใส่แล้วน้ําอุ่นให้แล้วน้ําพึ่งใส่อิดอ่อนให้ก็กินนั่นก็เป็นลอกไล่เป็นยายาเที่ยงเหมือนกันเลยค่ะนะอ้อมาฝากตอนจู่ถึงบ่แม่พี่น้องเฮาเขากูก็กูก้นเลยค่ะยกก่อน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกสมาคมกุ้งไทยคาดหวังการหารือระดับรัฐมนตรีเกษตรไทยและมาเลเซียช่วยคลี่คลายอุปสรรคการค้าสัตว์น้ำระหว่างประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: าคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: นายกสมาคมกุ้งไทยคาดหวังการหารือระดับรัฐมนตรีเกษตรไทยและมาเลเซียช่วยคลี่คลายอุปสรรคการค้าสัตว์น้ำระหว่างประเทศเชื่อมั่นเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อผู้เลี้ยงกุ้ง
3: นายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยเปิดเผยกรณีที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อเข้าเจรจากับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียโดยระบุว่าการหารือระดับรัฐมนตรีโดยตรงในครั้งนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงซึ่งภาคเอกชนคาดหวังให้ทั้งสองฝ่ายยอมผ่อนปรนมาตรการทางการค้าระหว่างกันในเบื้องต้นเพื่อเปิดทางให้การค้าสัตว์น้ำก่อนที่จะหารือในรายละเอียดของข้อกังวลอื่นๆต่อไปพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนของรัฐบาลในครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจจริงในการเร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งไทยอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับสถานการณ์ตลาดกุ้งภายในประเทศนายกสมาคมกุ้งไทยกล่าวว่าปัจจุบันบรรยากาศการซื้อขายปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้เร่งดำเนินมาตรการเชื่อมโยงตลาดและกระตุ้นการบริโภคอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดมีการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเร่งดูดซับผลผลิตออกจากระบบนอกจากนี้ยังมีการขยายความร่วมมือไปยังห้างค้าส่งห้างค้าปลีกห้างค้าท้องถิ่นและเครือข่ายโรงแรมทั่วประเทศซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถกระจายผลผลิตได้อย่างทั่วถึงชาวนันท์มาลีรายงาน
2: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องด้านประชาชนได้รับแจ้งเซลบอร์ดแคสต์พร้อมติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดนายธีรศักดิ์ทองมาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ระบุว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกระบี่โดยตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาและมีฝนตกหนักมากตั้งแต่เวลาประมาณ4นาฬิกาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันครอบคลุมบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่บริเวณโซนคลองกระบี่ใหญ่อำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกและอำเภอลำทับจากการติดตามสถานการณ์พบว่าระดับน้ำในคลองกระบี่ใหญ่ตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำบริเวณน้ำตกห้วยโตมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสล้นตลิ่งหากฝนยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอสแคสไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงตั้งแต่ชุมชนต้นน้ำคลองกระบี่ใหญ่ตำบลทับปลิกลงมาถึงตำบลกระบี่ใหญ่และเขตเทศบาลเมืองกระบี่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุทั้งนี้จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายจากสถานการณ์ดังกล่าวโดยจังหวัดกระบี่จะติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนประชาชนทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงรุจิราบุรณทรัพย์สวท.กระบี่รายงาน
4: ฮังการีมีอุณหภูมิสูงสุดที่42องศาเซลเซียสทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดตลอดกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของฮังการีรายงานว่าอุณหภูมิของเมืองเชสนีทางตอนเหนือของฮังการีใกล้กับทางชายแดนที่ติดกับสโลวาเกียอยู่ที่42องศาเซลเซียสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดตลอดกาลของฮังการีส่วนกรุงบูดาเปสต์เมืองหลวงของประเทศอุณหภูมิพุ่งสูงถึง41องศาเซลเซียสและอากาศอาจร้อนขึ้นกว่านี้อีกด้านนายกรัฐมนตรีปีเตอร์มาจาของฮังการีขอความร่วมมือประชาชนให้ปรับลดการใช้น้ำและงดการใช้น้ำในกิจกรรมที่ไม่จำเป็นนอกจากนี้ยังสั่งการให้ปรับเปลี่ยนเป็นการทำงานจากที่บ้านและขอให้ลดชั่วโมงการทำงานลงหากสามารถทำได้ทั้งนี้ยุโรปกำลังเป็นทวีปที่ความร้อนพุ่งสูงขึ้นเร็วที่สุดในโลกโ ดยช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายประเทศมีอุณหภูมิสูงสุดแต่ระดับ40องศาเซลเซียสซึ่งเป็นผลจากคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมทั่วยุโรปอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชอปเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สู่แดนสรวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเรา
6: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระท่าดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงาม คงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ဟာဗေအဗျောင်းညလာဟူယာတေကလေးလေးချာတာဦးရော့ရာဗေအခလိုလာဆဲချာလေော်ရိုက်ကာအဘဒါဂျာအခလိုဟာယူလာဗီယိုမဲနော်ခူကကချေဗေအခတော့ခေချေလေជីမိုင်ခေါ်ရလော်ရောက်ခတ်တော့ကူအော်တီစถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1550 kHz ติไลปึต้าเล็งพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติต่อไปเชวิโยตี้ญีเลเลมุหลอกกอวิโออย่าติชตินาลิตาและซาวุมุหลอกกอติชนาลิทาคาไกและมุเผอวิโออย่าฮีนาริควายตาและก็นาริทักขะไกเตฮาเลเลงาคือลาหุคอรายกาโอโบดาจาตอกเชวิโยและงาออโตลาหุคอป้อเชเซมานาคาโบเมริโยงาคือลาหุยาติกาเลเลกาลาหุคอพอนาเลออาชิโยลาหุชอเจทะติแกโอกาปิดาเปเพริโย
1: สอปอสอชอแล้วจ่อยักขอลาเวจีเยลูกเผ่เวถาว่าสิปีเวเต้ขอเลยเมฮาปาเตเลอกูฮาปาคากาบัตทอกาตาเวเต้มุถาว่าสิปีเวยาหูมาโอฮาปาโคเวเต้ผาเต้ขอคาเจจะหาซาเผ่เวอยู่ยาเอ้ขอฮาปาเตเลนี่ขอคากามาเป้ไกปุ้ยเวอานาเผ่เวชอเต้มูโอซาอานาซาซิเวอานาเนมาซาอานาอูนูเนขอออสจาอานาออลาซิอานามาเรอานาออสชอเวอานาอาซาขอจงาขอโคเวเต้ผาโอ้นูเนลูเวชออัสุจอตุกะมากะเวชอทาลัสเมเผเวชอเฮชไอเวอานาชอติฮะเกลุโคตะเวชอเตผอปูเผเวโยกอจะแลนานี่คือไซโดซอปอซอชอเตเสเสซูซอปอซอชอเคเตจินไมนาบะซูงาเสนีฮีงาเสงางาอโคกะสุตอพ่อเวนาบะเตขอซูซูแลนีมาสอานาพ่อเวเตเสนีเสยะเอเตเลชอมอเตเลโอปูโย

Obo da ja vi yo ya ni mo la ka te po tho ka da ja vi yo nyo ya cho ko lo nga khu te po ko ga mi la le cho pa u pa lo che ta vi nga khu o vi yo ni ra hu ya ti pha ge o te ge rai ka obo da ja o ko lo nga khu ga phu ga mo da le o kho ga ko ka da ke che vi tha pa to o lo pe te ga le le tha ta u yo ya vi yo ko lo la se ja le o rai ka obo da ja o ko lo ha yu la vi yo me ฮาวิอวิอญีลาหุยะค่ะพ่อเฉพาะโลเชตาเวค่ะคิเพเชเลนะติกาลิลิกาจาแมดอแมซแมกาแมฮาเลดอซาเชอลาเชดิเจวิอยากาเนคือไทมิงกอคอโลแลมุยิคอยอคอโลเชตาเวทับอตองาคือติกาลิลิกามุยิเซมาคัสปอตอลาเวอานาอากอติภัทะเนคือตอดะแลปูกากาไกตูติกาลิลิกาอาชิยอตูยอยะกาชะกะเดหาซาดักอิสิแม่อโลโกเชซาจอซาปูวิออจิติภาแต่ฮอตาวิมาจอแม่ฮึกาวิโลโกอาชิยอคายอกะจาเลกาติยูเวติคาเจติจอวิโยแม่

เป่าขอลุลุเราแม่นาลีออย่าเหนียวฮะแลนอฉะงาฉะมาลอลอแม่นาลีออย่าแลย่อวิย่อออย่าคัสจอกไอเชวิย่อนาลีเลียวขอนอจอกอลาวินอหูมอจอลามาจอลิวสพอจอลอจอลอจอลอจอกไอเวเลเตจอปึเตจอจอกไอเวโอเวคาชูนาลีออย่างาฮึกาตาเวออย่าชะเดผาทอคาออขอนอโลมากอบฟุกอลาแมเลออขอนอโลมาฟุกอลาเลวสพอติไกเวเคก็งาฮึกาตาเวออย่าถะคะเดกาฮิอยู่แลกาสอเยเวโยแมและเลยะญิเวออย่ากางาฮึลาฮุคอแลเซพอติแกออจเจตอไกเชวิโยออรอติพอแลลิงาคือราหุยาเว Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอไลฟ์สดติตอไกเชวิโยงาคือออวิออญีราหุยา Facebook ไลฟ์สดพอพอนาเชวิกางาคือราหุปูราหุลีราหุตอคอราหุชอจิเวชอลิวาลีราหุเพวิทางาคือกะหะซากะไกตูอปูงาคือราหุยาติกาลีเลกะโอกะปิละแมยะเนติผะผะลอโกเลไทมีลีฮีลาแลเลไลกะลอโกจียีจอเวออเคมูเลเฮโกไลกะลอโกราหุคอมานากะไทคอนากะซาตากาโกเวนาลีโยเลจวาเลนอฮุดอวิกะมายะแมยะคาคะเดดอนิเลงาคือไทมีกอคโลเลลาหูชอจิตาชุคาเดชิเพและอาชุยอลาหูชอจิตอคอจิปะหาซากาเกตัวปูงาคือลาหูปูลาหูลาหูชอลาหูมาหาซาวิโลโกอาชุเนฮุเวชอจิชอลิวาลีชอจิตอคอลาหูเพวิทาชุหาซาลาตุเลเฮกอลอปเลอายือจาวิเลงาคือลาหูออสปูตาวิลาหูยาติกาลีเลอาชุยอลาหูเพวิทานิคัสและลาหูอคโลจอตาวิออจิติปะกาหาซาวิโยโอเลมาหาซาลอกญานิเฮเลอมวยอมวยชะดิคือวอยายาเนติภาลาหูเผกะลาหูคอมาชิเมลาหูเผกะเลลาหูลิมาชิลาหูเผกะลาหูชอลิวาลีมาชิโลเมเลอจอยาจะเคติเคกาลาวเลชะดาปาตองาคือลาหูยาติกาลิลิกาดูลานอลาและลาหูเผวิทานิคัสและอาชิยอลาหูเผวิชอจิออคโลลาหูออคโลจอตาวิออจิติภาหาซายาเกาเมเลชะดิคืออาจุยารัฐบากะเลงาคือชอจิติภาทาเชกอติปิลาเวเรียกกว่าชอจิออคโลเชกอติปิลาเวอัมติคือลอโกเลงาพรบชาติพันธุ์ก็วิออลอกุมาลาตุโยเลงาคือราหุยาติกาลิลิกาพรบชาติมาโตเราโตเราก็เลยออกข้อกาเก้าเรียกให้ก็พรบชาติพันธุ์ชื่อแม่เรียกชอจือออกคโลพรบปีลาตาวิชื่อแม่งาคือราหุแผ่วิออกคโลขาคิกาติโจเวงาคือราหุแผ่วิออกคโลชูรักเกิดโจเวสิทิติผามาปีลาตาวิเลยจะได้พายอยู่เวลาแล้วโทมาลาจะโยเลียมที่คือออกก็จะติดต่อเขาโนไทยโทมาลาเลยเอกวงอ่ะคือลาหูยาเฟซบุ๊กไลฟ์สดพ่อพอนาเชวิกาเลยอาชิโยลาหูชอจิตาฮาวิโอคโลอาเจกากาเชตโตลาเลยเตยป่าจอเลนาป่ามาจอวิโลโกเลยชุกาอิมาติลาโอนาเลียจุยารัฐบากาอิมาติลาโอชัวอิมาติลาวิทยาท่าโอเลมุโลโกเลยงาคือลาหูตอกหาซาวิชกาอมุยอมุยแม่ไกตุโยเอกวยานิงาคือลาหูยาติกาเลเลถ้าดอกคาปิลากาวิโยหรือโอกาปิลากาวิโยอาชุยอลาหุชจิเวตอกคอถ้าหาซาวิโอคโลอาจุยารัฐบาลีงาฮือลาหุยาติชอจือถักกะวิทยุเรดิโอพ่อออกข้อต่อจะลาเวจะเวลาเรียอาจุยารัฐบาลเวซานาเผวิโยเฮกว่าจะได้คือเรียงอ่ะคือคอยาลอยาเบลาทาลโกสชอจือเรียชกัดเดคาโลชอจือต้องคอยแย่แหละเรียชุยอลาหูชอจือต้องคอมากกว่าชุยอชอจือออกคอโลเวต้องคอยแย่แหละซาตากระเป๋าเชวิโยอยากให้จะได้คือเรียเมียนชอจือเรียมาสมาลาลีติคือขาไก่กับมาสมาลาเฮเล่เฮก็งาคือลาหูตุกโจเฮก็ขอชอจือติลู่นะจะได้คือเรียต่อเป้าเชเวชอจือเวต่อขอถ่ายเย่และต่อเป้าเชเวเฮก็ตีนี้แหละเรียงาเรียซาตาเป้าเวเล่เฟซบุ๊กเป้ามาโกวิทยุเรดิโอเป้ามาโกเล่ติ๊กต็อกเป้ามาโกชอนาปามาจอลาโกไข่แก่เล่อาจุยารัฐบากาลาหูชอติถะอยู่บาลาตุโยเล่เจราปะโตเรียยังไงคือลาหูติกาลิลิกาคาเดดอนี้เล่เงาปูติวิมาเฮเล่ชอจูอปูแม่นกาลาหูติกางากาลาหูติกาเฮโกเนคือลาหูชอจูแม่ลาโกไข่ติตุเล่เล่อาจุยารัฐบากาลาวิโอเจกาชูมันยูโมลาโอเล่มาติเลโกโนชอจูชู
ชูลีออกคลุมาจูนะเลี้ยวใครแพ็กกันลาเวเล่จะลาปาตอยันยังอ่ะคือราหูยาติกาเลเล่กาลาหูข้อนาเชวิกาออชาวปากกับแปปี้และเลียชูยอลาหูชอเจอลาหูข้อต่อลากูกาโอกากาปีละเลี้ยงอ่ะปีละวิมาเฮ

ลาหูชอติทาโอกากะปิลาเรียกก็ติกาลิลิกานากาดะตัวปูนะเรียกนี่กะงะฮือออคอตอกอติออคอลอฮูออนาติผักกะตอกคอกะลาวิยอชอจือเรียกมานามาลอกไคติตุเลกวาลาเวนะเรียกเคโกงบประมาณบัดเจกะเยเวลิชเรดิโอลาหูคอตอวิมากอชอจือคอตอวิกะเคโกพุตอวิทะปะตอกะคอลอลอเรียกกะจอวินะงะฮือตากะติโกลอนทูเวลอกอนะลอปืออยู่แลกือเวลอกอเมกะตุดอลอเวมาฮิเลเฮกงะฮือเวอเมเจลิงะฮือลาหูชอจืออาชูยอลาหูชอจือเวตอคอเลออคอโลซาตากะฮะยูตุอปูดอลอเวยอเลเจระปอตองะฮือลาหูยาเตกะลิลิกะโอกะปิดะตุตาลุเมเลเจกะเตปอกอนอลาเวเลเฮกอยะญิกะเซพอตอเกเชเวกุเกเปอเลวิทยุเรดิโอเลเอเอ็มติฮิโอฮาสจิคอกิโลเฮิร์ตซ์เตไลพอนะงาคือราหูข้อต่อไปเชียวเบื่อเลยนี่พอเตพอเลี่ยติ๊กต็อกเป้ากับไลฟ์สดเตต่อเชียวแกกลัวงาคือราหูยาเตพอเลเล่กับขาพ่อซาพ่อเจาะก็อุปพ่อน่าเลี่ยอาชูยอราหูชดจุดต่อข้อหาทราบยอคอลุติแกราหูถะหาแม่เลี่ยงาหาวิไม่เลี่ยราหูแผ่วิถะหาแม่เลี่ยติกาลิลิกะแกก็ยันนี่กับซาตาอยู่เวลาวิกาไลรอเจาะเด็กก็งาคือราหูยาต่อซาฟูดะตูวิออลอจอวิมาโกลีชอเมวิกะจาดะเวจะเคติผาจอลอกกะโทรศัพท์ติลูลากะเพออลีออคอตอกือบอยออคอโลเว0 5 3 2 4 0 0 4 0 5 3 2 7 6 0 0 7เลนาบะชเวะติลูลาเพอไม่เลกาลิงาวิเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์พอติลากะแผ่อแม่เรียกแกกว่าต่อสาตัวรอจอลอกอะเมสเซนเจอร์พอกะจ้าดาลาแผ่อนะเรียกแกโกชกางะคือลาหูยาวปูลาหูปูลาหูติเชวิโยแม่เฮกอยันนี่กะซาตาอยู่เวลาวิกะไลรอจอแม่เวียนยะลาหูยาติพังยันนี่อยู่เวลาตาวิซาตาเรียออลอเปเตลอนะงะคือติแกนะไกตูเวยันนี่งะหุมเมียวคอลอแพกไกเชวิออเจ้ายามุชามุยิมกะมหอพอจ้าดาวิซาตาออลอกงะคืออาสติวิออยาวคอลอเต็งยิเลเลเลยงาฮือมูชามูยีทะโลวิโยมูยีเจติกามาแผ่เลยมูยีกาโลเวมูชาติเลเลมูยีมาจอวิโลกุกะงาฮืออาสติกอคอโลมือจาวาจาวิโอคอโลปาฮาลูโยแมเลยแค่กูงาฮือมูชามูยีเชเลอาสติกอคอโลโลวิโอเจเลมาจอมาแผ่เวอเป้านี่จาวิโอรอแผ่เวทับปะโตงาติยิเลเลเลซาตาอโลเปติโลอยู่เวลาแหละเลยอยู่เวลาแล้วซาตาเป้าวิออยาคโลงามุชามุยออลออลออยู่เวลาแหละเป้าโทลาวิโยเฮกว่าซาตาเชกางาข้างาดอแล้วกว่าวิมาฮิแมเลยจี้จอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อนาลีอยู่หือฉันนี่แต่นี่แล้วซาตาปิลาวิคัสก็อยู่เวลาแลงาคือราหุยัตถะเป้าโทลาวิโยแมเฮกว่าจี้จอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยะนี้ฮาปาสเตนีสหปาจุไรฮาปานี่ฮิงาฮาขอชกขอวิออยาชอคโลมุชามุยอลอซาตาติผาปิกาลาตาวิแลซาติตาเลฟะจิแมงาคือไทมีเกือมุนิโตพ่อและไทมีเกืออหอติตอลาชื่ออาดามาพ่อมุยีลามาจาลาวิลโกลาจลาฮาอิกาลูลูลาอิกาทูเวมีปะเวลูฮาลูเผวิชติผาซาติตาเลฟะเจเลยงาคือไทมีเกือมุนิโตพ่อแล้วไทมีเกืออหอติตอลาชื่ออาดามาพ่อจิแมเฮียคนยิเวติยาท่ามุยีลามาจากไอตุเวเล่จังหวัดนครนายกจิแมรีปราจีนบุรีจันทบุรีตรังพ่อเจเบื่อเลเล่ไทยมีก่อฮอติตอราชื่ออาดามาพ่อลอกโกะระนอพังงาภูเก็ตลิกระบีตรังพ่อจิแมเล่ใครแต่ละมุยิมเผื่อลาเป้าหลุลามาตุเวแหละกุฏิพ่อเจเลมเผื่อลาเป้าลอกโกมุยิหลุลามาตุโยจิแมแกก็งาคือแท่งเหมียวนาติตอพ่อกะเล่มุยิจอเวงาคือแท่งเหมียวนาติตอพ่อเล่เล่จังหวัดแม่ฮอโซเจจี้จี้ใหม่จี้แม่ลี่จี้ให้เจเล่จังหวัดไม่ฮอซอจี้ใหม่จี้ให้จังหวัดตากนั่นออติชได้พอคอลกาลียานิเวลย่อคอลบมุยีจอมาจี้แม่เล่เตกาติติลอกกะมุยีกะลามาจากิตุโยเจเฮกงาคือแท้มุยอนาติตอพอจะได้ซอคอลบไลกากะซาตากากะตุโยแฮเล่นัวจีไฮพอเล่อะพือจีคอติตอพอมุยีลาจาแลอยากกอกะอีกะลุไปเวเรียกเกลาลาวิกะ
มากาวิโยเรียกแค่ขอวิอเนียละหุยติผัดทกาชนิดเจ้าแหล่เรียกใกล้ๆลาลาวิแล้วก็ฮักเก้าจ้าจ้ากะใจวิกาหรือลู่ฮัลลุติผัดถาฝาแม่แล้วก็อย่างนี้ง่ะคือแท่งเหมียวนาติต่อพ่อวิญญาณกาตาวิติฮาวิอาเรียสชุบเซเคง่ะคือแท่งเหมียวนาติต่อพ่อโลอย่างนี้มุยเบหุตาวิโลเจเรียมาวิแม่เรียสชุบเซแหล่กูเฮากูวินาลีแม่ฮอซอจีใหม่จีให้ลาเปาผายาวน่านพิษณุโรธเพชรบูรณ์และจังหวัดตากต่อพ่อขไกเจยานิมุยเตฮาเวียสสเปเซเบหุตาเวปุตะเลกาเลไทมิกูพระอีสานพ่อฮีสเปเซจิแมพระอีสานพ่อมาจาโลเมลียานิมุยเลกูแฮจิแมปุตะเลไทมิกูก็จะเตตอขอสเปเซเจมุนิตอพ่อสสเปเซไทมิกูฮอเตตอขอสเปเซแล้วราชืออาดามาพ่อเลไทมิกูฮอเตตอพ่อฮีชเปอร์เซเจและกุฏิพ่อกัสชเปอร์เซเคมุยินเบหุตาวิเจนิเวตยาทาเลงาคือไทมิกอคอโลเลชเดสวิออยาแลข้าพ่อชื่อพ่อโลกามุยิกอลุลาและลามาวิโลแม่แล้วก็มุยิชเตปื้อแลคาทะปุยจุเลโกเวนาเลไลกานันคอจอตุยูแฮเลมุยิชเตปื้อแลยันตาแลฮาปาสสนิสฮาปาสเซนิเลโลคอวิโยเลฮาปาสเซนิสฮาปานิฮิงาฮาคจะก็ขอขะไกเจไลพอมุยิลักไกตุโยเจเตยาเลมุยิรุติดิงาคือไทเหมียวนาติตอพ่อมือหือลาและไทมีกือเลไพอีสาอนาติตอพ่อมือหือตาวิเจเปื้อเลราชื่ออาดามาพ่อลอกโกกาเลฮาปาซออนตาเลขอนิเวอยาขะไกมุยิจอมาหิจิแมเลชกายูเวลาแลเลงาคือราหุยาติภัทธะออเจอยาคะเสนี่คือกะระมีและเลแพตอลาเวลาจละฮะกาลาเวติยาทาง่ะคือราหูยาวคอลกะกูแฮกูฟากาตาเลลีลูวิซิวิโอจะได้ผ่าทะปูเกกาตัวโปเรียออลอสตาติผ่าจะเคชลาวิโยแม่จ้าเลกาเลจีให้พ่อกับมุยีลุเราจีแม่มุยีลาจ้าวิทาปตอลีนัวจีให้ออนาเลแม่แซ่ติต่อพ่อรอลีมัมมีป้ากาตาชิลีป้ากับมุยีลาจ้าเจแม่ลีกะตือวินะมุยีลามาจ้าเลลามัวลาวิทาปตออีกาชอฮัลลูยายมากะโอลโกงะฮุเยเตเชียยะกอเตียอีกะคือคามากูวินาลีเคเตเลเลมุยีลาวิทยาทาอีกะฮัลลูยายมากะวิทาปตอแม่แซ่ตาชิลีป้ากาลีมุยีลาลีกะตือวิจิเยคอกะยะกอกะคาเบียเนี่ยแน่เตียหมอเลยแล้วก็จะได้คือเลยนัวอำเภอแม่สายเลยแม่แซ่แล้วก็ไงคือไทยมีเป้าไว้นะเลยอำเภอแม่สายจังหวัดที่ให้ออกคอโลกะยาเอลีฮิจอยเยเจมโรงพยาบาลโรงพยาบาลเจลีลีฮิเยแล้วก็วิโยเลยลีฮิเยอนุบาลแม่สายออกคอโลกะลีฮิเวตินีฮุวิเจเลยออกแล้วก็มุยีลาจ้าเละเลี่ยลิฮิเยอคอลุยกะทูวิเจย้ายกะเชมาแผ่นะสละคุกะลิมามากะเรียกใกล้ๆลาลาวิกะฮาเวเรียกแค่คนชื่อได้คือลิฮิจอยแย่อนุบาลแม่สายอคอลุลิมุยีลาจ้าลิกะทูลุลาวิเจเลี่ยโลมุยีลาละกุแลดอฮาวิโยเลี่ยขอคุณหลอกคุณพ่อกะไล่กะแล้วก็มุยีมาลาแล้วก็มาไล่กะก็เวจัตติยาวิเจเล่จัตยาเวสามาติยาเวเล่มุยมาลากุศเซอยู่แฮก็เวเล่หอจาลีจะขอเป้าเจ้าเฮก็เตปอแลมุยกัติลากไปตุโยเจเล่เฮก็เตกาลีเลกาดอลาเวคลิมุยลาปิยาคากาเล่เฮมามาตาลาลามุยก็ลาจาลากุยกัตุเวกาก็เกาะเวเล่กาฟาเวแม่มุยก็ยาเจาะคอโลแลลาจลาฮาวิโอเจจะได้พาแลเล่แผลาปุเวเล่เฮก็งาคือเตกาลีเลกาซาตาคาเดกาฟาวิโยก็งาคือจังหวัดจิ้งหมายอคโลกาเรียอำเภออมก๋อยติดต่อพ่อสติตาเลฟะก็เวลีมุยลาจ้าละก็แฮปุขอวิกะลู่หลูลาเลหรือลู่ฮาลู่แผลิกะถุลาก็วิโยเรียนเวทยาธาเรมัวจิข้อเรก็อยากก็อำเภอเทิงจังหวัดจิ้งให้พ่อกามุยกอลาจ้าเหตุเจ้าก็มาอเมะตาคือกอลาเลมทีวีจิยาโซกาเคเตแลเตปอแลลีกะก็ลู่ยาลาเลอวิออนิมมียาเยอคโลกาอีกะลู่หลูลาอีกะถุวิเจและเรียกก็อยากก็นาลีจีเซเตเลจีโซลุยจีเซเตเลจีคอลุยเวเรียกก็ชดิจักไอมากกะจิแมเรีย
อยากก็ชดิจักไกมากกะเจจีเซลติเลจีข้อรวยเวอยากก็ชดิจักไกมากกะเจมูยีลาเลกะอยากก็อีกะลูบใบเวเจเลเคกออิชอยันยอซึซเวเลซาตาอยู่นะชออเมฮาวิอยาเจมูยีลาจะเลอีกะลูบาอลอเจเคกออยันเจ้าหน้าที่มีกะติปาติภารวยเลกะติติไกเชวิโยเลเคกอวิอญะละหุยะติภากะคะเดกูเฮเลฟาวิอโคกะซาตาติภาคะเดพอนะแมเลซาตาติภาคะเดพอนะแม่อลอกุญญิเวทยาธาจะขอวิอยากะเลจะขอวิอยากะมุยีกะลากุลาจาตุโยโกวิโยเคเตลาเลติปอมุยีมากอลากุเมื่อมาลาเลออกะคามอจะเลกุชุกุเคอิกะเลอิกะฟีลากุเชเมวิอญะลาหุยะติภาโอจะขอปอกะคีเวเลอาจุยาอาจุยารัฐบากะซาตาปิกะลาเชอนะคีจาเจเลมุยีมาลากุเมื่อมาลาเวจะเคแผ่อาลาวิโลโกนาเลงาคือติจ้ามือจ้าเวชอติผ่าโอโปโดหัดจูจอเวนะเขกงาคือมียาติจ้ามือจ้าเชวิชอติผ่ากะอิกะเยตุวิโอคาติผ่าคาเดกากูวิโยอโลโกเลมุยลาทาโกอิกะกะโกเตวินะเลติปอมุยมาลาลาโกกะเยตุโอโปเลเขกโกเตกะลิลิกะซาตาคาเดพอหาอยู่แมเลจะขอปอมุยกะลาโกลาจาเลอเลมากอลาโกเมื่อมาลาแลเลกุชุกุเคเลโอฮอชโฮมวิออซาติผาตะมาวิจิแมเอโกกอจ้าเลเลติปอแลมุชามุยอลอติผากุไกเปอเลโกไกเปอแมเลมุชามุยอลอกะกุไกเปอกอจ้าเลเลยะนี้ฮาปาสตินีฮาปาสตินีเลสฮาปาจูไรฮาปาโอคอโลบาสวัสดิกาแห่งรัฐเลอุทาลอกอบะโคโจโกเวนะโอเคตะโกจิแมเลหายะโกยะบะตะโกจิเรียกโอเมเปาจิเมลีโครงการชเวนะเรียกแค่โกติปอตาเลวุสโลโกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโกวิจิเรียกบัคโจตักกูแม่ติกาลิลิกาเรียกติปอตาเลวุสพอโลโกนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกูจิแม่เรียกแค่โกชอาจจะได้คือกาจ้าเชวิโอปิติโมเรียกาจ้าเชวิโอปิติโมคาเดนาเรียกเตปาแลเรียกปุระธามาลงทะเบียนมายืนยันสิทธิ์เวทปตออสพอโลโกเรียกมาโกจ้าเรานะเรียกเตปาโลโกแพซาปอซาเราเวทปตอมาเราวิชกะจตุโยอยากให้เตปาโลโกหาวิวาวิมาปูหิเวทปตอเลียกจ้าเลียกิตุเวกะจตุโยเฮกบาสวัสดิการแห่งรัฐเลียปุระวิโยยาคลูกาลาเวอเลมุติฮาปาเลชติฮาปาโยเจเลียสหปาจุเรฮาปาเลอเลมุติฮาปาโยเจเปื่อเลเลฮีฮาปาโลโกเลียจะขอนี้ฮิงาฮาขอชะก็ขออคลูบาสวัสดิการแห่งรัฐติปออเมกโวและชนิเตเนียเวชติภากาวิชโลโกฮีฮาปาธาตายกิตุโยจิแม่เฮกยะนี้เล่ฮาปัสตินีสหปาจุเรฮาปาโอคโลบัตสวัสดิกาแห่งรัฐโอคโลอามามากาวิเล่ก็เวเล่ติแกนาแม่เลฮามามากาตุเวเล่แค่กว่าจะได้ฮาปาโอคโลเล่ฮาปัสตินีกาวิเล่มอปาจ้าปาเยตุเวติกาวิอาติฮิบะรู้เล่าแม่ยันยิตาปาจ้าไปแผ่วแม่เล่เล่าอย่าติแผ่วติกาวิอาติฮิบะเลมอปัจจตุวิชติหปาปุติหปาติแมปุราวิขอหปามาเยเปือวิชจอล่ะมอปัจจวิติหิบากาเวจอเวลาก็แลชุตอบ่าวแมลิสหปาโอคโลมาก็อยู่ป้อเล่าแมเยก็สหปาโอคโลแลมอปัจจกิตุเวติกาวิติหิบายะนิลุลาแลปัจจกิเผอแมเลเปือเลยะนิลุลาเวมาหิเลก็ก็เลเยกาขอเยเชเวอมิเกฟูฮิชบะเจยันรู้เราไว้นะยันเจเย่แผ่ไว้ไม่เลี่ยสหปาชอโคโลมาปุ่ยเจเจเย่แผ่ไว้นะเปื่อและเลี่ยรู้แม่รู้เขี้ยวจุดตัวกะสหเลงอัจฉริยะยันรู้เราจีแม่เปื่อและกะเลี่ยติชุเซนตาเลี่ยติชุงานยิสหปาจุเรหปาวิอยาชอโคโลพิเศษจอเวลอเลี่ยชติหปาโคโลอัตมาพิเศษเวเล่ก็เลี่ยชอมอชอแกอาสะขอชะขอโคใต้วิติโมเลขขอชะขอโควิติหมูนะปุราชาชมชกแกติอาสาขอชะขอโควิติหมูทะบาสวัสดิกาแห่งราดอกคโลเตฮาปาเวียติฮาติฮากาลาเวเลชติฮาปาโคกือลาตุโยเจเฮโกโอฮาปาเกาเวลอมเลมาปิลาฮิเวติฮาปาเตฮาติฮาติฮานาเลโอฮาปาวิชอเลกาลาตุเวชติฮาปาติชเซนตาเลติชงานยอคโลลุลาตุโยเจเลติกาเวีย
โอฮาบะกาตุโยลิชาชมชเกติผาเจติเมบาสวัสดิกาแห่งรัฐจัววิติกาลิลิมาเฮเลชเวอชมอาสะขอชขอคู่วิบาสวัสดิกาแห่งรัฐออคอลุเชียวิติผาลิติกาเวโอฮาบะกาตุโยเจติชเซนตาลิติชงานเยชออคอลุเลเคกอชอพูยุตอเพวิเลยมองมาปัจจักกะเพื่อไม่เลยปัจจักกะเพื่อวินาลีอยากเข้าฟูยูโตกาวิเมเลติกาวิอาโอฮาบะเลยบัสวัสดิกาแห่งรัฐจัววิชมอชกแกอาสะขอชกขอคู่วิติผาเจติเมเลยเปื่อเลยเลยนี่ชนีสหปัจจัยหาเป้าคโลโลกุติปอเลยบัดคุปิการจัววิเลยคุปิการเพื่อวิชติผานะบัสวัสดิกาแห่งรัฐกาวิติผาโลกุฟูติกาวิอานี่ฮาบะลุลาวิโยชกะฟูยูโตกาวิเลขุพิกาติภาติหาปาลิเลกะกาเชียวิฟูพิกาฮิฮาบะวิมาฮิเลยักฆ่าชเวียวคุพิกาติภานะบาสวัสดิกาแห่งรัฐจัววิติภากาวิลินฮาบะกาวิโยเลติหาปาลิเลกาลาเชวิโยเฮโกเชเลเลขาปุยกะนะนูฮือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเพจ้าวิคัสลุยตุโยจิเมเลชกาอยู่เวลาแล้วเรื่องอะคือราหุยาบาสวัสดิกาแห่งรัฐอปิติหมู่ชติคือกาจ้าเชเวเลจะขอป่อปุระเวกาจ้าเชเวชติหมู่แลชติหาป่าคนลุอเลมือติหาป่าอยู่นะสอฮีหาป่าลอกว่าสกอตากิตุโยเรียกกุจกาบาสวัสดิกาแห่งรัฐถ้าจ้าดาวิอลอเรียกให้เตแลไล่กานันข้อจอเวบาสวัสดิกาแห่งรัฐเลลงทะเบียนไตตาเวชนิดแต่ยืนจุดตาเวลีชอติผาลงทะเบียนยืนยาสิตาเวติผาคาถาสิตุเล่ก็เวน่าเล่บาสวัสดิกาแห่งรักรามากาเวคาถาสิเพตุเล่ก็โกเล่จะได้หาปาเล่ติชื่อสินี่แม่คดีต่ออะไรละหุยาติผาจะได้หาปาติชื่อสินี่ขอโลรามากาเวเล่จะได้ผาต่อลาตุโยเจเล่บาสวัสดิกาแห่งรัฐเล่ปุระธานุหุลงทะเบียนไตตาเวยืนยาใช้สิตาเวขับเปื่อยเวนะเลี้ยอพยศมาโกเลปุระทากาจาจเลจียวิติมูลเลี้ยอเมกาเวคาปุยคาโซนะจะได้หาปฏิชสุนิลโกกามากาเวอมเมตอลาตุโยจิเมลิเคกงาคือแล้วยาสาตาติภาคเดพอนาแม่เฮกวอไลกาโกเลจับปูเมจิเฮลิเฮกเลกอจ้าเลลี่อะเซทังอะโกไกปุตาเวลิพรบชาติพันธ์โกวิแมงาคือลาหูยาคาเคติจ้าดาเวเลชาติพันธ์โกวิชองอะคือคอยาลอยาชอจือติภาทะโกวิโยเลงาคือคาปุยกาเลปุระทาโลกชูเลคอยาลอยาชนเผ่าแค่กูกูลาเวนะอยากค่าชดิคือแลเลี่ยงอ่ะคือไทมิงกอเขาโลกามมีเวอเลี่ยวค่ากฎหมายค่าเสลี่ยงอ่ะคือชอจืดติชอจืดเลี่ยค่าเปื้อถ้ากูเวอแม่แหละชาติพันธ์กูวิโยแม่เลี่ยแค่กูอ่ะคือพรบชาติพันธ์ก็เวชติมาเลี่ยงอ่ะคือกูอยู่ตาวิเก้าวิแม่วิอ่อนเนื้อละหุยาติเผาเรียกพรบชาติพันธ์ก็เวชเลี่ยอาจุยารัฐบาลเรียรัฐสภาคอโลพอดะจีดะวิหอคอโลพี่ลาบูวิแม่เรียกพรบชาติพันธ์ก็เวชติมาเฮียก็พรบชาติพันธ์ชแม่เรียงาคืองาคือกาสุจอวินาเรียชดิคืองาคือไทมิกอคอโลพรบชาติพันธ์จบเปอเรียงาคือคอยาลอยาชาติพันธ์เพเวคาปุยทะเรียหาซาลาตาเวอเรียวค่ากฎหมายดอจบปุยโยเฮียก็งาคือชเวอคอโลเรียพาววิแม่รีพี่เล่าวิเล่เฮกุชเวียวเขาลงอ่ะคืออาม่ามากาวิเล่อาม่าพ่อพี่ลาวิเล่โกแหล่รีนันข้อติผาจอดตัวอยู่ให้แม่รีชเวียวเขาโลรีพรบชาติพันธ์ก็เวรีดอชเลี่ยวเรียกค่ากฎหมายชเลี่ยดอแหล่ปุระวินีฮิงาหาขอชี้ขอท่าปีลาตาวิโยเรียพรบชาติพันธ์ก็เวนะจะไปออกข้อโลเรียงาคือพรบชาติพันธ์ก็เวอเรียกค่ากฎหมายดอจะได้มากะค่าเปิดกะเรียงาคือมีออกข้อโลอื่นจ้าเวเรียรัฐธรรมนูญก็เวเรียมีเวอเรียกค่ากฎหมายออกข้อโลก็เชียวิแม่จะแหล่เรียนี่คือขอยาหล่อยาพิเศษกฎหมายปีลาวิมาเฮยาฆ่างาคือชอจือแพะวิออคอลูชูเน่ฮือถะน้ำนาตอยมากากุกือไข่กือเรียเน่ฮือลาหูแพะวิอาเรียจะเขาเคมากากุแปะตัวน้ำนาตอยมากาตีตัวอโปอเลี้ยวค่ากฎหมายจะได้มาเรียงอ่ะคือชอจือถะนี่หาซาลาวิอเลี้ยวค่ากฎหมายแพะวิโยเฮกัวปุระเวนี่ฮิงาหาขอชี้ขอท่าเรียจุยารัฐบาลเรียรัฐสภาคอลูจีดะแล้วพรบชาติพันธ์จะได้มาปีเล่าวิโยเรียงอ่ะคือไล่ชอจือ
รอเวคัสปีเล่าวินะเคยก็ปีเล่าอยู่คอโลเล่งาเฮืออธุมาอธุมาเล่พรบชาติพัชชอคอโลกูตาเวเล่ก็ก็เล่อลอติยาเล่เล่งาเฮืออาสติกอคอโลเล่ชอจือแผ่วิอคอโลชอติกาแผ่วิอคอโลชูน้ำนาต้อยมากากูกือไข่กือเล่มากาตาเนตาแปะกือจูและงาเฮืออาชูยอชอจือคอโลจอตาเวชอจือต้อข้อชอลีวาลีติผาลีงาเฮือจอตาเวียงาเฮือหาซาแผ่เล่งาเฮือชอจือต้อข้อยอแผ่เลชอจือวิวก้าวิแผ่ตัวโปเลปีลาตาวิเจเล่ชเวกาเล่ชอติกาแผ่วิอคอโลกากือกาจอวินะปุลาตาทาไล่ปอวิอยาคอโลเลี้ยงอ่ะคือชอจืดถะน่าเลี้ยงชอจืดถะชูน้ำหนาตัวกูกึ่งกึ่งละเวเลี้ยตาแปะกึ่งละเวเลี้ยแค่กูเอาจืดชดิผ่ามากาจอดตัวเอาปูเอาเลี้ยวข้ากดไหมชดิดอตอลาตาวิจิแม่เลี้ยววิ่งเนี่ยละหุยติผ่าโอ้เลี้ยแค่เตละงาคือชอจืดแผะวิ่งคอโลเลี้ยอาชูยอดชอจืดถะนี่ข้าสละชอจืดคอโลจอดตาวิชอลีวาลีถะหาซาเลี้ยชอจืดคอโลจอดตาวิงาคือลาหูแผะวิ่งแล้วก็ลาหูคอโลจอดตาวิลาหูวิโอฮีโอก็ได้ผ่าทะเลี่ยงคือคาเดชและหาซาพุตุอปูดอลเลเลียพรบชาติพัชได้มาออกโลกือตาวิเจเลี่ยใครแต่ละชั่วโมงคู่กันเลี่ยงคือชอจออกโลเลี่ยงคือนี่คือชาติพันออกโลกากือกาจวิชูก็โลเลี่ยไทชอเลี่ยไทชอเคลี่ยข้าเชื่อกาเพจตัวปูกือตาวิจิแม่เอกพรบชาติมาเลลี่นิเวติยาธานี่คือชอจือเพจวิออกโลชูน้ำหนาตัวมากากูกือตาแปะกือตัวปูเลี่ยตอลาเลวปือตาวิลอแม่เลี่ยแค่กว่างาคือพรบเลี่ยกฎหมายชั่วโมงคอโลเลี่ยงาคือสิจวงาสิสิคือสิจวินาเลี่ยสิยาเคยจวิจิแม่ออลอตยาเลี่ยงาคือชอบแผ่วิอคอโลสิในศักดิ์ศรีก็วิจิช่วงาคือน้ำหนาตัวมากากูกือตาแปะกือตูนาเลี่ยเอาเลี่ยวข้ากฎหมายชั่วโมงคอโลปือเลี่ยหาซาลาเวจะได้พังาคือราสิตาจวิจิเปื่ออะไรนี่อยากตียาลอกเลี่ยงาคือชอบจือคอโลเวชอบจือต้อข้อชอลีวาลีเลี่ยงาคือตีลาเชฟจะได้พังคาเดหาซาแผ่ตัวโปเลี่ยงาคือราสิจวิจิเลี่ยพรบชาติพัชคอโลนะเลี่ยเปื่อเลยเสียแต่ยาเลี่ยงาคือราสิจวินะพรบชาติพัชคอโลงาคือชอบจือเวต้องป้าแต่ก็งาคือลาหุลินาลีลาหุลิจะได้พากาคาเดบุคาเดเยเลหาซาเพตัวปูเลดอลวิเจลีปิลาตาวิเจงาคือกาสตาจวินาลีงาคือลาหุลิเลจะได้พากาเดหาซากาวินะคาเดเยเพเวเลี่ยงอ่ะคือลาหูชอจือคอโลคาเดเยกาตัวปูนะปิลาตาวิเจก็เปื่อเลยกาเลี่ยงอ่ะคือสิมือเจ้าว่าจะกือนะเลี่ยสุดถือหอถือจอตาวิอ่อนจืดจะได้เผาคอโลเลี่ยมือมีวิอ่อนเรียกค่ากฎหมายติผาถามมากาติพิติยะและเลี่ยงอ่ะคือเชตาวิอ่อนตีติเผาคอโลเรียกค่ากฎหมายค่าสค่าเดเชเพกาตัวปูนะเลี่ยเรียกค่าพรบชาติพัชคอโลกือตาวิเจเฉลยมาตราก่อคอโลจอวิเจเรียกแต่และสิทธิ์ดำเนินชีวิตดำเนินวิถีชีวิตและพัฒนาตัวเองก็วิชาเรียกงาคืออาสาติกอคอโลอือลามุลากิตัวปูงาคือติแผ่วิจิแม่เรียกอือลามุลากิตัวปูนะเรียกงาคือติแผ่วิจิติจ้าเหมือนเจ้าวิพ่อตาเลกาติจ้าวิจีมาอยู่จ้าวิชได้ผ่าพ่อกะเรียกงาคืออือลามุลากิตัวปูงาคือติแผ่วิจิเปื่อเลยเรียกงาคือชูเกลเรียกอาจุยาเวซาตาติผ่านั่นเรียกงาคือเกลกาลาตัวปูนาลีหาอยู่กับตัวปูชูไทชอคเลี่ยงอ่ะคือลาหูชอจึกาเลี่ยจุยารัฐบาลสตางกาลาวิทยาทางอ่ะคือเกี่ยวกับกาลาเพจตัวปูเลี่ยงอ่ะคือกากาจอวิออกโลปีลาวิเจเลี่ยแค่ก็สยาจอวิลอแม่เล่เมาเวไทยลีเตลเลี่ยมมีวิออเลี่ยวค่ากฎหมายภาษากฎหมายก็วินาเล่จะได้ผ่าทับปะตอนั่นเลยชอจือต้องคอยอยู่ต่อเวลาโกเลขาบิคาโลตุกุมากาเลี่ยยาค่าชูเตกาเลี่ยไทยลิบวาเวเล่จะได้ผ่าไทข้อไทลิสวิชอติผ่าแล้วก็คาเดเจ้าวันนี้เล่ชองาคือชอจือแผ่วิอคอโลงาคือกาตาวิอจือได้ผ่าริมมีวิอเลี้ยวข้างงาคือชอจือแถซาลาวิจอวินาเล่ชอติกาแผ่วิอคอโลชูน้ำหนาตัวมากากูกือไข่กือมากาตาแปะเล่จีมาจาวิตีจ้ามือจ้ากาตีจ้าวิอคอโลขับไปกันงาคือเล่ชอติกาแผ่วิอคอโลกากือกาจอวิคัสกาแผ่ตัวปูดอลโลเล่แต่ตาวิจิแม่เล่ชกาเนี่ยนิเวติถ้าเราต้องกด
za le o lo to ko za me le ke ko wi ni la hu ya ti pha ka o lo che ti pha shi ga wi lo ko le a nga cha da la phe o le am ti khu nga a kho mu to ko jo le o lo ko sa ma kho e pe ka le nga hu la hu ya wo ka ti che ve ka pi la wi jo wi yo o le ke ko che ti khu a che ti khu wi o ya o kho lo le sam ru le o cha la ti pha wo ga wi o kho lo nga hu thai mi go kho lo grum cha ti phan le a thai vi ba ma cho hi vi ala ki o se smga ki cho lo ji le o se smga ki cho lo ji me le a kho kho lo khu che a vi ka cho mu kho che a vi ka cho le mi zi pho che a vi ka cho ji le khe kho cho che te pha ka nga hu thai mi go kho lo a ga ku ga cho vi na le to pa te ko che la mo jao vi lo ko na le a mi vi o lio kha a san cha pi vi kha so kho lu ge a vi lo ko na o che te pha ka nga hu ga phe vi o che yo le ya kha a pu la tha le pu la tha ti ni ha pa tha kho o he pu kho kho lu la le cho che le san cha pi a ko vi cho ma phe le o lo ko a mi vi o lio kha ko me kha so kwa la ko la than ko ve na li li te pha ga cho ve no po vi o ni kha ka po ve tha bya sam ro kha ka cho ve te pha na le a sa cha pi vi ka ngai ngai a khali pi vi ma he le khe ko nga hu te ya le le ka na ga tu lo ve na cho ne hu a kho ya lo ya le cha ti pha te pha je ti u pu la vi ma he le cho nga hu thai mi go kho lo che ta vi mi ya te ga le le ka kha shwe ga vi je me le ne hu kho ya lo ya cho je pi se ga vi ma he le ya kha le nga hu thai mi go kho lo che ta vi thai cho ka shu na li nga hu te ga le le ka kha shwe ko mai che ve o kho lo le ga vi je le cha ka yu la le a nga hu o vi o ne la hu ya ti pha tha phor bo cha ti phan ko ve o lo na li am a ti si ve ti to ti to yu la le thu ma la ti yo le o kho no lo ko nga vi di o e ti pha ka a ติโตเล่ลี่มาล่าเลี่ยวขอนอลก็เลี่ยงอ่ะคืออันที่คืออ่ารายเก่าบูดาเจ้าขอโลกัวต่อยมาจาเลเลี่ยวยาสุโกมานากาวิกาจอให้เลี่ยงแค่กองอ่ะอันที่คือคลิปวิดีโอจะแท้เตเลนากาตัวปูเตปากาจุจ้าเลี่ยวอยากาวิคัสติโตลาเลี่ยงอ่ะคือลาหุยาติกาเลเล่ค่ะงาคือลาหุยาเพวิโอขอโลเลี่ยงอ่ะคือมีวิโอเลี่ยวค่ะกฎหมายอุปราตาเวเลี่ยหาซาลาตาเวมามาจอเวพรบชาติพังก็เวชอขอโลอัตุมาอัตุมากาเวเลี่ยงอ่ะคือลาหัวขอโลเลี่ยมามากาเวงอ่ะคือกาสจ้อเวมามาจ้อเวนั่นเลยอย่างนี้กาจะต้องโกโก้ไปปืนนะเลี่ยงก็จะกาอยู่เวลาแล้วเลี่ยวเวียนเนี่ยลาหุยติพัฒน์ก็มาลาวิโยแม่แล้วก็อย่างนี้กาเลี่ยงอย่างนี้เวทียาท่าเฟซบุ๊กเป่ากาติฮิติฮากาเทลุลาล้อลิปุระเวทีซื้อซื้อปืนติงเทเลนิเนียวขลงงามาเชียวิโยเลี่ยงกาหล่อเจียวิแม่เวียนเนี่ยลาหุยติพัฒน์กาหล่อเจียวิอ๋อละกัวแต่เกือกใจเจ้าเวอชอบปากแก้วแก้ววิทัปโตเรียกกันหล่อเจ้าเวเฮก็ยันตุกกัดที่เราหน้าเรียกเฮก็เวียนนี้ลาหุยติพากาเรียกก็เราแม่เรียกเฮก็ติปตาเลยกุศพ่อแล้วก็อ๋อจะใจหน้าเรียกรายการสดก็เวน่าเรียกชอบโตลาเลียวเป้าลักไอจุโยเรียกเฮก็งาคือลาหุยชอบแม่วิกาจ้าดาวิเลยไม่กะจะเป้าป้ออลอสตากะดะฟือดะกะวิลอกกะจะดะละเผอลิชองะหือละหูปูละหูเผวิแมชัวปูมาให้เลงะหือละหูปูเลเยกอติเผวิทัปปะตอเลละหูยาภาษามาฟือมาแปเตมูเลเลกะเลเยลาเผวิโยเลงะหือละหูปูละหูเผวิลอกนะเลยะคัตกะนะไคพออชุยอตุยออากะจะกะดะกะดอพอจะเควิลอกเยมาเผเลมาติเลกอชออจุยะวิเผวิทัปปะตอเลงะหืออชุยอชอจอคโลอบูกาวิโอจิติผาลอกโกนะเลเยลาเผเวเลติกาลิลิทากะกุลาปาลาวิโยเลชกะยะญิมุลอกอวิโอยาโอคโลยูเวลาตาวิสัตตาติภาเลเคกอยะญิออเลมุพ่อลิลิคอเอติปุพอลาติโยนะงาคือละหุยาไรกะลิคอลอนากะกะงาโตติเป้าเลยติผาลอกโกกะนิมาขอขอดีเช่นะกะว่าเสกมาลิตาดีลาฮาลิเอกอเลมือลิงาคือละหุยาลิจอดาฮอดาเลียวฮาดาเปดาปืดตัวปูเลยลิคอฮาลาหุยาฮาดาโลโควิติปุพอลาติโอติกาลิเลจ้าเมดอเมเชซาจอซาเลฮาเลดอซาปิเมอบูจ้าลิคอฮาลาหุยาฮาดาโลโควิติปุ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเดือนที่2ยังคงคึกคักร้านค้ามียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบครึ่งหนึ่งสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวันสุดท้ายก่อนลงมติรับหลักการ
1: ทางการอิสราเอลจับกลุ่มชายชาวอเมริกันที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติฝรั่งเศสโชว์ฟอร์มสมราคารองแชมป์เก่าและเต็งหนึ่งของรายการเอาชนะสวีเดนขาดลอย3-0ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับปารากวัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเดือนที่2ยังคงคึกคักร้านค้ามียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบครึ่งหนึ่ง
2: บรรยากาศการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสย่าน5แยกอินธรรมระกรุงเทพมหานครยังคงเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เช้าซื้ออาหารและเครื่องดื่มก่อนไปทำงานโดยนายสังวานเวียงคำพ่อค้าร้านก๋วยเตี๋ยวกล่าวว่า1เดือนที่ผ่านมายอดขายดีขึ้นมากเพิ่มกว่าเดิมเกือบครึ่งหนึ่งลูกค้าก็ใช้จ่ายง่ายขึ้นขณะที่วันนี้เป็นวันแรกของการใช้จ่ายในเดือนที่2ซึ่งรัฐได้เติมเงินเข้าเป๋าตังค์ของประชาชนแล้ว 1,000 บาทเพียงครึ่งวันเช้าร้านก๋วยเตี๋ยวของนายสังวานขายได้แล้วประมาณ30ถ้วยและทุกคนใช้ไทยช่วยไทยพลัสอย่างไรก็ตามมองว่าโครงการนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นหากจบโครงการการค้าขายก็จะกลับมาซบเซา
3: ก็ขายดีแหละพูดตรงๆเลยขายดีถ้ามันมีไปตลอดมันก็ดีแล้วหนูแต่ลุงว่าถ้าจบโครงการนี้อีก2เดือนนี้ลุงว่าเงียบแน่นอนเลยอยากให้มีเรื่อยๆแต่ไม่รู้จะเอาเงินมาจากไหนหรอกนี่วันนี้ก็ได้เยอะแล้วนะ30ถ้วยแล้วลุงขาย40ไม่มีพิเศษไม่มีธรรมดาลูกค้าจ่ายลุง16บาท
2: สำหรับยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสณวันที่30มิถุนายน2569พบว่ามียอดใช้จ่ายรวม 43,218 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทกว่า 12,400,000 คนโดยยังมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีร้านค้ารอการตรวจสอบ 3,566 ร้านนันทิกากิตตาโลรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2มุ่งลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากต่อเนื่องเริ่มวันแรกวันที่3กรกฎาคมนี้นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2หลังประสบความสำเร็จจากการดำเนินงานในระยะแรกซึ่งสามารถสร้างยอดจำหน่ายรวมกว่า135ล้านบาทมีประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้ากว่า1ล้านคนและช่วยลดภาระค่าครองชีพได้กว่า29ล้านบาทสำหรับโครงการระยะ2กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร่วมกับห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำได้แก่แมคโครโรตัสบิ๊กซีท็อปส์โกโฮเซลและ CJ มอลล์นำสินค้าเฮาส์แบรนด์และสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษมาจำหน่ายณที่ว่าการอำเภอ879แห่งทั่วประเทศทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นรวม7ครั้งโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายวันแรกในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและผู้ประกอบการ SME รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่องทั้งนี้คาดว่าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศกระทรวงพลังงานเดินหน้าแผนพลังงานแห่งชาติตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน160ภายในปีคริสตศักราช2037มุ่งสู่เป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์
2: นายวิรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายในงาน Asia Sustainable Energy Week 2026ว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญความท้าทายด้านความมั่นคงทางพลังงานจากความผันผวนของเศรษฐกิจและสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ขณะที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero ยังคงเป็นวาระสำคัญของทุกประเทศสำหรับประเทศไทยกระทรวงพลังงานเดินหน้านโยบายพลังงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยระยะสั้นยังคงดูแลราคาพลังงานอย่างเหมาะสมควบคู่กับการส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ E20
4: ผ่านการปรับลดช่องว่างราคากับ E10 เพื่อสนับสนุนการใช้เอทานอลและช่วยพยุงราคาผลผลิตทางเกษตรสำหรับระยะยาวกระทรวงพลังงานดำเนินการภายใต้แผนพลังงานแห่งชาติหรือ National Energy Plan โดยมุ่งขับเคลื่อน3ด้านหลักได้แก่การเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนการยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการผลักดันกฎหมายด้านการเปลี่ยนผ่านสภาพภูมิอากาศพร้อมตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเป็นอย่างน้อยร้อยละ60ภายในปีค.ศ.2037และเกือบร้อยละ70ภายในปีค.ศ.2050ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอาทิระบบกักเก็บพลังงานโซลาร์รูฟท็อปและโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะนอกจากนี้ประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและระบบขนส่งแห่งอนาคตรวมถึงการผลักดันโครงการอาเซียนพาวเวอร์กริดซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของภูมิภาคอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายเนซีโร่และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวปุริมปัสสภาภาครายงาน
0: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขานรับนโยบายลดภาระค่าครองชีพประชาชนมอบสิทธิประโยชน์คืนเงินค่าผ่านทางสูงถึง150สำหรับผู้ใช้บริการทางพิเศษด้วยระบบบัตร Easy Pass ในวันที่7กรกฎาคมนี
5: ้นายสุรเชษฐ์เหล่าภูลสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.เปิดเผยว่ากทพ.เดินหน้าส่งเสริมมาตรการใช้งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการเดินทางของประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจึงได้จัดกิจกรรมพิเศษมอบส่วนลดในรูปแบบเงินคืนหรือแคชแบ็ก150%ของค่าผ่านทางให้แก่ผู้ใช้บริการ Easy Pass ทุกคันรายละเอียดและเงื่อนไขการรับสิทธิ์ใช้บริการตั้งแต่เวลา 00:01 ถึงเวลา 23:59 เฉพาะวันที่7กรกฎาคม2569เท่านั้นผู้ใช้บริการจะได้รับเงินคืนเข้าระบบบัญชีสำรองค่าผ่านทาง Easy Pass โดยตรงสามารถเช็คยอดเงินคงเหลือประวัติการใช้งานหรือเติมเงินสำรองได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน Exact Portal สำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัตร Easy Pass ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมแคมเปญแต่ยังไม่มีบัตรสามารถสมัครและรับบัตรเพื่อเตรียมพร้อมรับสิทธิ์ได้ผ่านช่องทางต่างๆเช่นที่ศูนย์บริหารทางพิเศษกทพ.หรืออาคารด่านเก็บค่าผ่านทางทั้ง7สายทางหรือสมัครผ่านแอปพลิเคชัน True Money Walletโดยตัวเครื่องจะจัดส่งตรงถึงบ้านภายใน 3-5 วันทำการเพื่อรับสิทธิประโยชน์และกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีผู้ว่ากทพ.กล่าวทิ้งท้ายว่าแคมเปญนี้กทพ.มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุนให้เปลี่ยนไปใช้ระบบ Easy Pass เพื่อความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงการต่างประเทศแสดงความยินดีที่เรือสัญชาติไทยและเรือที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไทย10ลำสามารถเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุซได้แล้วและจะเร่งช่วยเหลือจนเรือทุกลำเดินทางออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัย
6: กระทรวงการต่างประเทศระบุว่าจากการติดตามสถานการณ์เรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างซึ่งตกค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซมาอย่างต่อเนื่องรวมจำนวน11ลำล่าสุดเรือชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างจำนวน10ลำสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยแล้วโดยปัจจุบันคงเหลือเรือของผู้ประกอบการไทยเพียง1ลำคือเรือหัตถยานารีซึ่งอยู่ระหว่างรอรับสินค้าและมีแผนเดินทางออกจากพื้นที่ในโอกาสแรกกระทรวงการต่างประเทศยินดีต่อพัฒนาการเชิงบวกดังกล่าวซึ่งเป็นผลจากการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกองทัพเรือกระทรวงพาณิชย์สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อประสานและติดตามสถานการณ์รวมทั้งสนับสนุนการอำนวยความสะดวกให้เรือที่ตกค้างอย่างต่อเนื่องและจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อให้ความช่วยเหลือเรือลำสุดท้ายที่ยังตกค้างอยู่จนกว่าเรือดังกล่าวจะสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: นายกสมาคมกุ้งไทยคาดหวังว่าการหารือระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยกับมาเลเซียในวันนี้จะช่วยคลี่คลายอุปสรรคการค้าสัตว์น้ำระหว่างประเทศขณะที่มาตรการของกรมการค้าภายในเริ่มช่วยพยุงราคากุ้งในประเทศนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยกล่าวว่าในวันนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเข้าเจรจากับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียที่ประเทศมาเลเซียซึ่งคาดว่าโอกาสการเจรจาจะประสบผลสำเร็จเนื่องจากเป็นการหารือระดับรัฐมนตรีโดยตรงโดยในเบื้องต้นหวังให้ทั้งสองฝ่ายผ่อนปลนมาตรการทางการค้าระหว่างกันก่อน ก่อนหารือในรายละเอียดของประเด็นที่แต่ละฝ่ายยังมีข้อกังวลซึ่งแม้ผลการเจรจาจะต้องรอติดตามแต่การเดินทางครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการเร่งแก้ไขปัญหาให้ผู้เลี้ยงกุ้งและผู้ประกอบการหลังจากก่อนหน้านี้มีความพยายามประสานการหารือมาแล้วหลายครั้งพร้อมเชื่อว่าหากการเจรจาเป็นไปด้วยดีจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าสัตว์น้ำของทั้งสองประเทศส่วนสถานการณ์ตลาดภายในประเทศนายเอกพจน์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้เร่งดำเนินมาตรการเชื่อมโยงตลาดและส่งเสริมการบริโภคกุ้งอย่างต่อเนื่องอาทิกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเร่งดูดซับผลผลิตและกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยพร้อมขยายการรณรงค์ผ่านห้างค้าส่งค้าปลีกห้างท้องถิ่นและเครือข่ายโรงแรมทั่วประเทศส่งผลให้บรรยากาศการจำหน่ายกุ้งภายในประเทศปรับตัวดีขึ้น
7: ผลสำเร็จจะเป็นอย่างไรนะครับในการไปครั้งนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่การที่ท่านได้เดินทางไปเพื่อหาข้อยุติในเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ทำให้พวกเราเห็นว่าทางรัฐบาลเองทั้งท่านสุริยะเองท่านมีความจริงใจในการที่จะแก้ปัญหาถ้าท่านก็พยายามจะหาเวลาที่จะไปแต่ผมค่อนข้างเชื่อมั่นนะครับว่าการที่ท่านไปน่าจะสำเร็จครับ
0: BOI อนุมัติเงินลงทุนกว่า 7,400 ล้านบาทขยายฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า MHEVตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อการเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรในระดับภูมิภาค
8: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการได้อนุมัติคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทออโต้อะไลแอนซ์ประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของ Mazda Motor Corporationเพื่อขยายการลงทุนมูลค่ากว่า 7,400 ล้านบาทในการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานณนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดจังหวัดระยองโดยการลงทุนครั้งนี้มุ่งเน้นการนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรองรับมาตรฐานการปล่อยมลพิษระดับยูโร6และเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตรถยนต์อเนกประสงค์รุ่น BSUV ด้วยเทคโนโลยี My Hybrid Electric Vehicle หรือ MHEV ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเดินสายการผลิตได้ในปี2570เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปยังกลุ่มอาเซียนรวมถึงประเทศญี่ปุ่นทางนี้โครงการดังกล่าวสอดรับกับมาตรการสนับสนุนของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือบอร์ด EV ที่กำหนดอัตราภาษีสรรพสามิตพิเศษแบบคงที่เป็นเวลา7ปีภายใต้เงื่อนไขลงทุนเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทพร้อมข้อกำหนดในการใช้ชิ้นส่วนสำคัญที่ผลิตในประเทศเช่นแบตเตอรี่และ traction motorซึ่งการตัดสินใจของ Mazda ในครั้งนี้นับเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยและสะท้อนความสำเร็จของเป้าหมาย BOI ที่มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรในระดับภูมิภาคปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวันสุดท้ายก่อนลงมติรับหลักการขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชี้แจงงบรองรับสังคมสูงวัยดูแลกลุ่มเปราะบางและผลักดันเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแบบทั่วหน้า
10: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวันนี้เป็นการอภิปรายวันที่3และวันสุดท้ายก่อนลงมติรับหลักการโดยสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลอภิปรายถึงการจัดสรรงบประมาณในหลายด้านทั้งด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ระบบสาธารณสุขการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนซึ่งหลายฝ่ายเห็นว่ายังอาจไม่เพียงพอด้านนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชี้แจงว่ากระทรวงจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับสังคมสูงวัยการลดลงของอัตราการเกิดการดูแลคนพิการ และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการของรัฐพร้อมยืนยันว่าจะผลักดันเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแบบทั่วหน้าเตรียมความพร้อมรับสังคมสูงวัยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยเทคโนโลยีและนำข้อเสนอแนะจากสมาชิกไปปรับปรุงการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
11: กำหนดทิศทางการดำเนินการภายใต้เป้าหมายการสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนผ่านนโยบาย8ด้านนะครับซึ่งก็จะครอบคลุมทั้งการพัฒนากำลังคนการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนการสร้างหลักประกันด้านที่อยู่อาศัยและการอาชีพการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีตลอดจนการยกระดับการให้บริการของภาครัฐหรือการแก้กฎหมายทั้งหมดนี้คือการขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย์หรือที่เราเรียกว่า human capital ทางกระทรวงเองเราพยายามทำงานร่วมกับเครือข่ายเรามีเครือข่ายเป็นอพม.เรามีเครือข่ายเป็นท้องถิ่นเรามีเครือข่ายเป็นองค์กรชุมชนที่อยู่มีอยู่ทั่วประเทศจะทำให้เราเนี่ยทางกระทรวงเองเนี่ยต้องปรับบทบาทจากเป็นผู้ดำเนินการเพียงลำพังไปสู่การเป็นหน่วยงานที่กำหนดนโยบายบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวนำใช้นวัตกรรมนะครับเป็นเครื่องมือสนับสนุน
10: ขณะที่สมาชิกบางส่วนตั้งข้อสังเกตต่อการจัดสรรงบประมาณขององค์กรอิสระและงบด้านความมั่นคงโดยเห็นว่าควรจัดสรรให้สอดคล้องกับภารกิจและสถานการณ์มากยิ่งขึ้นวัฒนาตระเกตรายงาน
1: ประธานวิปรัฐบาลพอใจภาพรวมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ตลอด2วันแม้อาจจะไม่มีสีสันเหมือนครั้งที่ผ่านมาแต่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลมั่นใจว่าสมาชิกจะให้ความเห็นชอบร่างดังกล่าว
12: นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวถึงภาพรวมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งเข้าสู่การประชุมวันที่3และเป็นวันสุดท้ายของการอภิปรายว่าการประชุมตลอด2วัน2คืนที่ผ่านมาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลที่ร่วมกันทำหน้าที่อภิปรายอย่างเต็มที่นายกรวีกล่าวว่าหลายคนที่ติดตามการอภิปรายอาจรู้สึกว่าการอภิปรายงบประมาณปีนี้ไม่มีสีสันหรือความดุเดือดเหมือนหลายครั้งที่ผ่านมาแต่หากตั้งใจติดตามเนื้อหาจะพบว่าสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลต่างนำเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณางบประมาณเชื่อว่าหน่วยงานของรัฐจะสามารถนำข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและข้อมูลจากการอภิปรายไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงานได้และการอภิปรายครั้งนี้ไม่มีประเด็นการเสียดสีหรือการพาดพิงกันเหมือนที่ผ่านมา
13: ถ้าใครติดตามการอภิปรายเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าสีสันรสชาติของการอภิปรายในครั้งนี้มันอาจจะไม่ได้มีสีสันเหมือนกับหลายๆครั้งที่ผ่านมาแต่ต้องบอกนะครับว่าถ้าหากว่าตั้งใจฟังกันให้จริงเนี่ยจะพบว่าข้อมูลต่างๆที่เพื่อนสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลได้นำมาเสนอต่อสภาเนี่ยมันเป็นข้อมูลเป็นตัวเลขที่คิดว่าหน่วยงานของรัฐนะครับรัฐบาลเองแล้วก็กรมกองต่างๆเองเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการเอาข้อคิดเห็นเอาข้อเสนอแนะเอาข้อท้วงติงของเพื่อนสมาชิกไปซึ่งการอภิปรายนะครับอาจจะไม่มีประเด็นเรื่องของการเสียดสีไม่ได้มีประเด็นเรื่องของการพาดพิงมันจึงทำให้การประชุมสภาเนี่ยใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยไปได้ด้วยดี
12: นอกจากนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนในการอภิปรายงบประมาณปีนี้คือทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลทุกพรรคการเมืองเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหน้าใหม่ได้ลุกขึ้นอภิปรายเสนอความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลมากขึ้นสลับกับสมาชิกที่มีประสบการณ์ถือเป็นพัฒนาการที่ดีของการทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้คาดว่าจะสามารถลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ได้ในช่วงเย็นต่อเนื่องถึงช่วงหัวค่ำของวันนี้หลังจากฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีได้ใช้เวลาอภิปรายซักถามและชี้แจงประเด็นต่างๆอย่างเพียงพอพร้อมมั่นใจว่าเสียงสนับสนุนของฝ่ายรัฐบาลจะเพียงพอทำให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสวิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งรับมือวิกฤตเอลนีโญที่คาดว่าจะรุนแรงที่สุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่านายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลการบริหารจัดการน้ำได้มอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะสถานการณ์ภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่เริ่มส่งผลกระทบมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยคาดว่าสถานการณ์เอลนิโญจะทวีความรุนแรงที่สุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีนี้ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าและจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมปี2570ซึ่งถือเป็นสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
14: ต้องมีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ล่วงหน้าว่าจะมีพื้นที่ใดที่มีความเสี่ยงบ้างนะครับมีการคาดการปริมาณน้ำที่อยู่ในเขื่อนและอ่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับว่าเขื่อนไหนมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำบ้างนะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มระดับการเก็บกักหรือลดการระบายน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเช่นพื้นที่ในเขตของโครงการอ่างเก็บน้ำลำตะคองพื้นที่ในเขตโครงการอ่างเก็บน้ำปราณบุรีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพฝนที่เกิดในพื้นที่ครับผม
1: อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะในเขตพื้นที่นอกเขตชลประทานรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้มีการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่และเชิงเวลาอย่างเป็นระบบล่าสุดได้มีการอนุมัติงบประมาณกลางให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งดำเนินการเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่13จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่13จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากน่านพิษณุโลกจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้เนื่องจากมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10พาเด็กไทยในครอบครัวบุญธรรมจาก19ประเทศกลับบ้านเกิดเชื่อมโยงรากเหง้าสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย
15: นางอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นประธานแถลงข่าวการจัดโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10ภายใต้แนวคิดเชื่อมโยงสู่รากเหง้าเพื่ออนาคตที่มั่นคงซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยที่ได้รับการรับเป็นบุตรบุญธรรมในต่างประเทศได้กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยพร้อมสร้างความผูกพันกับประเทศบ้านเกิดโดยปีนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า300คนจาก19ประเทศประกอบด้วยเด็กไทยและครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศ277คนจาก93ครอบครัวรวมถึงผู้แทนองค์กรด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจาก20องค์กรทั่วโลกอีก32คนโดยอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเน้นย้ำว่ากรมให้ความสำคัญกับการคุ้มครองดูแลและพัฒนาเด็กและเยาวชนรวมทั้งจัดหาครอบครัวทดแทนให้เด็กที่ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวเดิมได้เพื่อให้เด็กเติบโตในสภาพแวด

0: ุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติด้านการรับเด็กไปอยู่ธรรมระหว่างประเทศของ20องค์กรกิจกรรมการเยี่ยมสถานรองรับในสังกัดกรมกิจการเด็กเยาวชนซึ่งเป็นสถานที่ช่วงแรกของชีวิตของเด็กๆของเราก่อนที่จะไปอยู่ธรรมชาติต่างประเทศ
1: สำหรับโครงการสู่มาตุภูมิดำเนินการมาแล้ว9ครั้งนับตั้งแต่ปี2535และจัดต่อเนื่องทุกๆ 3-4 ปีสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการคุ้มครองสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
2: นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสเป็นห่วงเหตุไม่สงบจากกระทบความเชื่อมั่นเสนอรัฐยกระดับความปลอดภัยให้เศรษฐกิจชายแดนเดินหน้าต่อ
3: นายวิวัฒน์ยุรวิทย์นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าเหตุความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยเฉพาะเหตุระเบิดที่ทำให้ชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2รายได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของพื้นที่แม้ก่อนหน้านี้การท่องเที่ยวของนราธิวาสจะมีสัญญาณเชิงบวกจากการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันไตรกีฬางานนราธิวาสไตรเอธลอน2026ปีที่2เมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากแต่เหตุการณ์ความมั่นคงที่เกิดขึ้นประกอบกับการที่ทางการมาเลเซียออกประกาศเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเดินทางเข้าพื้นที่ยิ่งทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวโรงแรมและการค้าชายแดนชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดภาคธุรกิจจึงขอเรียกร้องให้ภาครัฐและหน่วยงานความมั่นคงเร่งบูรณาการและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ชัดเจนเข้มข้นและต่อเนื่องโดยเฉพาะในเส้นทางคมนาคมด่านพรมแดนแหล่งท่องเที่ยวและที่พักเพื่อเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวกลับมาโดยเร็วที่สุดและเพื่อให้เศรษฐกิจชายแดนสามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่ให้เหตุการณ์ความไม่สงบมาบดบังศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาสวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าผู้ส่งพัสดุคดีแอร์โฮสเตสไทยถูกจับคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียปรากฏตัวแล้วนัดสอบปากคำวันนี้พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีพนักงานต้อนรับสายการบินไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดว่าขณะนี้ผู้ที่นำพัสดุมาส่งได้แสดงตัวแล้วและพนักงานสอบสวนนัดสอบปากคำเวลา10นาฬิกาวันนี้ส่วนข้อมูลจากทางการออสเตรเลียยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดการสืบสวนโดยช่วงบ่ายวันนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.จะประชุมร่วมกับสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินคดีทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าการสอบสวนมุ่งตรวจสอบแหล่งที่มาของพัสดุช่องทางการติดต่อและผู้ที่เกี่ยวข้องขณะที่ประเด็นเรื่องโทษทางกฎหมายขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลออสเตรเลียโดยฝ่ายไทยจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานส่งสนับสนุนการดำเนินคดี
4: ท่านเลขาปปส.นะครับได้ออกมาพูดคุยแล้วก็ออกมาประชาสัมพันธ์เนี่ยตอนนี้ได้มาปรากฏตัวแล้วนะครับซึ่งจะนัดทางเลขาปปส.เนี่ยจะนัดสอบปากคำวันนี้เดี๋ยวละเอียดเดี๋ยวเราคงคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เขาออกมาแล้วว่ารับของมาจากไหนอะไรยังไงนะครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวถึงข้อสงสัยว่าอาจเป็นเครือข่ายเดิมที่เคยก่อเหตุลักลอบขนยาเสพติดว่ายังอยู่ระหว่างตรวจสอบพร้อมยืนยันจะเร่งหาแนวทางป้องกันการลักลอบส่งยาเสพติดออกนอกประเทศและให้ปปส.ตรวจสอบบัญชีโซเชียลมีเดียที่อาจเชื่อมโยงกับคดีต่อไปด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยให้ความร่วมมือเต็มที่คดีแอร์โฮสเตสไทยถูกจับขนเฮโรอีนในออสเตรเลียนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมในข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนว่าสถานกงสุลไทยได้ให้ความช่วยเหลือตามสิทธิ์พร้อมประสานการดูแลด้านกฎหมายขณะที่ผู้ต้องหายังอยู่ภายใต้การควบคุมของทางการออสเตรเลียและยังไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้โดยรัฐบาลไทยให้ความร่วมมือกับทางการออสเตรเลียอย่างเต็มที่ส่วนผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศนายศรีหศักดิ์ระบุว่าสายการบินต้องเพิ่มความเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำพร้อมมองว่าการป้องกันไม่ได้อาศัยเพียงการตรวจค้นแต่ต้องอาศัยข้อมูลข่าวกรองประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังกล่าวถึงกรณีการตรวจค้นผู้ต้องหาว่าน่าจะเป็นการตรวจแบบเจาะจงจากข้อมูลหรือข้อสงสัยบางประการ

0: และขอให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมาย
1: คือตอนนี้เราก็ต้องให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายก็ให้ความร่วมมือนะครับก็ตอนนี้เขายังไม่หนึ่งเขาไม่ให้ออกนอกประเทศเขาอยู่ภายใต้การควบคุมนะครับคือของพวกนี้มันก็เกิดขึ้นนะครับเขาต้องทางสายการบินของเรานะครับก็ต้องพยายามกำชับไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับแต่มันไม่ใช่มันก็จะบอกว่าประเทศไทยครับมันก็มีนะครับมันก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้เขาคงต้องตรวจอย่างเข้มข้นขึ้นช่วงหนึ่งนะครับแต่ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องของการตรวจอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของเขามีข้อมูลมีแหล่งข่าวอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นพวกนี้มากกว่าด้วยนะครับ
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของเจ้าหน้าที่ตำรวจอิสราเอลและหน่วยข่าวกรองความมั่นคงแห่งอิสราเอลหรือชินเบตที่ระบุว่าอิสราเอลจับกุมชายชาวอเมริกันวัย20ปีเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยผลจากการสอบสวนพบว่าชาวอเมริกันรายนี้มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองของอิหร่านในการปฏิบัติภารกิจหลายครั้งเช่นถ่ายภาพและบันทึกสถานที่สำคัญของอิสราเอลซึ่งได้ค่าตอบแทนหลายร้อยดอลลาร์สหรัฐสำหรับการทำภารกิจในแต่ละครั้งชินเบตยังเปิดเผยถึงว่าในปี2568มีการดำเนินคดีกับพลเรือนชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในอิสราเอลอย่างน้อย25คนในคดีที่เกี่ยวกับการจารกรรมข้อมูลให้กับอิหร่านส่วนในปีนี้ตัวเลขการจับกุมคดีในลักษณะดังกล่าวยังคงเพิ่มขึ้นอย่างมาก
0: นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการแสดงความยินดีกับนางเคอิโกฟูจิมุริหัวหน้าพรรค FP พรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมของเปรูที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบที่2เมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาภายหลังจากการนับคะแนนเลือกตั้งที่ยืดเยื้อนานหลายวันนายรูบิโอยังเน้นย้ำว่าสหรัฐตั้งตารอที่จะกระชับความร่วมมือกับรัฐบาลเปรูชุดใหม่ภายใต้การนำของนางฟูจิมุริให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงรวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีด้านการลงทุนและการค้าในภูมิภาคทางนี้นางเคอิโกฟูจิโมริเป็นบุตรสาวของนายอันเบโตฟูจิโมริอดีตประธานาธิบดีเปรูเชื้อสายญี่ปุ่นที่เคยปกครองประเทศในช่วงปี2533ถึงปี2543
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้มีการจัดสรรงบประมาณราว14ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่จำเป็นและสร้างที่พักพิงชั่วคราวภายในระยะเวลา6เดือนเพื่อช่วยเหลือประชาชนประมาณ 30,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงคารากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งนี้นายฮอร์เกโรดริเกสประธานรัฐสภาของเวเนซุเอลายืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,943 รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 1,500 ราย
0: สำนักงานตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปเปิดเผยว่าอุณหภูมิเฉลี่ยผิวน้ำทะเลทั่วโลกในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพุ่งสูงถึง 20.98 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการและคลื่นความร้อนที่ปกคลุมมหาสมุทรยังพุ่งไปแตะระดับที่ 20.04 องศาเซลเซียสขณะที่บรรดานักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการมาถึงของปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงและส่งผลให้อุณหภูมิในมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศทั่วโลกสูงขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่เหลือของปีนี้และต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญถือเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้น้ำทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นผิดปกติและปล่อยความร้อนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั่วโลกที่เสี่ยงต่อสภาพอากาศสุดขั้วเช่นน้ำท่วมภัยแล้งและไฟป่าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติไอวอรี่โค้สต์พบกับทีมชาตินอร์เวย์เกมนี้นอร์เวย์ขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากลูกปั่นสุดสวยของอันโตนิโอนูซาในนาทีที่39จากนั้นทัพช้างดำมาได้ประตูตีเสมอจากอามัดดิยาโลในนาทีที่74เกมทำท่าจะยืดเยื้อไปถึงช่วงต่อเวลาพิเศษอยู่แล้วแต่ในนาทีที่86เออร์ลิงบราวน์ฮาลันศูนย์หน้าซุปเปอร์สตาร์ของนอร์เวย์มายิงประตูชัยพานอร์เวย์เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลในวันที่6กรกฎาคมนี้ส่วนอีกคู่ฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าและเต็งหนึ่งของรายการยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะสวีเดนขาดลอย3ประตูต่อ0โดยได้ประตูจากคีเลียนเอ็มบัปเป้2ประตูและอีก1ประตูจากแบลลี่บาโกล่าผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับปารากวัยในวันที่5กรกฎาคมนี้ต่อไปการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกรายการกรมพลศึกษาเดลินิวคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C นัดที่4กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท3ประตูต่อ1ส่งผลให้ทัพชงโคม่วงทองเอาชนะรวดทั้ง4นัดนำจากฝูงต่อไปส่วนอบจ.ชัยนาทมี3คะแนนรั้งรองบ๊วยของกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันวัสธิวรารามเอาชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร3ประตูต่อ0เก็บเพิ่มเป็น9คะแนนรั้งรองจากฝูงของกลุ่มส่วนเฉลิมพระเกียรติสมุทรสาครแพ้รวด4นัดยังไม่มีคะแนนบาสเกตบอลไทยลีก BTL 2026เกมที่9ที่ยิมเนเซียมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.9จังหวัดชลบุรีคริปโตคอปบ้าเชียงรายรองแชมป์เก่าเอาชนะชูตอิดดราก้อน86ต่อ80รั้งอันดับ3และ4ตามเดิมเข้ารอบเล็ก2ทั้ง2ทีมด้าน TEG Basketball Club ชนะ White Lion Air Force 125ต่อ67 High Tech Basketball Club ชนะ JBB Dragon Warrior 122ต่อ50 Benwa Slammer TNS THT ชนะ PNRU 99ต่อ87และ Big Lion Basketball Club ชนะมหาวิทยาลัยศรีปทุม78ต่อ69ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดัน2026ในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกอเล็กซานเดอร์สเวเลฟมือ3ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะอเล็กซานเดอร์บล็อกจากเบลเยียม3ต่อ1เซต6ต่อ4 6ต่อ7ซุปเปอร์ไฮเบรก8ต่อ10 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ5และ7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ0ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับวารองแตงรัวแยจากฝรั่งเศสที่เอาชนะแฮร์รี่เวนเดลเคนจากสหราชอาณาจักรมาได้3ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ3 6ต่อ3และ6ต่อ3ด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกอีกาชิออนเทคมือ3จากโปแลนด์เอาชนะเทเลอร์เทาเซนจากสหรัฐอเมริกา2ต่อ1เซต6ต่อ1 2ต่อ6และ6ต่อ3ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคาโรลินาพริสโควาจากเช็กที่เอาชนะเทเรซาวาเลนโตวาเพื่อนร่วมชาติมาได้2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ4สำหรับในวันนี้มีนักหวดสาวไทยลงสนามในรอบ2โดยลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ95ของโลกจะลงสนามพบกับอเล็กซานโดวาเอคาเทรีนามืออันดับ19ของโลกและมือวางอันดับ18ของรายการจากรัสเซียและมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกจะลงสนามพบกับอลิเซียปาร์คมืออันดับ81ของโลกจากสหรัฐอเมริกาเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบ2หญิงเดี่ยวธลิตาหงหยกดาวรุ่งไทยมือวางอันดับ2ของรายการหวดเอาชนะลุนวานัสวาดานีจากอินโดนีเซีย2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ1และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับพิมพ์พิสาวงวานิชขจรจากไทยด้านชายเดี่ยวริวโกติกุลมือวางอันดับ8ของรายการเอาชนะทาคุโตะนากาโนะจากญี่ปุ่น2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับแดเนียลหยางจากเกาหลีใต้มือวางอันดับ9ของรายการนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมแผนการเก็บตัวฝึกซ้อมและวางกรอบงบประมาณร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไว้แล้วเพื่อให้ได้นักกีฬาชุดที่ดีที่สุด และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุดโดยเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักคือกลุ่มนักกีฬาที่ผ่านระบบการคัดเลือกหรือมีอันดับโลกซึ่งเป็นกลุ่มความหวังเหรียญทองหรือรุ่นติดอันดับ 1-3 และกลุ่มนักกีฬาดาวรุ่งที่สามารถต่อยอดไปสู่มหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมได้สำหรับเป้าหมายในเอเชียนเกมส์หนนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆได้ตั้งเป้าร่วมกันคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองโดยตั้งเป้าไปที่11ชนิดกีฬาความหวังได้แก่ตะกร้อเทคบอลมวยสากลกรีฑาเทควันโดเรือใบยกน้ำหนักกอล์ฟแบดมินตันยูยิทสูและอีสปอร์ตนายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียปี2519หรือรายการ ABC Girl U18 วอลเลย์บอล Championship 2026ที่โรงแรมสีมาธานีจังหวัดนครราชสีมาตัวการแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมารอบแรกแบ่ง4สายแข่งขันไปพบกันหมดก่อนคัด2ทีมที่ดีที่สุดของแต่ละสายผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศโดย4ทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน19ปีในปีหน้าขณะที่ทีมชาติไทยซึ่งมีนักกีฬาส่วนใหญ่จากชุดแชมป์รายการ Princess Cup 2026ภายใต้การคุมทีมของโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคอยู่สาย A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียโดยจะลงสนามนัดแรกพบมองโกเลียในวันนี้เวลา 19:00 นที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเตรียมจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคมซึ่งเป็นสนามสุดท้ายคาดว่าจะมีนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมากเพื่อตัดสินแชมป์ประเทศไทยของปีนี้ส่วนจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่2ในวันที่5กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬากมลถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนักกีฬาที่คว้าแชมป์ประจำสนามจะได้สะสมคะแนนเพื่อคว้าแชมป์ประเทศไทยและมีโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของไทยลุยศึกชิงแชมป์เอเชียในปีหน้าสามารถสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานไทยไซคลิ่ง .or.th ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
6: ์วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานสั้นเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานซ่านเซนเช่นสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานซ่านเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกแตกฉานและแตกฉานซ่านเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สระแก้วครั้งนี้ไม่ใช่แค่งานช็อคแต่คือเวทีเปิดโอกาสการค้าชายแดนขอเชิญร่วมงานมหกรรมการค้าชายแดนสระแก้วสระแก้ว Border Trade Expo 2026พบสินค้าคุณภาพกว่า200ร้านค้ากิจกรรมส่งเสริมการค้าเจรจาจับคู่ธุรกิจและมินิคอนเสิร์ตฟรีตลอด4วันเต็มช็อปให้คุ้มดีลให้ปังเปิดทางการค้าชายแดน 9-12 กรกฎาคมนี้ณลานจอดรถข้างปั๊มปตท.เฮียผลสอน้องอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วและพบกันนะคะจัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย
0: ์ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันหนึ่งพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำลงสู่อ่าวตังเกียในช่วงวันที่ 4-5 กรกฎาคม 69โดยยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่กระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:51 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.15 เซนติเมตรและเวลา 6:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 51 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.32 เซนติเมตรและเวลา 3:33 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 37 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น
3: ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดโทร024240004สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์02-534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสภาผู้สื่อข่าวไทยจีนขอเชิญชวนผู้ที่สนใจในด้านเศรษฐกิจพลังงานสะอาดและเทรนด์สิ่งแวดล้อมแห่งอนาคตเข้าร่วมฟังวิสัยทัศน์เจาะลึกนโยบายและทิศทางพลังงานใหม่ที่จะเปลี่ยนโลกรับฟังการปฐกถาพิเศษของนายจางเจียนเหวยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยในหัวข้อแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนกับความหวังพลังงานใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเสวนาหัวข้อวิกฤตพลังงานกับความยั่งยืนโดยรองประธานคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาโฆษกคณะกรรมการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยในวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569เวลา 13:30 นถึง 16:30 นณห้องบอลรูมชั้น3โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพเข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีน www.tcja.or.th สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมแห่งชาติได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th โทรศัพท์02-561-2445ต่อ312-4กรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราในช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน10อัตราผู้สมัครสอบต้องผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกอพอในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.comหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการรักษามารยาททางสังคมท่านผู้ฟังครับมารยาทไทยคือขนบธรรมเนียมและค่านิยมอันดีงามซึ่งเป็นวิถีปฏิบัติของสังคมไทยมาอย่างยาวนานซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยในเรื่องความสุภาพเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักกาลเทศะการเคารพผู้อาวุโสการให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติและกริยามารยาทที่ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะในโอกาสต่างๆซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการอยู่ร่วมกันและช่วยเสริมสร้างมิตรภาพและความเข้าใจอันดีในสังคมอีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดนโยบายหลักด้านการรักษาสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยด้วยการปลูกจิตสำนึกส่งเสริมค่านิยมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้สังคมไทยของเรานั้นได้รักษาขนบธรรมเนียมอันดีนี้ต่อไปท่านผู้ฟังที่เคารพครับ สำหรับมารยาทไทยนั้นหมายถึงกิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยที่บุคคลพึงประพฤติปฏิบัติในสังคมโดยมีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมตามกาลเทศะมารยาทไทยครอบคลุมถึงกิริยาวาจาต่างๆเช่นการแสดงความเคารพการส่งและการรับสิ่งของการยืนการเดินการนั่งตลอดจนการนอนการแสดงกิริยาอาการต่างๆการรับประทานอาหารการให้และการบริการการทักทายการสนทนาการใช้คำพูดการฟังการใช้เครื่องมือสื่อสารซึ่งรวมทั้งการประพฤติปฏิบัติในพิธีการต่างๆอีกด้วยปัจจุบันโลกของเราเต็มไปด้วยการแข่งขันนะครับการทำงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมนั้นจนอาจหลงลืมคำว่ามารยาทโดยไม่ได้คำนึงถึงคนในสังคมรอบข้างว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่ตนเองกระทำกล่าวง่ายๆว่าไม่เอาใจเขามาใส่ใจเราเพราะไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือต้องสบายต้องได้ไม่ต้องเสียหรือต้องสำเร็จจึงทำให้สังคมเกิดความสับสนว่าสิ่งใดควรทำและสิ่งใดไม่ควรทำสิ่งใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมสิ่งใดถูกกาลเทศะหรือไม่ถูกกาลเทศะบางคนก็กล่าวไปจนถึงการมีสมบัติผู้ดีจึงทำให้เกิดความขัดแย้งกันในสังคมความอคติต่อการทำลายบรรยากาศดีๆของการอยู่ร่วมกันในสังคมทำให้สังคมรอบข้างไม่น่าอยู่แต่ถ้าทุกคนหันมาปรับปรุงบรรยากาศที่ดีในสังคมตั้งแต่หน่วยเล็กจนถึงหน่วยใหญ่ที่สุดจะทำให้สังคมนั้นๆ น่าอยู่มากยิ่งขึ้นและจะพบกับความถ้อยทีถ้อยอาศัยน้ำใจเอื้ออาทรกันและกันการช่วยกันการร่วมมือการทำงานการเกิดความสุขในการอยู่ร่วมกันในครอบครัวและการทำงานท่านผู้ฟังที่เคารพครับมารยาททางสังคมที่ดูเหมือนเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่มีความสำคัญที่ทำให้ครอบครัวหน่วยงานและสังคมของเราน่าอยู่นอกจากจะมีความสามารถในเชิงการทำงานที่ดีเยี่ยมแล้วยังต้องรู้จักรักษากริยามารยาทและจะต้องรู้จักการสมาคมกับผู้อื่นจึงจะเป็นบุคคลที่มีเสน่ห์เพิ่มความสนใจให้กับผู้พบเห็นจึงนับได้ว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตประจำวันดังนั้นเราควรหันกลับมาและเอาใจใส่กับคนรอบข้างอย่างจริงใจด้วยมารยาททางสังคมที่ดีงามให้แก่กันและกันจะทำให้สิ่งดีๆกลับมาสู่สังคมของเรามากยิ่งขึ้นเกิดความรักและความสามัคคีกันในสังคมต่อไปครับจบบทความประจำวันเรื่องการรักษามารยาททางสังคมเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
10: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและนฤนาถแข็งขันอ่าน

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
3: ปุดูทมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ยังเกียมมาหินทานแอนโมแมงสิวเอาเวอ

Tên quê yam tu a tu yun yen a

ินตายันเสียงสิตานโอโตสัตว์เหล่าอยานานาฟิโอ

là thiên giám nhỉ. Ê tiền yêu chiều ơ tiền

比亚桑亚面哦哦哎普伊塞在亚马云变塞哦哟哟带哎就接几超福

ฟังเสียเพื่อนเข้ามาเยี่ยวเสมาหน้าแสงเบื้องแมงเทียวลูกควรนฝันเต่าสะจวงเสียนยามชินจะแปลงหน้าเสียวพระจ้าโอทิมแสงต่อยหมายกงทาวินโอ้โอตามาเสียนานยังการไฟโอเยี่ยมการเดียวเควยเยี่ยมอ่อนสังเอ

ณทิ้งตายทิ้งสายตายฟังคุณแผ่เจตโตต่างอย่าจวงฟิวเติมแสงปีนเสียแสงเลือด

平天赤甲大啊，海苗啊，添啊，空寒在恶念，云集啊，秋家飞啊，年纪那冬烟呢？杨郎哦，听郎。

ใส่เยอะพูนคอยอ้อ

Oh,

Thế giới nào chị

chúng ta nhé, thâu ở chúng ta nhé quê chậm nhất là vì là quan.

Hoàn Phật Sơ Khan Tha Lư Thiên Mây Na Nói Với Chúa Kiếm.

ยนาตายก็แควโอ้คือ

Debes cantar, Kato da piana, yo fung que, chen chen, canatan.

ขอนาตายมาเสียโอคุณมีตาแม่บัวจัวมองยันแม่ลูกก็เคยคุณ

Nhắn tôi tại một kỳ nữa.

ดังสาธุในเจ้าหายามนะสาธุในทุกทุกทุกนาทีเดียวยาเมสาตองะก็แสงเอ๋ทั้งหมดสยาม

ते समसे वर्षे चनान्या सुन्या ओपा हंखा फाए

ปัชนาเป็นอาสัตถุนโอเย็นมันชัดเจนเตะพุ่งแง่เตียนต้องก้อยขวาเปลี่ยนนาสิตูนดีจึงเอ๋ยจึงมีหน้าอย่างโอ้ยโจเออนคู่ต้องชินแค่เอ๋ยเงินคุ้งยืนอีกคู่เปล่าโอ้ยเสียวิสุทธิ์งามตื่นใจเที่ยวตรงนั้นเที่ยวข้าปางเจ้าไม่คุ้มชีจังเออผู้ชายเป็นอันสิ้นเที่ยวยัดเออโกงตาจานวินจังเกิดยานสิ้นแค่ตัว

สังฆานาคินจำเนโอวันว่าเอ๋ยจะงานสุนทรสำเร็จ

เดินอาศัยคิดท้าด้วยบ้านตางเหนื่อยจังเย็นโอ้โหฝนตกเดินอายุตุเชียวนิ่งดูหิน

กนะนี่โอ้เสียนมาสามยาเวเผาตองอาสตุเนมองอานิวตันเทพูโอ้ยหลบเดียวโอ้เดียวชะทา

như ta mẹ sẽ buồn ta ra như ta nhé dân ao đều đi xin điện

0: chiếu với công rồi tiền chiều tài mẹ băng hoa với tay tài ô cha ta ra nguyên cha toàn thao viên ô ô làm nhau biểu biểu chân sáng nhân tu tia ต่อเมื่อเจน
1: ท่านศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยป้องกันประชาชนและกลุ่มเปราะบางจากภัยออนไลน์
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ2570พร้อมมอบแนวทางการทำงานซึ่งเป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์ระยะที่2โดยเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มอบโจทย์เชิงนโยบาย5ประการได้แก่การปรับบทบาทของกองทุนสู่การเป็นภาคีร่วมสร้างสรรค์หรือโคครีเอเตอร์การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานรัฐอย่างกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อพัฒนาผู้ผลิตสื่อท้องถิ่นทั่วประเทศการจัดทำแนวปฏิบัติร่วมและสนับสนุนแพลตฟอร์มดิจิทัลของไทยการสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยจากออนไลน์สำหรับทุกช่วงวัยและการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญานอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้กองทุนปรับลดขั้นตอนและเอกสารของกองทุนเพื่อให้ผู้ผลิตสื่อคุณภาพสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ได้อย่างคล่องตัวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมในฐานะผู้ปกครองว่าปัจจุบันเด็กเยาวชนรวมถึงผู้สูงอายุตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์ได้ง่ายกองทุนสื่อจึงต้องเป็นกลไกหลักในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชนฉลาดใช้สื่ออย่างเท่าเทียมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงมอบนโยบายให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นยึดหลักธรรมาภิบาลมุ่งบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
4: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีรับรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568รอบการบรรจุครั้งที่2ของจังหวัดพัทลุงโอกาสนี้นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการโดยเน้นย้ำให้ทุกคนตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของการเป็นข้าราชการในฐานะผู้ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสมีวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนพร้อมสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วมีมาตรฐานและเกิดความเชื่อมั่นต่อระบบราชการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการยกระดับคุณภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัยโปร่งใสและสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพัทลุงไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
2: กองทัพปากีสถานสามารถสกัดกั้นโดรนของอัฟกานิสถานจำนวน4ลำที่บินเข้ามาในแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้ของปากีสถาน
5: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกองทัพปากีสถานในวันนี้ที่ระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของปากีสถานสามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกลุ่มตอลิบานที่ปกครองอัฟกานิสถานจำนวน4ลำซึ่งบินเข้ามาในแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้ของปากีสถานเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยกองทัพปากีสถานให้คำมั่นว่าจะตอบโต้อย่างรุนแรงหากกลุ่มตอลิบานยังคงกระทำการยั่วยุต่อปากีสถานเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังกองทัพปากีสถานเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทางตะวันออกของอัฟกานิสถานเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายและบาดเจ็บอีก49ราย1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวณฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเ
1: ปิดเบอร์สุนค่า
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: โอดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
3: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้ด้วยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกรับบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่แอป Saluber MD แอป Clinic แอปหมอดีและ LINE Totale Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
4: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
5: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
6: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
5: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรง พวกเองต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
7: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

闲话不能慌啊，阿玛萨，你莫欢迎啊，萨莫啊，阿我李斯莫多次的话被拉我啊，阿我李斯莫把个公麦他啊，今晚啊，สถานี วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วันดูยังอ่ะไหนๆไปเหอะชมโมควานีจิโมจิควาดูอ่ะทีมโมแล้วไปเหอะหนีโมควานีคือสามโมงอ่ะนาทีเนี่ยควานีคือนาเนี่ยจะทีนี้เรียนตัวอย่างขวางอ่ะแต่กระทงมันจะเหอะว่าวิธีว่าโดยจะมองไปเหอะวัยยี่ครึ่งความถี่มาเหอะอลิเชเบอร์ที่ถูกฝรั่งในเนี่ยฝรั่งอ่ะว่าวิธีว่าไปเหอะยี่ระบบอย่างเหอะระบบเอเอ็มอ่ะอะไรแบบว่ายี่ครึ่งความถี่ไปเหอะที่ตู้ลี่เฮียฉีดซื้อโชว์จูเนี่ยคือตัวหลายขวางอ่ะที่ทาวโอระบบไลฟ์สดคือจวงไงฟิสบุยเพ่ไปเหอะสวทเชียงใหม่ค่ะ AM 1476ค่ะอธิบายง่ะมาบอกว่ากดติดตามนะไปเหอะง่ะมีกดติดตามได้ยังบนสุดแพร์วชวรทีดีนี่เกิดของง่ะนี่มีทิ้งยิงอ๋อไม่ยังอ่ะอาวลิสูอาบาบาวขับพารากังอ่ะนี่มีทิ้งยิบะเหงว่าฮัตส์สิ่งยังกันนี่มีทิ้งยิบะเหงแฮปเปอร์เนี่ยแฮปเปอร์ยังอ๋อ

nhà cửa vô chung nhà thì bẹ chua nga à vô giàu lô pa tơ ngô bẹ nhà cửa hẹp phơi nhà thì nhà cửa mà tự bồ nga à vô hẹp phơi nhà pa tơ ngô bẹ nhà niệm từ đi bẹ niệm cửa bẹ hẹp phơi theo vô cái sa sư hoa anu sư à thì chỉ để mình giả là bồ nga đi bẹ nhà chung một nhà cửa số à giàu lô tự à giàu lô tự tự bẹ là bẹ hẹp phơi nhà bẹ mà tự bồ nga pa tơ bẹ hà vô tự là bẹ sân này bẹ ngô áp phơi thì mình giả bồ nga bẹ anya wo zo mo nya ha alishi mi ya alishi ya khnya so yi hen ni ta ti yishin ga yi ko ba nya nga ni to ni zu cho ko ga a de ba wo tai a ba wo ba nya he shi ha ga shi ha ti ni ti ma ni a ni mi ti ni ba he na sa ni huo shi huang ga a ti ni shi huang ga ni mi ti mu ra nga a wo shi ra de ba pi ma nga a ti se ta jin sha ma ngo ba nya nga ti ma he ti a wo มีฮิลุฮีตะปูกามหาเลียมังกรมายาเดกรมทรัพยากรธรณีงาที่เยอะที่ยากรมอุตุนิยมวิทยาที่มีตะปูว่ากุญญิสุงาเตญิสุติเตมาแจ้งเตฝรั่งยาแบบบางกบที่ชีฮาติจุงาที่โฉฮาว่าแมงาแมงเป็นสัตว์สิงาสัตว์สิงาความยังก็ชีฮาสายยังยิ่งคุยตรงนี้โฉสึกูกงาเอาแทบไม่เป็นเหมือนหาคือที่เรียบแบบของงานอาทิตย์บางวันยังยากกรมทรัพยากรธรณีไงยากแจ้งเตือนมาคือพื้นที่เสี่ยงภัยไงว่าคือมีอะไรเชื่อมงานเปรียบความเหมือนหาคือพันเรียบงานมาคือยาหลายพื้นที่ตรงงานภาคเหนืองบวันยังคือจังหวัดแม่ฮ่องสองอ่ะอาทิตย์ยังคือเชียงใหม่ไงอาทิตย์ยังคือเชียงรายอาทิตย์ยังคือจังหวัดตากอาทิตย์ยังคือจังหวัดน่านไงอาทิตย์ยังคือจังหวัดพิษณุโลกไงอาทิตย์บางวันที่ติดกองว่าคือภาคตะวันออกว่าไงจังหวัดจันทบุรีไงอันนี้จังหวัดตราดไงภาคใต้ไปเลยหรือจังหวัดระนองอ่ะอันนี้คือจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตราดไงชาวข้องกับพี่ข้าวที่พื้นที่ธรรมดาจ่าสุโง่เป็นยังไงมาเหอะแต่ยาฝาละจำมือเป็นไงอันนี้บ้างครับหัวไว้ยี่เข่ายี่โด่งไงยาเข่าสามมือติดตาดังไงดูติดตาสถานการณ์ว่าเมื่อฮาเลียบมาว่าสุติดีประกาศแจ้งเตือนยังไงอันนี้บ้างครับหัวมาที่พื้นที่ธรรมดาจ่าบ้างไงอามาแต่เนี่ยฝาละจำบ่เป็นไงอันนี้เดี๋ยววันโยบาจะสูงไงมึงหาคือพันเรียกงูเป็นยังไงมาคือคือยังไม่เจอใช่มึงหาแล้วคือพันเรียกว่าคือเนี่ยแสดงว่าจุ่มพันเรียกว่าไงนกวันโยบาข้อนี้คือสัตว์สื่อยาลามังหอนแล้วปัจฉิกวัยมังหะอันนี้เดี๋ยวว่าอายุดุขุยเคยจะสูบะคือมึงหาคือพันเรียกว่าคืออาจจะเหมียละบ้างหรอว่าอาจจะจมังที่กินง่ายบางอย่างที่เจนเตฟละที่โฉหาสัตว์สื่อยาข้อนี้ไงแต่นี่มีก็พวกข้อนี้ที่ชีฮาสันยังไปคือเดสันยังวันยังสงัดมายาที่มีตัวบวกกุญิสุเตงิสุจะมาที่เจนเตฟลังอ่ะอาทิตย์แรกมาชวนงานนี่มันคือวัวชวนงานปีบ้ามันคืออาทิตย์แรกจะชวนงานอาชีพที่แรกจะบอกคือนี่มีทิ้งยังไปคือเดชีฮาชีฮาทิ้งยังไปคือวัวรัฐบาลกว่ายายื้อหวยด้วยชวนงานอะไรบ้างกว่าวัวยิ่งเสียมาทาวิทยุที่ไปชวนงานเรื่องหนีมุกเกอวุลิสุงบอกคือหนีมุกเกอว่านี่จุ่งไงหนีมุกว่าหนีมุกเกือตัวเชิงเรียบวัวอะไรที่ยิ่งมาวัวรัฐบาลยุ่งหัวไปด้วยไงมีเนี่ยไปคือวันที่หนึ่งเจงไงถึงก็ต้องไปวันที่สิบหกไงวันยุ่งหัวโดยจะไปคือวัวรายการลิสุงเนี่ยคือลาสัตส์ลาทิโดเชงไงอะไรไปคือสันเด็กกระโปรงไปคือไงลาทิจุโมฮิโดงไงอะไรไปวัวชัวร์ท่าไลสวัสดีสุดาคือข้อความไงอาทิตย์ท่าวัววิทยุวันนั้นจะสุดาคือข้อความไงอาทิตย์ไปคือมาสับไปคือไงหลายพื้นที่ไงที่ก็ต้องมาเคลมือหาคือที่เรียกงานบ้าเฉพาะงานมาคนเดียวมาวัดเชิงกันดูแลสุขภาพยังไงมือหาเรียกไปเหอะมือถึงกับโทอาจารย์มือหาโทเสร็จไปเหอะน่าจะพิจารณาคือเกณฑ์นั่งงานน่าจะไปเหอะมาเปลี่ยนชิ้นช่วยชาวงานมือหาเรียกไปเหอะแล้วเคลื่อนจะสุดไปเหอะมอกาบิชัวแต่ถ้าคิดว่าละเอาลงชิ้นไปเหอะสาขาแต่ละเจ้าว่าอิสุโมเดไปเหอะมือหาเรียกไปเหอะที่เรียกมือหามาเกิดผ่านนามังอ่ะมาคือที่จะได้ชมงานอาทิตย์บ้านยังชมว่านี่มีคือน้าปีมากมาคืออาทิตย์ละดวงอาทิตย์ยี่โมกเกิดคนยังคือลีโมพัทยากว่าสัญญาไทยทอดยังมังอายุหัวมาที่ชูฟว่างอ่ะอาทิตย์บ้านคือเสน่ห์ในแนวชมโมคนยี่คือจิมวัวแต่ว่าโมลกว่างอ่ะอาวุชกว่าท่าวิทยุนันจะสูงอ่ะอาทิตย์ดาวไลฟ์สวดที่สุดละคือคือบ่โมงอ่ะอาวุชกว่าท่าคือดูชีดว่ามาอ่ะฟูดาชีดว่ากามีอ่ะว่าจริงอาทิตย์ยังคือน่าจะพิจารณาตัวจริงอ่ะทีนี้การเรียนวัวคือด้วยไงอะไรก็เยอะคือเปลี่ยนยี่ห้อความเยอะกูจริงอ่ะอะไรแบบคือสัญญาไงสัญญาเดือนเนี้ยชมมุ่งความเยอะคือจิ้มวัวแต่ความมุ่งอะไรก็งานนี่มีแบบคือนะปีมากแบบคืออาทิตย์เดือนจงอ่ะห้อความไงสวัสดีครับ

0: ที่5นะคะมีวงล้อทั้งหมด12วงแต่ละวงมีหมายเลข0ถึง9ครบ10หมายเลขและในวันนี้ค่ะท่านประธานกรรมการได้เลือกใช้วงล้อหมายเลข1วงล้อหมายเลข2วงล้อหมายเลข3วงล้อหมายเลข6วงล้อหมายเลข7และวงล้อหมายเลข9เหลืออีก6วงล้อไว้สำรองค่ะต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกยางหมายเลขประจำหลักวงล้อเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเพื่อเสี่ยงลำดับในการตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขว่าจะนำไปตั้งในหลักใดตั้งแต่หลักหน่วยไปจนถึงหลักแสนโดยเริ่มจากหลักที่1หลักที่2หลักที่3หลักที่4หลักที่5และหลักที่6จากนั้นเจ้าหน้าที่จะหมุนภาชนะให้ลูกยางหมายเลขคละกันเพื่อให้ท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาครั้งละ1ลูกว่าจะใช้หลักใดนะคะในการตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลข4ค่ะวงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่4ตั้งที่หลักหน่วยค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข2วงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่2ตั้งที่หลัก10หมายเลขต่อไปนะคะได้หมายเลข1วงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่1ตั้งที่หลักร้อยท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข5วงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่5ตั้งที่หลักพันและหมายเลขต่อไปค่ะได้หมายเลข3วงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่3ตั้งที่หลักหมื่นค่ะและหมายเลขสุดท้ายนะคะได้หมายเลข6ค่ะวงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่6ตั้งที่หลักแสนค่ะเจ้าหน้าที่นะคะได้ติดตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขให้เข้าที่เรียบร้อยนะคะขอเชิญคณะกรรมการตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการออกรางวัลค่ะสำหรับการออกรางวัลที่2และรางวัลที่3ด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพิกนะคะมีลูกปิงปองหมายเลขที่จะใช้ในการออกรางวัลจำนวน12ชุดค่ะแต่ละชุดมีหมายเลข0ถึง9นะคะครบ10หมายเลขและท่านประธานกรรมการได้เลือกใช้ชุดที่2นะคะสำหรับหลักที่6ชุดที่3สำหรับหลักที่1ชุดที่6สำหรับหลักที่3ชุดที่7สำหรับหลักที่4ชุดที่10สำหรับหลักที่2และชุดที่12สำหรับหลักที่5ค่ะเหลืออีก6ชุดไว้สำรองและในวันนี้นะคะสำนักงานค่ะได้รับเกียรติจากข้าราชการจากกรมธนารักษ์นะคะมาร่วมหมุนวงล้อสลับกับพนักงานหมุนวงล้อของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะการออกรางวัลในวันนี้นะคะเป็นการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบใบนะคะและสลากการกุศลจำนวน76ชุดค่ะชุดละ1ล้านฉบับสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบดิจิทัลนะคะ29ชุดชุดละ1ล้านฉบับ1ล้านฉบับค่ะรวมเป็น106ล้านฉบับราคาฉบับละ80บาทค่ะและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักค่ะเ เมื่อคณะกรรมการนะคะได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของวงล้อแล้วท่านประธานกรรมการได้กำหนดให้ตั้งวงล้อไว้ที่หมายเลข9ทั้งหมดค่ะขณะนี้นะคะวงล้อตั้งอยู่ที่หมายเลข999999ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะได้นำลูกบอลสีแทนตำแหน่งรางวัลเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเพื่อเสี่ยงลำดับในการออกรางวัลโดยให้นะคะสีเหลืองแทนตำแหน่งรางวัลที่2มี5รางวัลค่ะเงินรางวัลรางวัลละ 200,000 บาทสีชมพูนะคะแทนตำแหน่งรางวัลที่3มี10รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 80,000 บาทค่ะสีเขียวแทนตำแหน่งรางวัลที่4มี50รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 40,000 บาทและสีน้ำเงินนะคะแทนตำแหน่งรางวัลที่5มี100รางวัลค่ะเงินรางวัลรางวัลละ 20,000 บาทเมื่อท่านประธานกรรมการนะคะนำลูกบอลสีทั้ง4สีเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะหมุนภาชนะให้ลูกบอลสีคละกันค่ะเพื่อให้ท่านประธานกรรมการได้เสี่ยงจับขึ้นมาได้สีอะไรนะคะก็จะทำการออกรางวัลในตำแหน่งนั้นตามลำดับค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาแล้วนะคะได้สีเหลืองค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่2นะคะจะออกรางวัลที่2ด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพิกติดต่อกันไป5รางวัลค่ะโดยท่านประธานกรรมการนะคะจะไปประจำที่เครื่องออกรางวัลและกดปุ่มให้ลูกปิงปองหมายเลขคละกันเมื่อเห็นว่าคละกันดีแล้วจะกดปุ่มเลือกลูกปิงปองหมายเลขลูกปิงปองที่ลอยขึ้นด้านบนของเครื่องทั้ง6หลักคือหมายเลขที่แสดงผลรางวัลค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่2ออกรางวัลที่2ครั้งที่1เลขที่ออกเก้าศูนย์สองสามหกเก้าเก้าศูนย์สองสามหกเก้าออกรางวัลที่2ครั้งที่2เลขที่ออก699829 699829ออกรางวัลที่2ครั้งที่3เลขที่ออก418597 418597ออกรางวัลที่2ครั้งที่4เลขที่ออก476642 476642ออกรางวัลที่2ครั้งที่5ครั้งสุดท้ายเลขที่ออก370059 370059ขอบคุณค่ะรางวัลที่2ออกไปครบแล้วค่ะต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงจับลูกบอลสีขึ้นมาใหม่ค่ะได้สีชมพูนะคะแทนตำแหน่งรางวัลที่3จะออกรางวัลที่3ด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพิกติดต่อกันไป10รางวัลค่ะ
1: พร้อมแล้วจะออกรางวัลที่3ออกรางวัลที่3ครั้งที่1เลขที่ออก222683 222683 ออกรางวัลที่3ครั้งที่2เลขที่ออก231094 231094ออกรางวัลที่3ครั้งที่3เลขที่ออก520943 520943ออกรางวัลที่3ครั้งที่4เลขที่ออก478059 478059ออกรางวัลที่3ครั้งที่5เลขที่ออก046311 046311ออกรางวัลที่3ครั้งที่6เลขที่ออก445814 445814ออกรางวัลที่3ครั้งที่7เลขที่ออก660172 660172ออกรางวัลที่3ครั้งที่8เลขที่ออก234654 234654ออกรางวัลที่3ครั้งที่9เลขที่ออก406138 406138ออกรางวัลที่3ครั้งที่10ครั้งสุดท้ายเลขที่ออก300311 300311ขอบคุณค่ะ
0: รางวัลที่3ออกไปครบแล้วค่ะต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงจับลูกบอลสีขึ้นมาใหม่ค่ะได้สีน้ำเงินนะคะแทนตำแหน่งรางวัลที่5จะออกรางวัลที่5ด้วยอุปกรณ์วงล้อติดต่อกันไป100รางวัลค่ะ

0: ู้ให้เกียรติมาร่วมหมุนวงล้อในชุดนี้นะคะเป็นข้าราชการจากกรมธนารักษ์ค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่5ออกรางวัลที่5ครั้งที่1เลขที่ออก275957 275957ออกรางวัลที่5ครั้งที่2 576126 576126ออกรางวัลที่5ครั้งที่3 383204 383204ออกรางวัลที่5ครั้งที่4 507024 507024ออกรางวัลที่5ครั้งที่5 341177 341177ออกรางวัลที่5ครั้งที่6 698 818 698 818ออกรางวัลที่5ครั้งที่7 714 198 714 198ออกรางวัลที่5ครั้งที่8 926 738 926 738ออกรางวัลที่5ครั้งที่9 240 490 240 490ออกรางวัลที่5ครั้งที่10 411 656 411 656ออกรางวัลที่5ครั้งที่11 608 027 608 027ออกรางวัลที่5ครั้งที่12 430 432 430 432ออกรางวัลที่5ครั้งที่13 822015 822015ออกรางวัลที่5ครั้งที่14 905 921 905 921ออกรางวัลที่5ครั้งที่15 224 642 224 642ออกรางวัลที่5ครั้งที่16 261007 261007ออกรางวัลที่5ครั้งที่17 689 184 689 184ออกรางวัลที่5ครั้งที่18 405177 405177ออกรางวัลที่5ครั้งที่19 149470 149470ออกรางวัลที่5ครั้งที่20 638 661 638 661ออกรางวัลที่5ครั้งที่21 829 122 829 122ออกรางวัลที่5ครั้งที่22 286 024 286 024ออกรางวัลที่5ครั้งที่23 709 601 709 601ออกรางวัลที่5ครั้งที่24 756441 ออกรางวัลที่5ครั้งที่25 402254 402254ออกรางวัลที่5ครั้งที่26 513171 513171ออกรางวัลที่5ครั้งที่27 812380 812380ออกรางวัลที่5ครั้งที่28 848247 848247ออกรางวัลที่5ครั้งที่29 362630 362630ออกรางวัลที่5ครั้งที่30 078054 078054ออกรางวัลที่5ครั้งที่31 498357 498357ออกรางวัลที่5ครั้งที่32 589264 589264ออกรางวัลที่5ครั้งที่33 446985 446985ออกรางวัลที่5ครั้งที่34 525825 525825ออกรางวัลที่5ครั้งที่35 763143 763143ออกรางวัลที่5ครั้งที่36 070324 070324ออกรางวัลที่5ครั้งที่37 713919 713919ออกรางวัลที่5ครั้งที่38 402963 402963ออกรางวัลที่5ครั้งที่39 959268 959268ออกรางวัลที่5ครั้งที่40 427076 427076ออกรางวัลที่5ครั้งที่41 863251 863251ออกรางวัลที่5ครั้งที่42 848258 848258ออกรางวัลที่5ครั้งที่43 723167 723167ออกรางวัลที่5ครั้งที่44 314859 314859ออกรางวัลที่5ครั้งที่45 564766 564766ออกรางวัลที่5ครั้งที่46 188824 188824ออกรางวัลที่5ครั้งที่47 731135 731135ออกรางวัลที่5ครั้งที่48 851201 851201 ออกรางวัลที่5ครั้งที่49 493716 493716ออกรางวัลที่5ครั้งที่50 273490 273490ขอบคุณค่ะจะเปลี่ยนพนักงานหมุนชุดใหม่ค่ะออกรางวัลที่5ครั้งที่51 616117 616117ออกรางวัลที่5ครั้งที่52 517309 517309ออกรางวัลที่5ครั้งที่53 477189 477189ออกรางวัลที่5ครั้งที่54 491077 491077ออกรางวัลที่5ครั้งที่55 138943 138943ออกรางวัลที่5ครั้งที่56 522616 522616ออกรางวัลที่5ครั้งที่57 081768 081768ออกรางวัลที่5ครั้งที่58 992570 992570ออกรางวัลที่5ครั้งที่59 462692 462692ออกรางวัลที่5ครั้งที่60 787695 787695ออกรางวัลที่5ครั้งที่61 957 900 957 900ออกรางวัลที่5ครั้งที่62 499 924 499 924ออกรางวัลที่5ครั้งที่63 527แปดสองแปดห้าสองเจ็ดแปดสองแปดออกรางวัลที่ห้าครั้งที่64 905379 905379ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่65 410439 410439ออกรางวัลที่5ครั้งที่66 807989 807989ออกรางวัลที่5ครั้งที่67 952044 952044ออกรางวัลที่5ครั้งที่68289457 289457ออกรางวัลที่5ครั้งที่69 435730 435730ออกรางวัลที่5ครั้งที่70 997 829 997 829ออกรางวัลที่5ครั้งที่71 950365 950365
1: ออกรางวัลที่5ครั้งที่72 876663 876663ออกรางวัลที่5ครั้งที่73 544479 544479ออกรางวัลที่5ครั้งที่74 359 945 359 945ออกรางวัลที่5ครั้งที่75 682 683 682 683ออกรางวัลที่5ครั้งที่76 365002 365002ออกรางวัลที่5ครั้งที่77 463 543 463 543ออกรางวัลที่5ครั้งที่78 496479 496 479ออกรางวัลที่5ครั้งที่79 750 459 750 459ออกรางวัลที่5ครั้งที่80 755 756 755 756ออกรางวัลที่5ครั้งที่81 385 367 385 367ออกรางวัลที่5ครั้งที่82 416 005 416 005ออกรางวัลที่5ครั้งที่83 426 307 426 307ออกรางวัลที่5ครั้งที่84 617 492 617 492ออกรางวัลที่5ครั้งที่85 624 516 624 516ออกรางวัลที่5ครั้งที่86 990 309 990 309ออกรางวัลที่5ครั้งที่87 586 905 586 905ออกรางวัลที่5ครั้งที่88 329 424 329 424ออกรางวัลที่5ครั้งที่89 392 643 392 643ออกรางวัลที่5ครั้งที่90 296 965 296 965ออกรางวัลที่5ครั้งที่91 924 098 924 098ออกรางวัลที่5ครั้งที่92 640 183 640 183ออกรางวัลที่5ครั้งที่93 041 327 041 327ออกรางวัลที่5ครั้งที่94 677 875 677 875ออกรางวัลที่5ครั้งที่95 250 378 250 378ออกรางวัลที่5ครั้งที่96 704 495 704 495ออกรางวัลที่5ครั้งที่97 542344 ออกรางวัลที่5ครั้งที่98 296560 296560ออกรางวัลที่5ครั้งที่99 938287 938287ออกรางวัลที่5ครั้งที่100ครั้งสุดท้าย884564 884564ขอบคุณค่ะ
2: รางวัลที่5ออกไปครบแล้วค่ะต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงจับลูกบอลสีขึ้นมาใหม่และสีสุดท้ายนะคะสีเขียวค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่4จะออกรางวัลที่4ด้วยอุปกรณ์วงล้อติดต่อกันไป50รางวัลค่ะ
0: ผู้ให้เกียรติมาร่วมหมุนวงล้อในชุดนี้นะคะเป็นข้าราชการจากกรมธนารักษ์ค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่4ออกรางวัลที่4ครั้งที่1เลขที่ออก984949 984949ออกรางวัลที่4ครั้งที่2668051 66ออกรางวัลที่4ครั้งที่3 2638และยิ่งฝากย้ำความยิ่งใหญ่อีกครั้งผ่านทางนิทรรศการลามอสอองมาเกสเซนักพิพิธภัณฑ์มูเซเดอร์ซาเดียกอร์ติสที่กรุงปารีสซึ่งจัดแสดงฉลองพระองค์และงานหัตถกรรมชั้นสูงกว่า200รายการสู่สายตาชาวโลกผ้าไทยหน้าหัตถกรรมจริงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องแต่งกายนะครับเป็น
1: ออกรางวัลที่4ครั้งที่7253685 ออกรางวัลที่4ครั้งที่8 200616 200616ออกรางวัลที่4ครั้งที่9 814794 814794ออกรางวัลที่4ครั้งที่10 554212 554212ออกรางวัลที่4ครั้งที่11 217541 217541ออกรางวัลที่4ครั้งที่12 771811 771811ออกรางวัลที่4ครั้งที่13 384628 384628ออกรางวัลที่4ครั้งที่14 949 936 949 936ออกรางวัลที่4ครั้งที่15 775047 775047ออกรางวัลที่4ครั้งที่16 310091 310091ออกรางวัลที่4ครั้งที่17 814921 814921
0: ออกรางวัลที่4ครั้งที่18 252455 252455ออกรางวัลที่4ครั้งที่19 404995 404995ออกรางวัลที่4ครั้งที่20 388 309 388 309ออกรางวัลที่4ครั้งที่21 342 395 342 395ออกรางวัลที่4ครั้งที่22 507 464 507 464ออกรางวัลที่4ครั้งที่23 636 781 636 781ออกรางวัลที่4ครั้งที่24 075 283 075 283ออกรางวัลที่4ครั้งที่25 065 344 065 344ออกรางวัลที่4ครั้งที่26 889 452 889 452ออกรางวัลที่4ครั้งที่27 835 545 835 545ออกรางวัลที่4ครั้งที่28 150 458 150 458ออกรางวัลที่4ครั้งที่29 482 286 482 286ออกรางวัลที่4ครั้งที่30 979 888 979 888ออกรางวัลที่4ครั้งที่31 449 522 449 522ออกรางวัลที่4ครั้งที่32 878 386 878 386ออกรางวัลที่4ครั้งที่33 638 136 638 136ออกรางวัลที่4ครั้งที่34 327 655 327 655ออกรางวัลที่4ครั้งที่35 467 495 467 495ออกรางวัลที่4ครั้งที่36 051 208 051 208ออกรางวัลที่4ครั้งที่37 284 925 284 925ออกรางวัลที่4ครั้งที่38 627 173 627 173ออกรางวัลที่4ครั้งที่39ศูนย์หนึ่งเก้าแปดศูนย์แปดศูนย์หนึ่งเก้าแปดศูนย์แปดออกรางวัลที่4ครั้งที่40 553 453 553 453ออกรางวัลที่4ครั้งที่41 464 773 464 773
1: ออกรางวัลที่4ครั้งที่42 403743 403743ออกรางวัลที่4ครั้งที่43 552750 552750ออกรางวัลที่4ครั้งที่44 322018 322018ออกรางวัลที่4ครั้งที่45797193 797193ออกรางวัลที่4ครั้งที่46 061037 061037ออกรางวัลที่4ครั้งที่47 690707 690707ออกรางวัลที่4ครั้งที่48 789285 789285ออกรางวัลที่4ครั้งที่49 333429 333429ออกรางวัลที่4ครั้งที่50ครั้งสุดท้าย956549 956549
2: ขอบคุณค่ะรางวัลที่4ออกไปครบแล้วค่ะรางวัลที่2ที่3ที่4และที่5ออกไปครบแล้วนะคะต่อไปค่ะจะทำการออกรางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งและรางวัลที่1ด้วยอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี1สำหรับรางวัลพิเศษสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักจะออกเป็นลำดับสุดท้ายค่ะการออกรางวัลด้วยวิธีนี้นะคะผู้ทำการออกรางวัลจะเป็นกรรมการออกรางวัลทั้งหมดค่ะโดยประธานกรรมการจะเสี่ยงจับหมายเลขกรรมการขึ้นมา6ท่านว่ากรรมการท่านใดจะได้เป็นผู้ออกรางวัลค่ะขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่กำลังนำหมายเลขกรรมการเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเพื่อให้ท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาครั้งละ1หมายเลขค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาแล้วนะคะกรรมการขั้นแรกได้แก่กรรมการหมายเลข7ค่ะเป็นผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินคุณชัดชัยโอนอ่อนค่ะผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินที่7กรรมการท่านที่2นะคะได้แก่กรรมการหมายเลข2ค่ะคุณธนศักดิ์สุขรัตนชัยกุลนะคะเลขานุการกรมการปกครองค่ะกรรมการท่านที่3ได้แก่กรรมการหมายเลข9ผู้แทนสื่อมวลชนนะคะคุณสอนรามเทพพิทักษ์หรือคุณหนุ่มนักร้องนักแสดงค่ะกรรมการท่านที่4ได้แก่กรรมการหมายเลข8ผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณอุดมชัยนุชทัศน์ค่ะผู้อำนวยการส่วนการอนุญาตการพนันและค้าของเก่าสำนักงานสอบสวนและนิติการกรรมการท่านที่5ได้แก่กรรมการหมายเลข1ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.รวินวงศ์อุไรนะคะกรรมการบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนค่ะและกรรมการท่านสุดท้ายนะคะได้แก่กรรมการหมายเลข6ค่ะเป็นผู้แทนกระทรวงการคลังค่ะคุณกิตติยาแก้วสุขโขนะคะผู้อำนวยการส่วนระบบการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเมื่อได้กรรมการออกรางวัลครบแล้วนะคะต่อไปท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบบัตรหมายเลข1ถึง6ให้กรรมการออกรางวัลท่านละ1หมายเลขเพื่อติดบัตรไว้ที่บริเวณอกเสื้อด้านซ้ายค่ะเ ในงวดวันที่16กรกฎาคม2569นะคะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักณอาคารออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ด้วยเครื่องตรวจโลหะแบบมือถือหากตรวจพบโลหะอุปกรณ์ตรวจจะส่งสัญญาณเสียงพร้อมแสดงไฟสัญญาณสีแดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกรางวัลประกอบด้วย 1. ภาชนะพลาสติกทรงกลม 2. ตลับพลาสติกทึบแสงแบบเกลียวชุดละ10ตลับใช้บรรจุลูกบอลหมายเลข 3. ลูกบอลหมายเลขที่มีหมายเลข0ถึง9ลูกละ1หมายเลขชุดละ10ลูกค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะขอเชิญร่วมรณรงค์ซื้อขายสลากตามราคา80บาทเพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมและโปร่งใสไม่สนับสนุนการจำหน่ายเกินราคาด้วยการสนับสนุนผู้ค้าสลากที่ปฏิบัติตามกติกานะคะรวมทั้งจุดจำหน่ายในโครงการสลาก80และสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะขณะนี้นะคะได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ออกรางวัลเสร็จสิ้นแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะแสดงลูกบอลหมายเลขว่ามีหมายเลขครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ก่อนบรรจุในตลับพลาสติกทึบแสงแบบเกลียวแล้วใส่ลงไปในอุปกรณ์ออกรางวัลทั้ง6หลักครั้งละ1ลูกโดยเริ่มจากหมายเลข1
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับรางวัลด้านการบริหารจัดการคุณภาพยอดเยี่ยมประจำปี2569จากสมาคมยุโรปเพื่อการวิจัยคุณภาพหรือ ESQRรางวัลนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในการบริหารจัดการการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานระดับสากลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
0: หมายเลข2
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนให้ซื้อสลากโดยไม่วางแผนทางการเงินขอย้ำว่าการซื้อสลากเพื่อเสี่ยงโชคไม่ใช่การลงทุนควรศึกษาโอกาสในการถูกรางวัลหากท่านกังวลว่าเสร็จติดการซื้อสามารถรับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์ JO Call Center 02-538-9999 กด9ค่ะ
0: หมายเลข3
1: ขอเตือนพี่น้องประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อผู้บริหารหรือดัดแปลงภาพด้วย AI เผยแพร่บน TikTok หลอกลวงว่ามีเลขเด็ดซึ่งทั้งหมดเป็นการหลอกลวงทั้งสิ้นนะคะอย่าลงเชื่ออย่าแชร์ต่อและอย่ากดลิงก์ค่ะหรือกดเข้าร่วมกลุ่มใดๆเพราะท่านอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและอาจสูญเสียทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ค่ะ
0: หมายเลข4
1: ขอแจ้งข้อมูลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบดิจิทัลนะคะเมื่อวันที่16กรกฎาคม2569จำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังจำนวน29ล้านฉบับมีตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบดิจิทัลจำนวนกว่า 52,000 รายค่ะ
0: หมายเลข5
1: ขอเตือนผู้ขายสลากไม่ขายสลากแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีค่ะและไม่ควรให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงการเสี่ยงโชคไม่ว่ารูปแบบใดรวมถึงไม่ขายสลากในสถานศึกษาหรือบริเวณใกล้เคียงค่ะ
0: หมายเลข6
2: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้บริการจ่ายเงินรางวัล Drive to Service ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เว้นวันหยุดทำการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ในเวลา 7:30 นถึง 15:00 นไม่หยุดพักเที่ยงค่ะ
0: หมายเลข7
2: สำนักงานเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวเพื่อขอรับเงินรางวัลสลากงวดวันที่1กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์ www.glo.or.th หรือแอปพลิเคชัน JO Lottery Official โดยเริ่มจองได้ตั้งแต่วันนี้เวลา 18:00 นเป็นต้นไปค่ะ
0: หมายเลข8
2: สำนักงานขอเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อมิจฉาชีพนำเสนอขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าจริงนะคะเพราะตามข้อเท็จจริงแล้วไม่มีใครยอมเสียเปรียบนำเงินรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่าไปแลกเปลี่ยนกับการขายต่อที่ได้มูลค่าต่ำกว่าค่ะ
0: หมายเลข9
2: การจำหน่ายสลากเกินราคาถือว่าเป็น

การกระทำผิดพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทและจะถูกตัดสิทธิ์เป็นตัวแทนจำหน่ายและยกเลิกการลงทะเบียนผู้ซื้อจองล่วงหน้าเนื่องจากทำผิดหลักเกณฑ์ค่ะและหมายเลข0เจ้าหน้าที่ได้แสดงรูปบนหมายเลขเป็นที่ครบถ้วนถูกต้องทุกหลักแล้วนะคะจากนั้นจะมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้รูปบนหมายเลขคละกัน

ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกยางหมายเลขประจำหลักอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2หลักที่3หลักที่4หลักที่5และหลักที่6เข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมจากนั้นเจ้าหน้าที่จุ่มภาชนะให้ลูกยางหมายเลขละกันเพื่อให้ท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาครั้งละ1หลักว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดนะคะออกรางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งเงินรางวัลรางวัลละ 4,000 บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3หลักที่4หลักที่6ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1โดยเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคละกันเมื่อท่านประธานกรรมการเห็นว่าคละกันดีแล้วจะกดออดสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงที่รองรับด้านหน้าและเจ้าหน้าที่จะนำลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับทึบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1

ลูกแม่3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก0 0 1 0 0 1ฝ่ายครั้งนะคะรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก0 0 1ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดนะคะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่4หลักที่5ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2พร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2

รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก980980แฟนครับนะคะรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก980รางวัลเลขหน้า3ตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปนะคะจะทำการออกรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งเงินรางวัลรางวัลละ 4,000 บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่3หลักที่4ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1พร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก304304ไฟครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก304ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดนะคะออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่3หลักที่5ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2พร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2

0: ็คิดถึงการออกแบบแล้วว่าจะออกแบบด้วยแบบไหนนะคะสำหรับปีนี้นะคะเราก็จะเริ่มมาตั้งแต่วันที่28นะคะ28
1: รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก5 3 1 5 3 1ไปครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก5 3 1รางวัลเลขท้าย3ตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปนะคะจะทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวค่ะ1ครั้งเงินรางวัลละ 2,000 บาทจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1
0: แสงเสียงประกอบขบวนแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืนซึ่งปีนี้นะคะเขาก็
1: อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1และหลักที่3ออกรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะผู้ที่จะทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวหลักหน่วยคือผู้แทนกระทรวงการคลังค่ะคุณกิตติยาแก้วสุขโขผู้อำนวยการส่วนระบบการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังค่ะและหลัก10คือรองศาสตราจารย์ดร.รวินวงศ์อุไรนะคะกรรมการบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย2ตัวเลขท้าย2ตัวงวดวันที่1กรกฎาคม2569เลขที่ออก6 2 6 2ฟังครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่1กรกฎาคม2569เลขที่ออก6 2รางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวและรางวัลเลขท้าย2ตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปนะคะจะทำการออกรางวัลที่1ค่ะจำนวน1รางวัลนะคะเงินรางวัลละ6ล้านบาทค่ะรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1มี2รางวัลนะคะเงินรางวัลละ 100,000 บาท
0: ก็จะประมาณนี้ทั้งเช้าแล้วก็เย็น
1: พร้อมแล้วจะออกรางวัลที่1

ขณะนี้นะคะลูกบอลหมายเลขทั้ง6หลักตกลงที่รองรับเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากท่านประธานกรรมการค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะจะเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ซื้อจองล่วงหน้าทำรายการสลากซื้องวดวันที่16กรกฎาคม2569ในวันที่4กรกฎาคม2569และสลากจองล่วงหน้างวดวันที่1สิงหาคม2569ในวันที่5กรกฎาคม2569โดยแบ่งเป็น2รอบค่ะรอบแรกนะคะตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีถึง 10:00 นค่ะหากจำหน่ายไม่หมดนะคะจะเปิดให้ทำรายการจองรอบที่2ในเวลา 15:00 นถึง 16:00 นค่ะเมื่อได้ลูกบอลครบทั้ง6ลูกแล้วนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกบอลไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลเปล่าซึ่งแยกไว้ต่างหากค่ะและเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขละกันค่ะต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณอัครุตสนธยานนท์ค่ะอธิบดีกรมธนารักษ์นะคะจะทำการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาครั้งละ1หลักค่ะว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดนะคะเสี่ยงลูกบอลหมายเลขเรียงลำดับก่อนหลังแล้วนำลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ในหลักของตนเองค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลข2กรรมการออกรางวัลประจำหลักหมื่นนะคะผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะคุณชัดชัยโอนอ่อนผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินที่7จะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลำดับแรกค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลขหนึ่งนะคะกรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนค่ะรองศาสตราจารย์ดร.รวินวงศ์อุไรค่ะกรรมการบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลำดับต่อไปท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข5กรรมการออกรางวัลประจำหลัก10นะคะคุณธนศักดิ์สุขรัตนชัยคุณค่ะเลขานุการกรมการปกครองนะคะจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลำดับต่อไปและหมายเลขต่อไปนะคะได้หมายเลข6ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยนะคะเป็นผู้แทนสื่อมวลชนค่ะคุณสอนรามเทพพิทักษ์นะคะหรือคุณหนุ่มนักแสดงนักร้องค่ะจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลำดับต่อไปท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะได้หมายเลข4กรรมการออกรางวัลประจำหลักร้อยนะคะเป็นผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณอุดมชัยนุชทัศน์นะคะผู้อำนวยการส่วนการอนุญาตการพนันและค้าของเก่าสำนักงานสอบสวนและนิติการค่ะจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลำดับต่อไปและหมายเลขสุดท้ายนะคะได้หมายเลข3ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักพันนะคะเป็นผู้แทนกระทรวงการคลังค่ะ
คุณกิติยาแก้วสุโขผู้อเมริกันส่วนระบบการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังจะเปิดช่องให้ลูกบอลตกลงเป็นท่าสุดท้ายค่ะเมื่อกรรมการออกรางวัลทั้ง6ท่านนะคะเสียงลูกบอลครบแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักขณะนี้นะคะพร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วรางวัลที่1งวดวันที่1กรกฎาคม2569เลขที่ออกเจ็ดห้าหนึ่งสี่เก้าห้าเจ็ดห้าหนึ่งสี่เก้าห้าฝ่ายครั้งนะคะรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2569เลขที่ออกเจ็ดห้าหนึ่งสี่เก้าห้าโดยที่รางวัลที่หนึ่งค่ะมีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งจำนวน2รางวัล นะคะเลขที่ถูกรางวัลคือ751494 751494และ751496 751496สำหรับผลรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักซึ่งมาจากผลรางวัลที่1และรางวัลเลขท้าย2ตัวของสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักงวดวันที่1กรกฎาคม2569มีดังต่อไปนี้ค่ะรางวัล3ตรงนะคะมีจำนวน1หมายเลขได้แก่หมายเลข495 495เงินรางวัลนะคะ 1,650 บาทค่ะรางวัล3สลับหลักนะคะมีจำนวน5หมายเลขค่ะได้แก่หมายเลข459 459หมายเลข549 549หมายเลข594 594หมายเลข945 945และหมายเลข954 954ค่ะเงินรางวัลนะคะ458บาทค่ะรางวัล2ตรงนะคะมีจำนวน1หมายเลขค่ะได้แก่หมายเลข62 62เงินรางวัลนะคะ480บาทค่ะต่อไปนะคะจะทำการออกรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักค่ะจำนวน1รางวัลค่ะโดยท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงจับหมายเลขกรรมการขึ้นมา1ท่าน

0: จัดงบประมาณปี2570ใช้ฐานศูนย์เพื่อเดินหน้าปฏิรูปงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายรัฐ
1: นายภรจรกฤษณานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าการจัดทำงบประมาณปี2570เป็นการวางแผนภายใต้แนวคิดงบประมาณฐานศูนย์ซึ่งไม่ใช่งบประมาณไร้อนาคตแต่เป็นการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณของประเทศเพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐมีความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการปรับโครงสร้างการจัดเก็บรายได้และการบริหารงบประมาณใหม่เพื่อให้ระบบงบประมาณของประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืนส่วนข้อกังวลเรื่องรายจ่ายประจำที่มีสัดส่วนสูงส่งผลให้งบประมาณลงทุนลดลงนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลอยู่ระหว่างศึกษาและพิจารณาแนวทางปรับปรุงเพื่อเพิ่มสัดส่วนงบลงทุนในระยะต่อไปวัฒนาตระเกตรายงาน
0: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่บุกทลายเครือข่ายเว็บพนันรวบแอดมินคาบ้านพักพบเงินหมุนเวียนกว่า21ล้านบาทเร่งล่าผู้ร่วมขบวนการ
2: พันตำรวจโทอานนท์เชิดชูตระกูลทองรองผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมหมายค้นศาลจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจค้นเป้าหมาย2จุดเพื่อทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์หลังสืบสวนพบว่ามีกลุ่มบุคคลลักลอบเปิดเว็บพนันออนไลน์ให้บริการการพนันหลากหลายรูปแบบทั้งสล็อตคาสิโนและทายผลฟุตบอลออนไลน์โดยมีเงินหมุนเวียนในเครือข่ายกว่า21ล้านบาทจึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับและหมายค้นก่อนเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจคนจุดแรกเป็นบ้านพักในพื้นที่หมู่11ตำบลทุ่งสะโตกอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มนายสหภาพอายุ32ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ในข้อหาสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์โดยผู้ต้องหารับสารภาพว่าทำหน้าที่เป็นแอดมินเว็บไซต์พนันออนไลน์ชื่อเคโน168มีหน้าที่ตอบแชทลูกค้าโดยได้รับค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาทส่วนจุดที่2เป็นบ้านพักในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้พักอาศัยแต่จากการตรวจค้นร่วมกับนิติบุคคลพบพยานหลักฐานดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและโฆษณาเว็บไซต์เคโน168ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของผู้ต้องหาจุดแรกพร้อมเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการและผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าวมาดำเนินคดีต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: จังหวัดตรังเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรตลอด24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วม
3: นายทรงกรดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรตลอด24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมรวมถึงพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันนอกจากนี้ได้ติดตามตรวจสอบซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำต่างๆให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลการขึ้นลงของน้ำทะเลโดยทำการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักอย่างต่อเนื่องตลอดจนเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือระบบสื่อสารเพื่อบูรณาการความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1มิถุนายน2569รางวัลที่1เลขที่ออก7 5 1 4 9 5รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก6 2รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก3 0 4และ5 3 1รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก0 0 1และ9 8 0น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้

0: สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
3: Action ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยซิปของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคปภ.พร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อคู่ซิปของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคปภ.1186 Line Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
5: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
4: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
6: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.ประกอบกิจการถูกหลักผู้พักอุ่นใจด้วยประกันภัยคุ้มครองผู้พักในห้องพักประกันภัยคุ้มครองผู้พักในห้องพักเป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักโดยมีความคุ้มครองดังนี้ 1. กรณีการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงของผู้พักอันเป็นผลมาจากห้องพักเกิดไฟไหม้ระเบิดหรือผู้พักถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นขณะพักอยู่ในห้องพัก 2. ค่ารักษาพยาบาลของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ระเบิดถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นในขณะพักในห้องพัก 3. ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ระเบิดซึ่งเกิดขึ้นที่หอพักผู้ที่จะต้องจัดทำประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพักก็คือผู้ประกอบกิจการหอพักโดยต้องจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักเรื่องหลักเกณฑ์การจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายทรัพย์สินของผู้พักตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่โทร053 112 7302

0: ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกและบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่ Absoluber MD แอปคลินิกแอปหมอดีและ LINE Totale Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

林姐妹啊哟，呀您小肚啊姐，您呀会哦。

xấu thì giảm đồ mai.

Papiam. Papiam. Oh, Tano. Mio Tano.

光哦，家搬来就一来年走喽，我那买手边的桃子哦，光哦，在家一顿那钱钱了哦。มาใจเลิกมองใจเออ

在电台呢酒楼光嘎最快乐闻都烟哦

一路对小杨江来救你家你那这样微笑

เสียมอตาสูเวเสียต่ออาจจะไม่ยามเป็นอะไรหรอนาอย่าง

这样呢不大有人啊让你为这干啊怎么样

ตลอดเยไงโอ้ยจับตาสบายหน้าตาโมเดลโอ้เสียเมื่อเช้าไม่อ่อนใจเวียน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันไทยมาเลเซียเห็นชอบเดินหน้าเร่งตรวจสอบมาตรการควบคุมสุขอนามัยกุ้งไทย5สายพันธุ์คาดการสถานการณ์คลี่คลายและส่งออกได้ตามปกติภายใน30วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ไทยมาเลเซียเห็นชอบเดินหน้าเร่งตรวจสอบมาตรการควบคุมสุขอนามัยกุ้งไทย5สายพันธุ์คาดการสถานการณ์คลี่คลายและส่งออกได้ตามปกติภายใน30วัน
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเดินทางเข้าหารือกับนายดาโตะซีรีโมฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียณประเทศมาเลเซียว่าเพื่อหารือถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซียมีการประกาศควบคุมกุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวซึ่งทั้ง2ฝ่ายได้หารือร่วมกันและตกลงที่จะช่วยกันเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยหรือ SPS เพื่อให้สามารถนำเข้าส่งออกได้ตามปกติทั้งนี้คาดว่าหากมีการเร่งตามการหารือกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวน่าจะใช้เวลาอีกไม่เกิน30วันนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยหารือถึงกรณีที่ประเทศไทยจะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียด้วยโดยมาเลเซียรับปากว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียได้โดยเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยว่าสำหรับสาเหตุที่มาเลเซียได้ออกประกาศควบคุมกุ้งจากประเทศไทยนั้นฝ่ายมาเลเซียได้ให้เหตุผลว่าขณะนี้มาเลเซียกำลังมีมาตรการใหม่เพื่อดูแลมาตรฐานการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรภายในประเทศมาเลเซียและได้มีการเริ่มใช้มาตรการนี้แล้วอย่างไรก็ตามจากการหารือในครั้งนี้เชื่อว่าจากนี้ประเทศไทยจะสามารถส่งออกกุ้งมายังมาเลเซียได้ตามปกติชาวนันมาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงงบปภกว่า 4,800 ล้านบาทแบ่งเป็นงบป้องกันและงบเตรียมพร้อมย้ำบูรณาการงบประมาณทุกหน่วยงานตามภารกิจ
7: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังฝ่ายค้านอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสัดส่วนงบประมาณด้านการป้องกันที่ยังมีไม่มากโดยระบุว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมกว่า 4,800 ล้านบาทแบ่งเป็นงบประมาณด้านการป้องกันและลดผลกระทบกว่า300ล้านบาท และงบประมาณด้านการเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพกว่า 3,400 ล้านบาทครอบคลุมการดำเนินงานด้านการป้องกันและเตรียมความพร้อมอาทิการฝึกซ้อมรับมือสถานการณ์การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยและการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่นายเจเศษย้ำว่างบประมาณด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่ได้อยู่เฉพาะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นแต่ยังมีการจัดสรรกระจายไปยังหน่วยงานและกระทรวงต่างๆตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการเพื่อให้การบริหารจัดการภัยพิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติสวิสาประชุมมารายงาน
1: เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยเตรียมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าโครงการแลนด์บริดจ์วันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อตรวจสอบสมมติฐานอย่างรอบด้าน
8: นายอนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยความคืบหน้าโครงการแลนด์บริดจ์เชื่อมโยงการขนส่งอ่าวไทยและอันดามันโดยระบุว่าในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้ได้นัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าของโครงการเพื่อรับฟังข้อมูลและปรับปรุงสมมติฐานให้เป็นปัจจุบันโดยจะมุ่งเน้นใน3ด้านหลักคือด้านพาณิชย์พิจารณาความสมเหตุสมผลของปริมาณสินค้าด้านการขนส่งถ่ายลำสินค้าวิเคราะห์ขีดความสามารถในการดึงดูดสายการเดินเรือระดับโลกท่ามกลางท่าเรือคู่แข่งในภูมิภาคและด้านการปฏิบัติงานประเมินต้นทุนและระยะเวลาในการขนย้ายสินค้าข้ามฝั่งทะเลนอกจากนี้ที่ประชุมจะร่วมประเมินความจำเป็นของร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC ว่ามีความจำเป็นต้องตรากฎหมายใหม่หรือไม่หรือสามารถปรับใช้กฎหมายเดิมที่มีอยู่เพื่อพัฒนาโครงการแบบค่อยเป็นค่อยไปพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่อย่างรอบด้านโดยสสช.จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางรวบรวมข้อสรุปทั้งหมดเพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนสิงหาคมนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้โหชอเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

าลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเร้าก
7: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กุยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ทงเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุงเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่ลอชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

胡得求胎得路生真买路是好哈路蒙一路被哈奥扎杨生族被哈头是好朱丁朱朝丁杨庄都被哈头是好狗香丁朱狗乙丁昌等的商 AM เออีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเดินหัวมองยอเป้ลูมองสวดเล่าซอกกันนงเต่า

鸟中一种呢，这个的名长，说老朱啊，努完，扑努第一路，向林都上二层直播，找找朱啊，努完江朱啊，路一里，哎，搞像都扎个刚努努哟，那朱啊，毕竟江朱啊，路一里，哎，搞一都扎个刚毕竟哟哟，上努哟，面上到。นัวกูยอจัวเสียงว่างรงชาดอกอันจอนตูสูต้องจัวฮารุมองดอกลู่เสียงจังใหม่ตวนจื้ออีจงนะจุกตีนิ่งจังสุดเล่ามาอวนเต้หนัวหนูเจ็บกูเต้าจออีช่างลู่จ้ากูยอสงปอเฮาอีช่างลู่จ้ากูมัวลุ่มเบฮาตาจื้อเจ้าอัวจื้อเจ้าเมืองอวนย่างมากุมอจลูจอจัวเป้สวดเล่าเตาลูกงเกลอเจอเกตังเล่ามาอวนได้หนัวหนูเจกูทอเป้จอนาจุกตินิ่งจังพงยูสวดเล่ากุมิงกังลูใช้ฮาลูนงย่อจวนเดาเพจเฟซบุ๊กฮาย่อจูหูติ๊กต็อกมาทอเมสวดเล่าปังจัวกดไลค์กดแชร์อีเลงอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่เอเอ็มอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมาอวดช่องเตาจะเมสวดชัวเล็งชัวถูกกือลุนรูกุญย้ออัวพงยูอัวเกลูปังจวดช่างกลางดูสุดต้องจัวฮาลูมองดักลู่เสียงจังใหม่มากูหวังฮาเจชาฮาตามอนัวเมสวดเล่ายนรูกุญย้ออัวพงยูอัวเกเถาปีมองจูจัวเถาสาวมาจวนซื้อนัวในเจกุยมัวจอสูสือจะลู่ถังจัวเปสวดเล่าเตาเป้ามาจังสูสือเท่าเด้กุกุยจะลู่ถังจัวเป้สุดเราเตาเป้าหนูเจยอเอี้ยขอสืบเช่งกือหมดเลยย่างเลยสังซื้อลูกัวจอเป้เสงเตวังเตเจกือย่อจวบพื้นที่ดักลู่เสงเจิงไห่อ๋อมาย่อจวนดักลู่เสงเจิงไห่เท่านิ่งม่อมากูยอนุติไปเจ้าลู่เจ้าลินดูมาย่อจวบเท่าลู่เสหกือฮาตายอยังกือยัวจองดูนเตอร์หนูเจนางลู่ลู่ลู่ลู่เห็นเลยอ๋อเจ้าลีกือจอตุ้นชาสูป้วนถั่วตักมาปัวฮาตาเท่าลู่เสหเก่าช่างเต็งไปเจ้านาทีย่อจวนดักบริเวณพื้นที่กือยอมเมืองท่าขี้เหล็กดอกเตะเฉียวเมียนมาอ๋อนางลู่ลู่ลู่เกินเก่าเลยต้องชิมาย่อมบวชเตะเฉียวไทยย่อเจจวนดอกแม่สายมาเท่ากือนางลู่ลู่ลู่เห็นหนูเจนึกกัวเตะเกลือหลวเจกัวจวนลู่จวนดอกเขตพื้นที่อำเภอแม่สายดอกลู่เสงจังไห่มาเท่าเกลือลู่ลู่เห็นเกลือเต้าหนูเจนางเต้าเจกัวจวนจอดเกลือหนูระบายจื้อแย่งหนัวมาย่อจวนดอกพื้นที่กือย่อแม่สายกือย่อขอเชิญกือฮาตาเป้เพ่งมึงก็ช่วยเชิดตลาดแม่สายเดาย่อจัวย่านเศรษฐกิจเดาหรอเกรงยั้งใช้กึ่งเก่าเลยมากู้จัวเต้าใจเก็บปวดชั่วมาจ้อนหนูจื้อปกู้ฮาตาโยนางตู้เนเจเกลนือมาหมั่งระบายเต่าเจกู้ยอวดจัวยัวดอกอังลูจัวสถานการณ์ปกติหนอตัวชมาลู่เชื่อเขาคือเถานางลู่ลู่ลู่เต่าเอเกลยั้งตัวเนเจจะหาจอเชมีเชลู่เมืองจือเต่าลอเลหนอมาหน้าสังหตานู่หนัวเจจอหนูจือปัวเร่งพื้นที่มองสำรวจเตเกปวดจัวละอ๋อฮะหาเจงม่วนเต่าเต่าพื้นที่ฮะย่อจวนเต่าลู่จอคือยอบ้านห้วยเย็นย่อจวมตำบลริมโขงอำเภอเชียงของดอกลู่เสียงเจิ้งไห่หล่อจอไปเสียงกู้เตาใจเก็บปวดชัวฮะหนัวมากู้มั่วจอหนูจื้อกูยอมเจ้าหน้าที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฮะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงปัวตองเร่งพื้นที่สำรวจเก็บปวดชัวหล่อหนัวมาวิโยหตานางลู่ลู่เฮงฮะนางลู่อวลู่เชื่อเขาคือหตาเดเฮงโนมาชาลีอวจัวมั่วจอดเล่สังสือนูลูกกัวไปเสียงเตวังเตเจกุย่อจวนดักลู่จอบ้านห้วยเย็นมาเก็บปวดชัวคุณตอนเต้าเกลี่ยหอมาตั้งชื่อหนัวเบื้องต้นนูเจจ้อหนูจื้อกุย่อจวนอบจอนดักลู่เสียงจังไห่ปกุเตาจ้อเกลี่ยห่าวจมูกปังจั่วยอดซื้อปัวแพ็กฮะจ้อเตช่อวูจมูกปังจั่วฮะยออบปวดไหล่ฮะมั่วชั่วเตชวนนอก
อคือยาสามัญประจำบ้านคือเจงเจงหมอวิยาตาเต้เท่าเจสถานการณ์ชงในน้อยยอมมัวมอมงเก่งโดยเจกูยวนยั่วยั่วตื่นแต่พื้นที่มองมุมช้ากูชั่วกูชื่อเต้าห้านยั่วยั่วโดยเจจอนุชื่อปัวปังจั่วเบื้องต้นอ้วนเต้เลยน้อยไอยาตาสถานการณ์ที่คลายเหล่าโลนุเจโปยัวลู่สำรวจเต้เก็บปวดชั่วหอเอยัวลังเกงลู่มัวเก็บปังจั่วปูจั่วจ่อเป็นเสียงคือเตาใจเก็บปวดชั่วหอฮะชื่อทางเล่นเต้านุเจกูย่อจั่วเอี้ยขอพื้นที่ฮะย่อจั่วเต้าเขตพื้นที่อำเภอแม่สายฮะหอจ่อกังลู่จั่วเขตพื้นที่อำเภอแม่สายมามัวย่อจั่วเต้ายั้งเต้าขอเชิญเลยหอมากูมัวย่อจั่วเต้าอีลู่เจเจนเต๋อคือฮูฮาตาโรงเรียนอนุบาลแม่

ตัวเอ็มหมังเลยจักรังเกิดเต้ากลัวหนัวมาเปกุปุเต้าฮาตามโยฮาตามมั่วนางลู่ๆๆหนูเจนต้องเต้าพื้นที่แล้วอ๋อคืออยู่พื้นที่เสี่ยงมีเพ่งอยู่มั่วเตสังซื้อโลมดเลยยั้งเลยหนัวมาเล็งถือคือมีย่อตัวพื้นที่เสี่ยงมาอยู่เต้าจิงฟังอ๋อวิโยฮาตากูปู่ย่อโจหูเฟซบุ๊กมากูมั่วเปยอคือตีมงอ๋อคือย่อตัวดอกลู่เสียงจังไห้กูเต้าใจเก็บปวดจัวฮะต่อสมากูกูชื่อเต้าเป้ารายละเอียดแม่งจังฮาตาย่อตัวจอตื่นแต่ชิมากุปุฮาตามัวอิลูจอมมองอ๋อคือจดเลยสังสือนือลูลูลูเห็นห้ามัวตอบป้อเป็นเผาห้ามาปุ่นเตาฮาตามัวอีเจนึงคืออย่าเป๊กคือตีมองคือจออังหรือต้องเผาลูมากูลูอวดจัวอิลูเจเจเชนัวหนูเจเลยกัวปีเกมมองตั้งหลักมากูอวดจัวเตาใจเก็บปวดจัวตอนเตาขอเลยห้าห้ามวนตอนเตาขอคือเกเชตูโลตูตอบป้อโลเล่นดาวเหล่าห้าย่อจัวเขตพื้นที่ดักรู้เสียงเชียงไฮอ้อมาวิเลยนัวหนูเจ็บกูหอจะรูถังจัวเป้สดเลยเต่าเป้าเอเล่งตือคือไม่ย่อจัวเขตพื้นที่เสียงจื้อหายย่อเชนดักเต้นดูดเล่หังเล่ย่อเชจัวดักเต้ขอเชิญคือหาตานช่างช่างเต้ขอเชิญคือหนุ่มมั่วเป็นสื่อคือยศตูต่อป้อเต่าเต้อันหนุ่มเผาลูเจ้าเป้เต้วังเต้เจ้อวจัวเต่าใจเก็บปวดจัวเต่าเล่งตือย่อพื้นที่เสียงมาโยหาตานั่งลูนั่งลูเจ้าอ้อเป้นู้อ้อเป้นู้จื้อตูรอเล่หนุ่ยเจ้ยศเต่าเจียงฟังเนออังพอจัวอังเขาเล่ตอนเตาเจนือซ่องซ่องพอๆเลยเจเต้เถาเนื้อโยอวดจัวมัวเต้ขอเชิญกูนือตู้ต่อป้อเตาอังเนื้อยมเผาเตาเล่นเตาหอฮะเต้เกเช่กูเป้เตาเก้โนเต้เถามัวกันตู้เก้กูเนื้อยัวตู้เตามาจังก็จังเช่ลอยโยเตาอวดตัวสงสัยหอมาย่อจัวตั้งชื่อนัวหนูเจจอหนูจือคือใช้ชัวฟื้นจวดเล่นนางโปกูฮาตาโยมัวนางลู่อ๋อนางโยลู่ลู่เฮงจวนตอนเตาพื้นที่เมืองจู่จัวนูติไปเปล่าจื้อเลยอ๋อมาหนึ่งอยู่ลู่ลู่เหงมาวิเลนเต้าสุดเลยกูอยู่เต้าเจียงฟังฮะใช้ชัวมีทุกแข่งตัวจงหอเจกูหอมมัวเจ้าลู่ถังเลนัวจวนสุดเลยเต้าเปล่าเลนัวเอจวนจื้อนัวหนูเจกูอยู่ลู่จออีช่างเกลอเจจัวเปสดละลูกงเกลอเจอวเกอีปลาหนูเจกูมาเลจ้อกังลูมัวหรืออย่างจะลูถังจัวเปสดละเตาเปาหอเอกูหอยัวลูจออีช่างชัวปังเสงคือยอมล่องช่องช่างชัวปังเสงคือมัวลุ่มเบฮตากูจื้อช้าจงมาช่างหนูกูยมจอจัวอีเลงพงยูคือสุลุ่มเบฮตาเช่งว่างหนอก็ถอตัวมาก็กูหาตาท้อลงช่องร่างคือมอลุ่มเบหาตาอยู่กูจื้อนมากูใช้เหล่าเจตเถายอร่างคือกูจะจอจวนจื้อหนัวคือเช่าลุ่มเบหาตากูจื้อช้าจงมากูมอร่างหนัวมัวจออวกตูห้ามัวจออวเกลอเจตัวเปสดเหล่าลูกงเกลอเจน้องอวเก

มาชวนซื้อนัวนุเจกุยัวจอกังลูมัวอีจังสูสื่อจอลูทางจัวเปสวดเล่าเตาเป้าหาจูนเดอกกรณีคือมัวอีขอสูสื่อคือยออีตุนชายอ๋อคือว่าเขาหลุดย่อจัวเชาลุงก็ยังคือยอแอร์โฮสเตสมาตุนชายนัวนุเจนูกู้เตารับเหี้ยวเนาะเราชื่อนูเตายออีตุคือนัวเขาหลุดย่อจัวสองก็ยังนุเจมวยจอต้นเองคือฮะตาปัวสังฝากคงจุก็ปังจวงกลางเมืองจัวรู้เตี้ยเฉาคือก็อยู่ยังเมืองเนาะวิยอนว่าเขาหลุดย่อจัวเฉาลุงก็ยังเจนูอยู่ว่ายังเมืองจัวเตี้ยเฉาออสเตรเลียมาเพ่งมั่วจอต้นเองชงเลยหนัวหอคือรับฝากโปรเลคงปังจวงกลางโปรเลคงเมืองเจปัวฮอเทนเนี่ยมินซื้อจัวอยู่เจอยู่ฮอปังจวงกลางโปรเจของเมืองเนาะถ้าสมมากรณีหนัวหนูเจมั่วตุนชัยคือนูยอแอร์โฮสเตสย่อจัวเตี้ยเฉาไทยเตายังเมืองจัวเตี้ยเฉาออสเตรเลียถ้าสมมาเถาเกลือหนึ่งเมืองหนูเจนูรับฝากกลางปั้วเจาะของนุเจเถาคือปั้วกลางปั้วของตัวนุเจสังหูหนึ่งมั่วเจาะตีอย่างคือสู่เกใจหนอหนึ่งมั่วเจาะชั่วมั่วเย่งย่อโจหูมาวีเล่นเต้านุเจป้วนเตเต่าเถาคือฮาตาเนือจอมจูจัวตีเตเชอออสเตรเลียนุเจปั้วกัวกุนจื้อฮาตาหนึ่งมั่วชั่วมั่วเย่งย่อโจหูหอมาตั้งชื่อหนัวตุนชัยหนัวนุเจกูเจ้าดำเนินคดีย่อจัวตีเตเชอออสเตรเลียนมาเยอะจูเต่าเจ้ารู้จื้อคือยังเฮงเลยอ๋อยอดเจ้าเก่าย่อตัวเจลฟ้าเราชื่อเต่าเจ้าเก่าย่อตัวหูเจ๋งกัวคือยังเลจื้อเจ้าชงหนอแต่ชื่อมากูเจ๋งชื่อเต่าเป้ารายละเอียดเม่งเจ้งวิโยฮัตานึกูย่อตัวเก้คือฮัตาตุนชัยหนัวนึกูฮัตานึกจื้อเป้าฮัตาจอกของคือปุ๊บฝาจนนึกจอมมงนึกมั่วแต่อย่างถูกใจย่อตัวหูมาวิโยฮัตานึกตุ้มว่าเคใช่เลยกูปู่ฮัตามวยจอท้องปัวโลย่อตัวหูเจกูจะสังหาตายโยมัวแต่อย่างถูกใจย่อจัวหูหนอต่อชื่อมากูโยจุต่อใช้จวนซื้อหาตาเนื้อช่องได้จังจวนซื้อมองเนาะเจมาเลยมัวจะหลุดถังจัวเป้สวดเลยเตาเป้าซื้อมองต่อชื่อมาก็นี่คือกูมัวจะหลุดถังจัวเป้สวดเลยเตาเป้าหนัวนุเจสังเจ้งตงจัวเป้ย้อนน่ะจุกตีนิ่งจังสวดเลยหาตาเต้เถาอ๋อเม่เล่งถือคือหาตาโยเตาเก้มองจัวหรือเต้เชิญชื่อฮะมองจัวเต้เชิญเมกาโลมองจัวเกาหลีญี่ปุ่นอู้นัวคือเมเตาเกมงเอหมดต้นหนึ่งฝากของกับเมการจมูกจัวป่วยจะคือตีโลละเชื่อฝากของจัวก้องกลางมือจมูกมือจมูกจัวถูอู้ถูมัวฝากเตะของแต่ยกของปลีเอกัวก็ปั้งจวงกลางมือจัวป่วยเตะคือเตะตีเล่นเต๋ามาโยเตาเจงฟังอ๋อโยฮัตานูจิโยก็จ่อเชงเชลโลคือก็เป้าปัวแม่งแม่งหนูเจฮะก็เป้าเตาฮัตาถูต้นหนึ่งเต๋านูจิเตาอู้เตะอย่างคือถูเกใจหนูเจก็มาเลยฝากมึงละเตาตัวชิมายุเตาชนจัวตัวชงอ๋อเตะเถาเจจังฮะแต่ยกคือยอตีนอหลอกุมมั่วเตะอย่างชงในหนัวเตาฮะมาโยเต้าเจงฟังคอนเต้าเก่งเก่าเลยอ๋อโยก็จะมึงนุเจชัยเต้าฮะแต่ก็โยอีตุกือจ่อจ่อของถูกใจเต้ามึงสร้างมึงจัวหรือรู้เตะเฉลินเต้ามาก็โยเจ้ารู้จือกือยังเห็นเลยอ๋อมาจ่อหรือจือปกุฮะตามย่อจัวเตะเฉไทยมาโยเจ้ารู้จือกือฮะตาก็เจ้าเก่าอีสื่อแม่งเนาะตลอดชีวิตเราสื่อเตะเฉารู้จือยังเก่งเก่าโยปกุโยประหารชีวิตเราสื่อปกุโยตัวอยู่ปอเจเลยเต่าเหาะมากูยอเจ้าหลุดถังจัวเป้สวดเล่าเต่าเป้าหาตาเต้อย่างกูก็จ้อมึงกูมึงจัวหรือเต้เชอคือฉุกเก๋ใจลู่เหงฮะก็ยอเจ้าดำเนินคดีกูยังเกิงเก่าโนเจ็บเต้อย่างกูจ้อมึงเราจื้อเต่าเลยเนาะยอชั่วมวยเย่งฮะเต้หลวยเย้งบุหรี่ไฟฟ้าเต้สื่อลามกอนาจารเราชื่อเต้อย่างกูหาตาตัวหนึ่งเลละกลางเราตัวหนึ่งจื้อร้องไส้เต้อย่างกูเล่นเต่าหนอฮะเต้จ้ากูย่อจัวต่อเต้หาจงกูยอจอดจ้าสัตว์ป่าคุ้มครองเต้อย่างเลยหนัวจอมมึงจื้อเต่าเราเลยเนาะยอก็จอมมึงมาก็อยู่เจ้ารู้จื้อกูหาตามยังเห็นเลวิยอหาตานิยอจอดของกูปัวห้ามปัวจื้อรอเด็ดขาดรอจื้อปุ๊กว่าจอมมึงหนอหัวยอหาตาม
เตเถามั่วเต็งอย่างเกืออ่ามั่วเป็นสื่อจอมเตาฮะเตาชิมาก็อยู่จู่เตาใจแกล่นเตาจอใจจัวก็มั่วเป็นสื่อหะต่างกลางเมืองเตาหนออ่าสื่อเลกูเตเถามั่วเต็งอย่างจ้าโลฮะเตเช่าเตหมอโลเตเครื่องสำอางเตชั่วเตอุปกรณ์สื่อสารเตน้องเช่าอ่าเต็งอย่างหนอมาอยู่หะตะก็เตาก็มั่วแกล่นเตาเตากูปดจอใจจัวก็กลางเมืองเตาเนอเจก็หมักในจอมเมืองเตาเตาชิมาอยู่หะตะก็ชั่วมั่วเต็นเตาเตาใจเอกองกลางเตอย่างของถูกเก๋ใจเราซื้อเตของคือปวดจื้อจุปุกว่ากองกลางมึงด้วยเจมีถูกเก๋ใจดังเนอะมาเตเถาแต่ล่ารู้เตเชิญมาจู้ใจหนูจื้อจงอีอย่างอ้อหัวหาจู้เตช่วงเมื่อเย็นเราหนูเจย้อจวนหรือเตเชิญมาปุ้วนรูเกินเก่าฮะรู้จื้อยังเห็นเลยมาวิเลนเดาอยู่เตาเจงฟังเนอะจะหลุดเจงตรงจวนเป้สดเราเตาเป้าอ้อฮะตาช้อหลังเตาหลังรับฝากกึ่งกลางโป๊ะได้ขอช่วยชาวเมืองเรนเดอร์จังก็อยู่เจ้ารู้ชื่อเตาอย่างฮะแต่ก็ชื่อเป้าก็ถูกแข่งเตาฮะเจกูหอมม้วนจะรูทางเล่นัวจัวเป้สดเล่าเตาเป้าเอเป้อยู่เตาเจ๋งฟังฮะเอจวนซื้อนัวนุเจกูหอยัวม้วนฟัวจวดเล่นังกูย้อจัวพังเก่าเต้หูเต้เฉียวไทยจะรูทางจวนซื้อจัวเป้สดเล่าเตาเป้ามาย้อจัวนู้นัวนุเจกูหาตามวนนั่งย้อจัวกือเย็นเลยช่างเจ้าเฟ่งปวนเดอไทยแกลอังเป็นขอเชิญมานั่งลู่ลู่อ๋อเฟ่งดาวนุเจนั่งอยู่ลู่จัวลู่เสงแม่ห้องสอนแจ้งใหม่แจ้งไฮลำปางพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์ฮาลู่เสงตากมาย้อจัวนู้นัวเดอฟัวจัวจ่าย้อจัวกือเย็นเลนเดอนิ่งเก่าไปจูนิ่งเก่าเจ้าองศาเจ้าฟัวจัวกูย้อจัวกือเย็นเลยไปเจ้าจูไปจบเล้าองศาฮะมัวจวนเจ้าเลนเดอเก่าจู่1เก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะกูหันซื้อเลนัวอ๋อฮะตาจู่นูนัวมึงจูนยวนนูติช่างรู้ช่างลินดูนัวนมานั่งยวนเตาอ๋อมัวเก่งขอเชิญมานั่งยวนลูรู้เห็นเลยนั่งยวนย้อจวนเดอกือยังเลยเจ้าเจ้าจู่ยี่เจ้าเฟ่งปวนเดอไทยแกลอ้างมาชื่อเซ็งยอนูติจื้นจูนูติช่างนมาเนียงยูรูรู้เห็นเลยหนัวมากูหอมมวยจะรูถังเลยหนัวจัวเป๊จอน่ะจุกตินิ่งจังสุดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอเม่ย้อจัวขอเชิญตื้อฟัวจัวร้องเลยจังซื้อช่องเตาเตาฮะอ่านเตาสุต้องตัวกงเกลโลเช่ทางเปียเตาจนดังดูสุต้องจัวฮาลุมองแต่รู้เสียงจังใหม่เตาตัวเตาจัวถึงเบอร์สุต้องคือย่อสุนจื้อเป๊อ๋อช่างเจ้าสุนสุนช่างเราช่องต้องแต่คอมเมนต์ตัวเตาตัวตูเพจ Facebook กือยอสวทเชียงใหม่ AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตฮะเจ้าป้องยูกือเมมลุนทุกุย้ออัวป้องยูอัวเกลูย้อจูหูติ๊กตอกนุเจเมย้อจูขอตื้อฟัวจวนทรงได้จ้างรอสื่อสังทอเกลอเจนุเจกูช่องต้องแต่ตัวเตาหอเอกุมัวชาวเจเกียนุเจกูหมักลูจอเตเกลอเจเจอเลยกูเมย์สุดเราทอตัวหัวเมย้อจูขอตื้อได้จ้างนุเจอีปลากูหมักเลยลูเต้นต้องแต่จัวสุดเราเตาเป้าหอเอจวนซื้อนัวนุเจกูยัวจอกังลูจออีช่างเกลอเจจัวเป้สุดเราลูกงเกลอเจอัวเกมากูยัวลูจออีช่างซัวแป้งเสงกือยอร่างกือยอไหมเจ้าเสงจ้างอีร่างซัวแป้งเสงกือมอลุ่มเบฮตายูหนาอยู่เตลู่เตยาวมาช่างหนัวกูยอมจอจัวอีตูหนาเจเสงมงช่องยอจัวระยองมานู่นเต๋อหนูเจก้อนเต๋าซื้อต้องตัวก็ฮะตามก็กูเต๋าจ้อกลางเมืองวังเมืองเจยอจัวลู่เสงงานเต๋าเมืองกงลู่เหลือเฮาหรือกูยองานขาวดำละชื่ออีรุ่นแดงหนัวมากลัวจัวตรอกังเตามองปูเต้กือเต้ตี้เต้หวีเต้งยาวสวดเลยจะจ้องเกิงเก่ามาตรอกังดูจวนจังระยองเหล่าเจกลัวจัวคู่ควาชาเกิงเก่าเลนหวอนยืนอยู่สวดเลยเกิงเก่าเลนออกมาสังทออีช่างกือหาจูจงเลนหัวนุเจกุ้มปังเตาหมายเจ้าเสงจ้างจ้างสัวปังเสงกือมัวลุ่มเบหาตานยูน่ะยูเตลู่เตยาวเอกุมัวช่างหนัวมัวจออัวก็ตัวฮะมัวจออัวเกลอเจจัวเปสวดเลยลู่กงเกลอเจอัวเกเออิปลานุเจมาเลจ้อกังดูเต้นต้องเต๋อจัวสวดเลยหรอ

0: ส่วนซื้อนัวนูเจกูยัวจอค้างลูเต้นดาวน์ตาอันเดอร์เปย์จอหน้าจุกตินิ่งจังพงยูสวดเล่ากูเม่ชองดาวน์ตาฮันเต่าสู่ต้องตัวกงเกลโลเจทางเปย์โอเกอมาอ้วนเต้นนัวว่าช่องดาวจัวอีตูอาจซื้อเจย้อจัวหน้าห้องใต้เต่ารู้เสียงเชียงใหม่ก็กุนเต่าสู่ต้องขาตัวหาตาย้อจวนเต่ามีลูกจอมาเถ่ารู้เสือหอกูยังเลยใบเปล่ามงเต่านูเจกูรู้อีส่วนนางฮันหัวรู้ชื่อลูต่อสู่มากูรู้อีส่วนมีชื่อฮามาฟูจูกูจะส่งเลยฮามาว่าช่องเต่ากูหอคาตัวหอฮาอีเลนชื่อมึงย้อยอีตูชื่อเจเสียงหางย้อจวนแม่โถเต่ารู้เสียงเชียงใหม่ก็กุนเต่าสู่ต้องคาตัวหาตาเต่าไม่รู้จอนูเจนางรู้มีชื่อซื้อมากูว่าจวนฟูจูกูจะส่งเห็นเลยฮานหัวฮาทอเกะหล่อเจตัวมากูมัวเสาเจเกียหล่อเจกุ้งบ้างเต่ากูหมากจอเจ้าเล่ร่ำดับเขี้ยวกูเมสวดเราถอดตัวฮะมัวอีเลงพงยือฮะอีเลงพงยือกูสุลุ่มเบฮัตตาออร์พินมาก็ฮัตตาก็ย่อจหูเจงใหม่อ๋อย่อจหูเจงใหม่มาก็กูฮัตตานู่นัวฟื้นจู่กูจะร้องเลยฮะก็ย่ออีตูคือจังเชสังจะตู้กันเต๋อมึงจอกามึงเจมักมึงโตตู้กันเต๋อเดอเจนเต๋อมึงสังจู่เขตพื้นที่อำเภอสันทรายเดอรู้เสียงเจงใหม่มาอ้วนช่องเต๋อคือก็รู้ปังจวดช่างการดูสุดต้องจวดชัวๆจ้าเลยอ๋อมาลงซักเกินเก่าเลยคือก็กูขาดตัวฮัตตาฟื้นจู่ส่งจังฮะอ๋อฮะอวดช่องดาวจอพงยือกุญย่อจัวหูเพจเฟซบุ๊กกุเมปังจัวกดไลค์กดแชร์ฮะเมกูสั่งสติกเกอร์เช้าลุกหลังลู่สู่ตัวดาวดาวเกินเก่ามาอวดช่องดาวฮะฮะอวดช่องดาวจัวจอพงยือกุญย่อจัวหูติ๊กต็อกฮะกุเมกูปังจัวสั่งของปลีตัวปังจัวช่องกลางจัวกูฮะเมหันย่อช่องตัวอ๋อเล่นถือกูทอเกะหล่อเจตัวนุเจกูมอสเอาเจเจกูบ้างเตาเจกูหมากจออาเจ้าเล่รำดับเขี้ยวกูไม่สดเลยถอตัวไม่เหาอวชันเด่นเดจกูฮันเนอร์มวยอีเลงพงยืสุลุ่มไปหาตาตุกะตุกะเต้าหนอก็หาตาก็ย่อตัวเช้งไฮนางลูเล่าอวชมเตากือหอขาตัวเนอะฮะเจ้าพงยือกือเมเชอร์รู้หลังรู้สู่ตัวส่งกำลังใจตัวมาอวดช่องเตาจอเมอ๋อฮะมวยอีเลงพงยือก็สืลุ่มไปหาตาเท่าทาลกมาก็หาตาย้อจัวพื้นที่อำเภอซัมเมิงมาลูนดูท้องฟ้าแจ่มใสกือเลยเหล่าหนออวดช่องเตากือหอขาตัวเนอะฮะอวดช่องเตากือเมสวดเล่าปังจัวติดตามฮะปังจั่วช่องกลางดูสุต้องจั่วฮาลุมมงแต่รู้เสียงจังใหม่ฮะอ๋อยังไม่หันย้อนทรงตัวจ้จ้องเกินเก่าฮะเต๋อเมย์เถ้าเก๋หล่อเจ๊ตัวไอ้กูกอดชี้ยังเต้เมย์สดเลยหนูเจ๊ไม่หอบอุชันเด่นเด็ดปุ๊กกูฮะไอ้เศร้าจีเจ๊อีปลากูจ้อการมึงใช้หนูเจ๊กูมั่วเศร้าจีเจ๊กูหมั่นจ่อเจ้าเล็กกูเมย์สดเลยถอดตัวอ๋อไอ้อุชันเต้าจ้อเมย์สดเลยกูลูปังจั่วช่องกลางดูสุต้องจั่วลุนจู่กูย้ออวดพงอยู่อวดเก๋จวนซื้อนัวนุเจกูยัวจอกางลูจออีช่างเกหล่อเจจัวเปสดเลยลูกงเกหล่อเจนุ่มอวเกมากูยัวลูจออีช่างจวนอีเลงพงยือกือช่องดาวน์เต๋อตัวกือก็สืลุ่มเบฮาตาหนูน้อยน้องเมธาหนอก็เช่าตัวหาตาสังท้อเจาะช่องร่างซัวปังเสียงกือมอลุ่มเบฮาตาอื้อจุผีมั่วเนี่ยโนมากูหอบ้างเตาเหล่าเจาะช่องร่างซัวปังเสียงหนัวเอกูมั่วร่างหนัวมั่วเจาะอัวก็ทูฮ่าเจาะอัวร่างต่อกันเกิดจัวเป๊สุดเลยลูกงเกลอเจนงอัวเกออาวิยองหาตาลู่เสือเหอเสือใช้กึ่งเกาเลยตื้อยัวตังเลยฮะจัวกือยังเล่จื้อเจ้านาทีเลยซื้อเจกูกูมั่วร่างหนัวมัวจออัวร่างต่อกันเกลือเอวจอมเตาจะมีสวดเลยคือลุนจูกุญย่ออัวพงยูอัวเกจูรู้เสือเหอคือหาตาเศร้าเลยอ๋อเจปิกิซึนจูเถารู้เสือเหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งเป็นมังจักรังลู่ซึนจื้อหล่อเอมอนัวจัวมัวเศร้าเบาเลยนัวเลยซื้ออัวจอมเตาจะมีชัวๆเล่งชัวตู่สวดเลยย่อจอง
1: อามันจะมาก้อนเจน่าเฉลยกาเลียงก็สิ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอปเปอร์
1: มาซุ้มค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

0: ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สปสชชชเวตาชัววาสีตาดมือพาดวดขีก็มันดีแดดจ้าดอนเล่นเด็กยางตื่นเล่นทีคู่แล้วปลาเสือไผ่เอียงอ่อมีแวพอมือปลาแล้วพออุทธรแล้วล้นในลุยลาสัวโคดอพอสาหัวอันนี้คือลาตื่นเล่นขีหนีปลาบาดชนะเมแวะตาประสบูหล่อตาซ้ายชีตาชาซาสุกโลกนุปูติเตอร์ตาชาเกเลปะบามาเรเริ่มมองเห็นหล่อที่สีเคมีบำบัดตาชาฉีเชอปะและนี่คือชีแจซัวพอโกปะเปบาดอมมาเจอลาซาริเซบาปะบาตาชาทาลาซีเมียปะบาตาชาเอชไอวีดอปะและเคือกิโลตะกะซาซัวกูดอซีกว่าอาร์ทอลเลสายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิเม0532853555สายด่วนกมทู1600สายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วก็ก็กันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว
2: ดอปูแบบปากยอโพนเมบาสะสู้อ่อมเมื่ออ่อเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่ตอนยาอีบอบบาเนบาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่อ่อมมาออกจะแตะกว่าก็ได้แล้วสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แท้อีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลีกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอร์ปวากะหลือปวากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะฮิลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละเก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

มือโชเปอร์ตินีไอตุกอลาซาเดยาพอมูลาวารัญญาไฟไพโรดแพลเลอวิทยุกลือลอก็จะแต่เวกิแม่ซอวทอเชียงใหม่ตะตออีโอแกสกอลาซาตาเชอกะตอนเลอฮาลคอปาเนาะคือนารีและตือเลนุยนารีมือจาตินีไอตินีแฮตุลอคอเชอร์นาซิโซโดวาเนาะกันาเซเนาะแพลเลอคลื่น AM ตะกะโทลิกยานนุยจะคือกิโลเฮิร์สเนาะเลอพาบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์ตซ์ออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ เนาะโอแกสกอลซาตาเชอร์กะต่อเตินนาเรตอปูโอเดอร์ตากุบากุเซตากะจอตาซูมือซ่าเมอร์เลอร์แฮออดทอเฮนาฮาลโคปาอีเนาะเกินนาตากะจอตาซูมือซ่าเมอร์และกะยอกะยอเนาะอะตอคนนี้เตอแกกอกาลสตาเปอีตาบลือ

Hagi kena do ta kejo no di sole teninya i muni mu sote la krakadakom ni ki ke tho ye ke ya khu chi kui no ke muni do teni le so pa de no pa mu ke do le a pho mu no le กว่าตาพิตามาแพเลอร์กอลักกอตตอคอลักกอวดาสาธารณรัฐฝรั่งเศสเนาะดิซอลเลอร์ตินิญานี้อัลเลเลอร์อากอวดามีเมืองตูลูสเนาะเดออาอูเลอร์ลาคอปาดปาเลอร์กอฝรั่งเศสเนาะเดอแกตาลอตาแกลตตอเลอร์อามิฮูซาพลาบาคาเดอเกบอยูลอเนาะเลกอลากอร์ปานีเนาะตบลอญาอีจอปาเนาะปามือเนาะเลกกว่าเวดาอาตาพิตามาดิซอลเลอร์อามาซาดิจลอเนาะเลกกว่าเวดานี้ดิซอลเลอร์บาคาตาสเวตาเจอากอดาเทคโนโลยีเนาะอาแกตาลดุเนาะดิซอลเกชอชเวตาเลตาเกเนาะอานอเกเตอร์นี่เตเวดาและสุญญาปาเกชอชเวเมอร์เลกอจอเตเนาะแกตาพาพอบาคาเดตาเลตาเกเลปราดอกบอยูอากอวดาศูนย์กลางการบินและโลจิสติกเนาะดิซอลเลอร์ก็จะแต่เนี่ยชมุลาวดาและสุญญาปานี้คือแก่ตาลอตาเกลตตอเลือกแก่ตาภาพลอชอลเลอร์ตาเลตาเกดิซอลเลอร์ประดอกบอเนาะเดอแก่ตาลอตาตอเลือกเกอข้อกว่าแชมมาเกเลือกกบอยูเนาะเลือกอวดาภูมิภาคอาเซียนเนาะเดอและกว่าตาพิตามาตบลอยอีเนาะอักเตเวดาดิซอลเลอร์และกว่ากบอยูพัดโดเนาะศูนย์กลางโลจิสติกเนาะดิซอลเลอร์มูลาคลือตาเชกตอคีดิซอลเลอร์กอลักกอลักยุโรปตะปานี้เดอแกตะคะดิซอลเลอร์ชดเชยและสู้ญาปาเนาะคือมาริมาวาทาเกตาและตะเกดิซอลเลอร์ดอกบอยูเลอร์ก็จะเตะเมื่อเลอร์อาริดิซอลเลอร์กอลักกอเนาะอันนอกคีนี้ก็ชดเชยมาริทาเกตาฮาลูคุลูกเวเนาะตาฮาลูคุลูกเวแล้วก็จะเตะนี่เนาะชอชเวเมอร์เลอร์ปาดอกบอยูแฮฮาเนาะเมอร์เลอร์กระตาเมอร์เลอร์อาแกดิซอลเลอร์ปูแพร่กีตาบัตที่บาโดเนาะคือแกลกีดิซอลเลอร์ก็ว่าด่าระบบโลจิสติกบาคาเดอร์เลอร์ตาฮาลูโคลูกเวเลอร์ก็จะแต่และสุญญาปาเนาะเดอแต่ยังย้อนชอชเวตาฮาลูโคลูกเวเมอร์เลอร์อาคลือตาเชกตัวคีโอเดอตาสเวตาเจเลอร์สัวหมอจูนาเซเนาะปูแพร่กีตาบัตที่บาโดเนาะย้อนหนึ่งเดอปาก็ว่าจะนี่อันนอริเซอร์เดอร์บาคาเดอร์ปาแกลเกเนาะตาเลือกประสัวหมอดิซอลเลอร์ก็ดาพลังงานสะอาดเนาะแต่แกเนี่ยแกตามิสเลือกเนี่ยประสัวหมอเลือกโซคลาเนาะนี่ค่ะเนี่ยแต่ว่าดาบริษัทแอร์บัสเนาะเกิดเฉาะเชวบาคาเดอร์นวัตกรรมเนาะนวัตกรรมค่ะแกตาลำมาทวัดาบาคาเดอร์เลือกประดอลเลดอกเกกบอยูและสุญญาปาเนาะแต่ว่าดาอากาศยานพลังงานไฮโดรเจนเนาะดิซอลเลอร์ก็มาลอจุราคิเลือกก๊าซคาร์บอนเนาะดิซอลเลอร์อันลดละซาเดอก็จะแต่อัตชมโมเจดิซอลเลอร์ก่อฝรั่งเศสเนาะเดอก็คูละซาชอดเชเมอร์เลอร์สุญญาปานีกระทรวงมอตาเลอร์ปาดอกบอยูเนาะตาเลตากิมตานีอากเมอร์เลอร์กลิซอกอรีทอเนาะและสุญญาปานีอีกค่ะเดิมอาชอดเชเวดาเนาะตบลอยาอีตาเลอร์จอปาเดนอปามือเนาะอะแลกว่าตาพิตามา

ยกโทยกยาคือจิคุยแกมือนีเลิบกาจอดชวกบาคาเดบาแลดอกกว่าละซาเลตาชะเอออากวดาวันรณรงค์ตรวจ HIV เนาะดิซอเลอร์เมื่อเลิบกาแลดอกกว่าละซาตาเลิบกาแลดอกกว่าบาคาเดตาชูตาชะตาชะเออเนาะ HIV อาแกตาคอที่คอลมเมื่อเลิบกากว่าเชลเกก็จะอัตาโอชูโอเคลเนาะดิซอบาเมสิญาเคลเนาะกินีเฉาะชวเมื่อเลิบกาแลยุยาลอซากรอขาปลอบดอวีแลยาดียคลือตาชกตอคีเนาะตาเลอร์อัตเตเวดานี้บาจะรอบาเลดอกกว่าลอซาเนาะดิซอลเลอร์แม่ดอกกว่าลอซาโตก่อเคลเนาะพายุยาลอซาเคลเนาะแม่แต่โตก่อเดอร์กินิสิญาเนาะดิซอลเลอร์ปะเกอร์กรอขับปลอบดอลอซาดิจะรอเนาะแม่บาตาชาเออเนาะตาชาเอสไอวีเนาะบาเลยุยาลอซาปะเกอร์ดอกกว่าลอซานี่ดิจะรอเนาะตินนี่นี่และดอกกว่าลอซาคอลล็อกคีบลอเนาะไปเลอตาชาฮีเลอเอาบูลอซาเดินหน้าเนาะเดอแม่จะมีสัวหมอเลือกก็ด่าตาสวยตาแจ้ชุดตรวจ SIV ดอกควาลาซาดาแวเนาะดิเนจานีปลาเลือกเลือกกับบาดอกควาลาซาเนาะดิซอเลมีคือโชคคือปลาเลือกตะเมนกูนโชบาวิกอดอสัวหมอท่าสกอลาซาเนาะบาก็เริ่มตะเมดอกควาลาซาเนาะขอตะหมดอกควาลาซาเดดอกควาเซเจเนี่ยไม่ดอกควาลาซานี่อากินนี่จะหรอนึกสิญาลาซาดิซอเออนานี่ตะบาตาชาว่าแม่บาเดกเนยุยาเดียคลุตาเชกตอคีเนาะตะบาชโมตาราวาเนาะวีกะดอกเนกกรอกะปลอบดอเนาะตาชุตาชาเนาะเลกะแม่บาเดกเนปลอบดอดิซอมแม่เลมีคือโชคคือเดปัวคือตะเมือเลบาจาเลปัวกะคือบาอีกาเตเวดาเลกะแม่บาเนาะบาแลยุยาลาซาคลิกเลออกกะสีลาก็ดายาต้านไวรัสทอโบเนาะอะเตเวดาตาชาเออเลือกไคอีนี้กสีกระป๋าเลยูยาโอเนาะเนื้อแม่ออกกสีทอโบและสุญญาปานิปแม่ดอกกว่าดิซอเนื้อสุนิธีเตอโตเกาะอจือระบาดนี่เด้อและสุญญาปาเนาะอัตบัตจะเริ่มประกาศคือระบาดเซเนาะดิเนจ้านี้ประดอกกว่าลอซาเลตชาเออดิซอเลตรวจ SIV สวมอตาเชกต่อเตจิบาเนาะวีกระดออากแก้ตัดจ่าเริ่มเมื่อเลปสิญญาเอลอเกกจากกรอกขาปลอบดอตาชุดตาชาและสุญญาปาเจเนาะ

ตาเชิกะต่อบูกะเหลือลีเนาะจะไปจิบโขดับเปแวมือราพาติพือพีก็ราตะแต่เลอเนื้อกันหนาดอบกะเลอวิทยุกันหนาดอบกะเลอออนไลน์มือก็ราตุกอตะละเรอเดกลูเดเจเป็นมือซับคุยก็ราตุกอละซาตาเชิกะต่อเลือกคิดอันบอดเนาะตาเชิกะต่อดีละล้อก็คอควีนนารีเนาะและติเลอร์อนาริติชีฮาละคอปาคืนนารีและติเลอร์นุยนารีเดอตินิยาอีเนาะละพาละซาไปอีตับลือเนาะ

Tak perlu.

renate mule, quale mea.

peuple préparait ton peuple.

Quá trời.

Vado hanaki samole samoni ala.

ากหรือโพลทีปาโนลากหรือโพลทีปาริยาดอกวี

大寂寥了，罢了，不怕的，不怕这啥的梦

ว่านพ่อทอดเลิกทางว่านก็ทอดเลิก

弥陀佛，陀佛，切就苦的，不把那三那三把把。

כיבש מלולה שגשי לא מעט פרק יצאתי את הווה

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมในวันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อวางมาตรการป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปพยานหลักฐานกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคาดว่าจะใช้เวลาอีก 1-2 วันผู้นำจีนให้คำมั่นจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งและทันสมัยให้แก่กองทัพเนื่องในวาระครบรอบ105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมในวันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อวางมาตรการป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติหลังแอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกจับกุมที่ออสเตรเลียกระทบความเชื่อมั่นประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเรียกหน่วยงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทประชุมด่วนในวันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อกำหนดมาตรการเข้มข้นภายหลังเกิดเหตุแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศไปยังออสเตรเลียและกรณีชาวต่างชาติลักลอบนำยาเสียสาวออกจากประเทศไทยไปยังออสเตรเลียเช่นกันซึ่งเป็นคดีใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยจึงกังวลจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของต่างประเทศรวมถึงการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินและเป้าหมายเข้าเป็นสมาชิก OECD ในปี2571รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปพยานหลักฐานกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคาดว่าจะใช้เวลาอีก 1-2 วันนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรวบรวมและสรุปพยานหลักฐานซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีก 1-2 วันก่อนเสนอรายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงขณะที่การดำเนินการกับบุคคลภายนอกและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายได้แก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดของผลการตรวจสอบหรือที่มาของขบวนการได้เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการสืบสวนและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเตรียมการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ
2: แต่ตอนนี้ความคืบหน้าของทีมตรวจสอบนะครับก็อัปเดตมาว่าตอนนี้ในเรื่องของการเชิญบุคคลเข้าไปให้ข้อมูลเนี่ยตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในช่วงระยะเวลาอีก 1-2 วันที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการสรุปข้อมูลนะครับเพื่อที่จะสรุปผลรายงานนะครับท่านปลัดต่อไปนะครับ
1: นายวรสิทธิ์ยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับรวมถึงผู้ที่ถูกกล่าวถึงในคลิปเสียงที่ปรากฏเป็นข่าวและหากพบว่ามีบุคลากรของกระทรวงที่เกี่ยวข้องจริงจะดำเนินการตามพยานหลักฐานโดยปราศจากการแทรกแซงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปลดรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกจากราชการกรณีทุจริตเงินนิตยพัฒน์พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีที่ประชุมอกพ.กระทรวงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีมติปลดออกจากราชการนายบุญเชิดกิตติธารางกูลรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและนายปราณสุวีอ่าวอารามรัฐผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยองและมีมติไล่ออกจากราชการนางสาวพจมานใช้คล่องกิจเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานจากกรณีทุจริตเงินนิตยพัฒน์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีในสมัยที่นายบุญเชิดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดปทุมธานีก่อนที่จะย้ายมาเป็นรองผู้อำนวยการในเดือนกรกฎาคม2567จากนั้นช่วงเดือนสิงหาคม2567ได้มีการย้ายนายปราณสุวีมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีและนางสาวพจมานในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่นายบุญเชิดและนายปราณส วีเป็นผู้อำนวยการโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เข้าไปตรวจสอบพบความผิดปกติการเบิกจ่ายเงินนิตยพัฒน์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดปทุมธานีประมาณ 800,000 บาทโดยพบว่ามีการโอนเงินดังกล่าวจึงส่งเรื่องแจ้งมาที่ส่วนกลางและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางด้วยจึงมีการนำเข้าสู่การพิจารณาและได้มีมติดังกล่าวเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยเตรียมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าโครงการแลนด์บริดจ์วันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อตรวจสอบสมมติฐานอย่างรอบด้าน
3: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.กล่าวถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์ว่าในวันที่3กรกฎาคมนี้จะนัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าของโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ในแง่ของการให้บริการขนส่งทั้ง2ฝั่งโดยคณะอนุกรรมการให้ความสำคัญ3เรื่องคือปริมาณทางการค้าสมมติฐานที่ใช้ในเชิงพาณิชย์สมมติฐานที่สินค้าจะเข้ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกในการดำเนินโครงการความเป็นไปได้ว่าจะมีสายเรือเข้ามาใช้บริการท่าเรือในจุดของโครงการว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดเพราะการขนส่งทางเรือในภูมิภาคต้องมีท่าเรือขนาดใหญ่และสุดท้ายคือศักยภาพด้านการขนส่งซึ่งต้องครอบคลุมทางด้านต้นทุนเวลาการบริหารจัดการนอกจากนี้จะพิจารณาได้ว่าโครงการนี้เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC หรือไม่หรือมีทางเลือกอื่นที่สามารถทำได้ในลักษณะการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปและพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ว่าจะพัฒนาในรูปแบบใดพร้อมยอมรับว่าต้องนำร่างกฎหมายฉบับนี้มาประเมินด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ขณะที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเสนอแนวคิดแลนด์ลิงก์ที่มีความคุ้มค่ามากกว่าและมีโอกาสเกิดความขัดแย้งน้อยกว่าโครงการแลนด์บริดจ์
4: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันไม่สนับสนุนแนวคิดของโครงการแลนด์บริดจ์พร้อมเสนอให้ภาครัฐพิจารณาแนวคิดแลนด์ลิงก์แทนซึ่งมองว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์มากกว่าในด้านความคุ้มค่าของการลงทุนเนื่องจากโครงการแลนด์ลิงก์จะใช้ระดับเงินลงทุนที่ต่ำกว่าและสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าอีกทั้งยังมีความเสี่ยงในเรื่องของความขัดแย้งจากประชาชนในพื้นที่ที่ต่ำกว่าการดำเนินโครงการในรูปแบบเดิมอีกด้วย
5: จากทางกกรการทำงานนั้นเราเนี่ยก็ได้เชิญทางรัฐบาลเขาทำงานแล้วนะว่าจริงๆเราไม่เห็นด้วยกับแลนด์บริดจ์แต่ถ้าเกิดเป็นแลนด์ลิงก์เนี่ยนะน่าจะเวิร์กกว่าการลงทุนต่ำกว่าแล้วมันจะได้ผลสัมฤทธิ์มากกว่าเยอะนะครับแล้วก็ความเสี่ยงและความขัดแย้งมันน้อยมาก
4: นายพจน์กล่าวอีกว่ากกร.ยังคงยืนยันในเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกับภาครัฐอย่างใกล้ชิดในการขับเคลื่อนโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกร.ถือเป็นเวทีสำคัญที่ภาคเอกชนใช้เป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและมุมมองที่รอบด้านเพื่อให้การวางนโยบายแม้กับโปรเจกต์ของภาครัฐมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวอย่างแท้จริงปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีต่อเนื่องประชาชนใช้จ่ายคึกคักด้านพ่อค้าแม่ค้าอยากให้ขยายโครงการจนถึงสิ้นปี
6: บรรยากาศการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกของเดือนที่2ย่านสุทธิสารกรุงเทพมหานครประชาชนยังคงใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องสร้างความคึกคักแก่ร้านค้าตลอดทั้งวันโดยนางสาวธีราพรแก้วบริสุทธิ์แม่ค้าร้านลูกชิ้นทอดกล่าวว่าโครงการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ยอดขายเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ30เนื่องจากวงเงินน้อยและค่าครองชีพสูงขึ้นขณะที่บางคนที่ลงทะเบียนสำเร็จก็ไม่ออกมาใช้จ่ายเนื่องจากมีเงินไม่เพียงพอที่จะเติมเข้าเป๋าตังซึ่งตั้งแต่มีโครงการยอดขายจะดีช่วง3สัปดาห์แรกแต่สัปดาห์ที่4ซบเซาและมองว่าการกระตุ้นแค่4เดือนไม่เพียงพอควรต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี
7: อยากที่ว่าเราไม่มีใครช่วยใจนะยอดขายมันก็ปกติทุกอย่างแต่พอมาใครช่วยใจปุ๊บเนี่ยยอดขายมันจะดีแค่ครึ่งเดือนแรกพอครึ่งเดือนหลังก็คนใช้หมดแล้วทีนี้คนต้องรออีกอ่ะเพราะว่ามัน4เดือนใช่มั้ยคนก็รอเดี๋ยวค่อยซื้อวันที่1วันนี้ขายดีนะวันนี้พี่มาแต่เช้าขายดีแต่ว่าพี่ว่าได้2อาทิตย์เนี่ย
6: ด้านประชาชนที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าปกติจะใช้ซื้ออาหารและของใช้ชิ้นเล็กๆในชีวิตประจำวันเพราะวงเงินน้อยไม่สอดคล้องกับราคาสินค้าในปัจจุบันและมองว่าในช่วงของโครงการคนละครึ่งพลัสใช้จ่ายได้ดีกว่าเพราะราคาสินค้าไม่ปรับสูงขึ้น
7: ก็ช่วยได้เยอะอยู่คนก็จะออกมาใช้ใช่ไหมล่ะเพราะว่าสั่งออนไลน์ก็ได้ละใช้จริงๆ5วันก็หมดแล้วกินข้าวเดี๋ยวนี้จานละเท่าไหร่แล้ว
6: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและสิทธิ์คงเหลือของแต่ละเดือนไม่สามารถนำไปสะสมในเดือนถัดไปได้และไม่สามารถถอนเงินรับแลกสินค้าหรือบริการเป็นเงินสดได้นันทิกากิตตาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันเดินหน้าผลักดันไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ILO ฉบับที่87และ98พร้อมตั้งคณะกรรมการศึกษาทบทวนรอบด้านและสร้างความเข้าใจทุกภาคส่วนก่อนเสนอพิจารณาน
8: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับความคืบหน้าและเจตนารมณ์ของกระทรวงแรงงานในการพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO โดยเฉพาะฉบับที่87และ98โดยย้ำว่ากระทรวงแรงงานมีความตั้งใจจริงที่จะขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวเพื่อยกระดับการคุ้มครองแรงงานยืนยันจุดยืนของไทยในเวทีสากลและช่วยลดอุปสรรคทางการค้าอย่างไรก็ดียอมรับว่าจำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาทบทวนใหม่อย่างรอบคอบเนื่องจากโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจจากข้อห่วงใยเกี่ยวกับข้อพิพาทระดับภูมิภาค
9: ถามว่ากลไกนี้ทำไมถึงต้องมาดำเนินการในเรื่องของการตั้งคณะกรรมการศึกษาทั้งที่มีการศึกษามาแล้วผมก็ต้องเรียนครับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมันมีความเปลี่ยนแปลงในช่วงปีนึงที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งมันกระทบกับกระบวนการในการตัดสินใจเป็นอย่างยิ่งครับมันก็มีความจำเป็นจะต้องศึกษาเพราะผมรู้ว่าหากไม่ศึกษาเพิ่มเติมแล้วส่งเรื่องเข้าไปโดยที่ไม่มีการพูดคุยกันให้มันชัดเจนสุดท้ายเรื่องนี้จะถูกตีตกครับ
8: นายจุลพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่าการตั้งคณะกรรมการศึกษาไม่ใช่การถ่วงเวลาแต่เป็นการดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอาทิฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองกระทรวงการต่างประเทศมาร่วมพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและปิดรอยรั่วทางกฎหมายเนื่องจากหากเร่งรัดส่งเรื่องโดยไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนอนุสัญญาดังกล่าวอาจถูกตีตกในท้ายที่สุดทั้งนี้เชื่อมั่นว่ากระบวนการพูดคุยอย่างถี่ถ้วนจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการเข้าพิจารณาอนุสัญญาต่างๆได้ในอนาคตชวิสาปทุมมารายงาน
1: ไทยมาเลเซียเห็นชอบการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยกุ้งไทย5สายพันธุ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็วคาดว่าจะสามารถส่งออกกุ้งได้ตามปกติภายใน30วัน
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเดินทางเข้าหารือกับนายดาโตเซรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียณประเทศมาเลเซียว่าเพื่อหารือถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซียมีการประกาศควบคุมกุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือกันและตกลงที่จะช่วยเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยหรือ SPS เพื่อให้สามารถนำเข้าส่งออกได้ตามปกติทางนี้คาดว่าหากมีการเร่งตามการหารือกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวน่าจะใช้เวลาอีกไม่เกิน30วันนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยหารือถึงกรณีที่ประเทศไทยจะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียด้วยโดยมาเลเซียรับปากว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียได้โดยเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยว่าสำหรับสาเหตุที่มาเลเซียได้ออกประกาศควบคุมกุ้งจากประเทศไทยนั้นฝ่ายมาเลเซียได้ให้เหตุผลว่าขณะนี้มาเลเซียกำลังมีมาตรการใหม่เพื่อดูแลมาตรฐานการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรภายในประเทศมาเลเซียและได้มีการเริ่มใช้มาตรการนี้แล้วอย่างไรก็ตามจากการหารือในครั้งนี้เชื่อว่าจากนี้ไปประเทศไทยจะสามารถส่งออกกุ้งมายังมาเลเซียได้ตามปกติชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เร่งขับเคลื่อนนโยบาย5ด้านในปี2570เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อออนไลน์และปรับเกณฑ์สนับสนุนนักสร้างสรรค์สื่อคุณภาพอย่างยั่งยืน นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานแผนการเงินและงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2570พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานโดยมีคณะผู้บริหารคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยกล่าวว่าปีงบประมาณ2570ถือเป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์กองทุนระยะที่2นายกรัฐมนตรีจึงได้มอบโจทย์เชิงนโยบาย5ประการเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานประกอบด้วยการปรับบทบาทกองทุนสู่การเป็นภาคีร่วมสร้างสรรค์หรือโคครีเอเตอร์การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเช่นกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อพัฒนาผู้ผลิตสื่อท้องถิ่นในทุกจังหวัดการจัดทำแนวปฏิบัติร่วมและสนับสนุนแพลตฟอร์มดิจิทัลของไทยการสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยจากภัยออนไลน์สำหรับคนทุกช่วงวัยและการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา
11: ถ้าในบ้านเราเนี่ยในสังคมเราเนี่ยมีแต่สื่อที่ดีสื่อที่ปลอดภัยกับเด็กและสื่อที่สร้างสรรค์กับเด็กเนี่ยแน่นอนว่าเด็กและเยาวชนคนไทยเนี่ยก็จะเติบโตมาแบบมีระเบียบวินัยมีน้ำใจมีความไม่มีความเห็นแก่ตัวนู่นนี่อะไรเงี้ยนะคะเหมือนเด็กญี่ปุ่นเด็กอะไรนี่เขาก็โตขึ้นมาแบบนี้นะคะหรือแม้กระทั่งสังคมคนโตปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าสื่อเนี่ยเป็นสื่อที่ปลอดภัยและสื่อที่สร้างสรรค์เนี่ยแน่นอนว่ามันก็สามารถที่จะชี้นำให้สังคมสร้างค่านิยมที่ถูกได้
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าในฐานะผู้ปกครองปัจจุบันเด็กเยาวชนรวมถึงผู้สูงอายุตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์ได้ง่ายกองทุนจึงต้องทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยให้ประชาชนเข้าถึงเข้าใจและฉลาดใช้สื่ออย่างเท่าเทียมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันระบุการลงทุนด้าน AI และ Data Center จะเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยแนะรัฐบาลเร่งยกระดับศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างทั่วถึงนายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยแถลงผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันว่าขณะนี้ราคาน้ำมันลดลงเหลือ68เหรียญต่อบาร์เรลแต่โครงสร้างพื้นฐานของน้ำมันและคลังน้ำมันสำรองของ OECD ยังอยู่ในระดับต่ำจึงต้องให้ความสำคัญกับความมั่นคงด้านพลังงานและยังมีข้อกังวลเรื่องการส่งออกที่ยังไม่สามารถทำได้ขณะที่การลงทุนด้าน AI และ Data Center จะเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันเศรษฐกิจไทยและแม้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับประมาณ GDP เป็นร้อยละ 2.3 แต่เศรษฐกิจไทยกลับขยายตัวไม่ทั่วถึงโดยภาคครัวเรือนยังมีกำลังซื้อต่ำจากผลกระทบของค่าครองชีพที่สูงขึ้นและตลาดแรงงานอ่อนแรงลงขณะที่การส่งออกและเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติขยายตัวสูงจึงต้องเร่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและผลิตภาพแรงงานในประเทศให้ดีขึ้นรวมถึงสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ SME
12: กกต.ให้ความสังเกตก็คือตัวนึงนะครับตัวเลขส่งออกเรามองว่าไม่ได้ส่งผลลงไปถึงระดับฐานรากเราไม่ได้ส่งผลถึงการจ้างงานเพิ่มขึ้นตัว export มันโตขนาดนี้ผลกับ GDP ต้องมีมากกว่านี้ในเศรษฐกิจเก่านะครับแต่เศรษฐกิจใหม่ relationship ตรงนี้ไม่ชัดเจนน้อยมากเพราะฉะนั้นมันแปลว่าเรา import เพื่อ export แรงงานแล้วก็ใช้เทคโนโลยีของคนอื่นไม่สามารถเอามาใช้เรียกว่า skill workforce ได้
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่มฟีเจอร์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งวงเงินการซื้อสลาก L6 สลาก N3 สนับสนุนให้ซื้อสลากอย่างมีสติพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าตั้งแต่งวดวันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปสำนักงานสลากได้เพิ่มฟีเจอร์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับผู้ซื้อที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลัก L6 แบบดิจิทัลและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลัก N3 สามารถตั้งค่าวงเงินซื้อสลากได้โดยผู้ซื้อสามารถระบุวงเงินการซื้อสลากของตัวเองได้ตั้งแต่80บาทและ20บาทจนถึงวงเงินที่ต้องการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อสามารถควบคุมการซื้อสลากไม่ให้เกินงบประมาณที่กำหนดไว้ในแต่ละงวดท ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวสำนักงานมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจเสี่ยงโชคด้วยความรับผิดชอบโดยเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุนให้ผู้ซื้อวางแผนทางการเงินสำหรับซื้อสลากให้เป็นไปตามแนวทางซื้อสลากอย่างมีสติได้อย่างยั่งยืน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเปิดโอกาสให้บุคลากรไทยที่มีศักยภาพด้านสาธารณสุขและความร่วมมือระหว่างประเทศสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ซึ่งจะครบวาระในปี2570นี่เป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันบทบาทของประเทศไทยบนเวทีสาธารณสุขโลกสะท้อนความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติโดยกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครถึงวันที่17กรกฎาคมนี้และรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพของโลกในอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อนวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเนื่องในวาระครบรอบ105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะยึดมั่นในความเป็นผู้นำอย่างเบ็ดเสร็จของพรรคและเดินหน้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งและทันสมัยรวมถึงยืนหยัดในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันต่อไปประธานาธิบดีสีเน้นย้ำถึงการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเกาะไต้หวันและบรรลุเป้าหมายการรวมชาติโดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นภารกิจทางประวัติศาสตร์อันแน่วแน่ที่ไม่มีวันสั่นคลอนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนชาวจีนทุกคนพร้อมขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันต่อต้านการแทรกแซงจากกองกำลังภายนอกที่จะเข้ามามีบทบาทในประเด็นไต้หวันนายอเล็กซ์คิงนาเตโฆษกสำนักงานดับเพลิงและกู้ภัยแห่งชาติของกาน่ารายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มภายหลังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของกาน่าและสาธารณรัฐโกดิวัวตั้งแต่วันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย24รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากถนนหลายสายและอาคารหลายแห่งถูกน้ำท่วมทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากพร้อมเตือนประชาชนในกาน่าเตรียมรับมือกับฝนตกหนักในสัปดาห์นี้ด้านองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกกล่าวว่าอุทกภัยรุนแรงถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในหลายพื้นที่ของทวีปแอฟริกาซึ่งถือเป็นทวีปที่มีความเสี่ยงในการเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วมากที่สุดในโลกแม้ว่าทวีปแอฟริกาจะเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับทั่วโลกก็ตามต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคม2569โดยยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32

0: ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 น
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชโลธรจัญญาอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาประจำวันที่1กรกฎาคม2569นะครับผมณัฐรนทร์ชูเมืองคุณบุญประกอบอบกลิ่นทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ทีมเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้นะครับอัครเดชคำพิระเดชธรชัยสุดาและคุณอากรสิมิทักษ์นะครับฝนตกนะครับคุณผู้ฟังแต่ก็ตอนนี้เริ่มเบาบางแล้วนะครับปลายแล้วนะครับก็ขอเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับนะฮะเรื่องของกีฬานะครับเริ่มต้นไปแสดงความยินดีก่อนนะฮะก็เราส่งแรงใจแรงเชียร์2นักเทนนิสสาวไทยรวงข้าวลันนาธารฤดีกับไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะครับนะไปแข่งขันรายการ Grand Slam Wimbledon 2026หลังจากที่ผ่านรอบแรกมาเมื่อวานนี้วันนี้ลงแข่งขันรอบ2นะครับก็รอบ64คนสุดท้ายนะครับคู่แรกไหมครับมนัญชยาสว่างแก้วมือ164ของโลกนะครับเจอกับอาริเซียปาร์คมือ81ของโลกจากสหรัฐอเมริกาแข่งกันเมื่อ17นาฬิกาที่ผ่านมานะตามเวลาในบ้านเราคู่นี้เคยเจอกันหนึ่งครั้งนะครับเคยเจอกันมา1ครั้งก่อนที่จะมาเจอในรายการนี้นะแข่งกันที่รายการ WTA 125ที่ฮ่องกงตอนนั้นสาวไทยน้องไหมนะครับชนะไปได้2-1เซตครับ5-7 6-3และ6-4คราวนี้ไหมยังฟอร์มร้อนแรงนะครับเอาชนะสาวสหรัฐอเมริกานะครับอาริเซียปาร์คไป2-0เซตครับ7-5และในเซตที่2 6-0 นะครับสุดยอดจริงๆนะครับผ่านเข้าสู่รอบ32คนสุดท้ายนะครับแล้วก็เป็นนักเทนนิสคนที่3นะครับนักเทนนิสสาวไทยคนที่3ที่สามารถผ่านเข้าถึงรอบ3ในการแข่งขันระดับ Grand Slam นะต่อจากแทมมี่แทมมารินซันสุการในออสเตรเลียนโอเพ่นปี1997ลักษิกานะฮะลักษิกาคำขำในออสเตรเลียนโอเพ่น1ปี2018นะครับแล้วก็ต่อจากแทมมี่นี่แหละครับในการแข่งขันวิมเบิลดันเมื่อปี1997นะครับถ้าย้อนกลับไปนะครับ1997หรือว่า18ปีที่แล้วเนี่ยแทมมี่นะก็เป็นนักเทนนิสไทยคนเดียวนะที่เข้ารอบวิมเบิลดันได้ลึกที่สุดโดยเข้าไปถึงรอบ8คนสุดท้ายในศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดันนะครับซึ่งเป็นคอร์ตโปรดของแทมมี่นะลูกพุ่งเร็วนะครับในปี2008ตอนนั้นเนี่ยเอาชนะเปตราเช็คโคเวสกานะครับแล้วก็มือรอบ2เอาชนะเวราสโนนาเรวานะครับรอบ3ชนะมารีนาอิราโควิชนะครับรอบ4รอบ16คนสุดท้ายเนี่ยไปเจอกับเจนิก้าเจนโควิชนะครับเจลิน่าเยนโควิชนะครับก็ชนะไปด้วยนะครับจนถึงรอบ8คนสุดท้ายเนี่ยไปเจอกับวีนัสวิลเลียมนะแต่ว่าต้านไม่ไหวแพ้วีนัสวิลเลียมไปแล้วก็เป็นแทมมี่นะที่ของสถิติเข้ารอบ8คนสุดท้ายของสาวไทยในศึกวิมเบิลดันแกรนด์สแลมนะครับแล้วก็ไหมก็จะทำลายสถิติตรงนี้อยู่นะจะคอทำลายได้หรือไม่นะก็ตอนนี้ผ่านรอบ32คนแล้วนะครับนะอันดับโลกก็นะก็เชื่อว่าคงจะขยับแตะร้อยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไหมมนัญชยาสว่างแก้วครับนะผ่านเข้าสู่รอบ3หรือว่ารอบ32คนสุดท้ายนะครับอีกคนหนึ่งรวงข้าวลันนาธารฤดีนะครับจะเจอกับแอคาเทอรีนาอเล็กซานโดรวามือ19ของโลกมือ18ของรายการคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับตามเวลาในไทยก็21นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับนะรอเชียร์และรอติดตามกันนะครับพูดถึงวิลเลียมแล้วนะครับไม่ใช่วีนัสวิลเลียมนะแต่เป็นเซเรน่าวิลเลียมเซเรน่าวิลเลียมได้รับเชิญแข่งขันรายการนี้ด้วยนะหญิงเดี่ยวหลังจากเธอเป็นอดีตแชมป์รายการนี้เนี่ยเซเรน่าวิลเลียมเนี่ยเป็นอดีตแชมป์รายการนี้นะครับวิมเบิลดันเนี่ยนะอดีตตำนานเบอร์1ของโลกนะครับได้ไวการ์ดจากเจ้าภาพลงแข่งขันรายการนี้ในเซตที่1นะก็คืนสังเวียนในรอบ4ปีตกรอบแรกนะครับเจอกับมายาจอยนะครับมือ87ของโลกจากออสเตรเลียนะครับสู้กัน3เซตแล้วก็ทางด้านของตำนานแชมป์แกรนด์สแลม23สมัยวัย44ปีเซเรน่าวิลเลียมก็ตกรอบนะฮะนะก็เธอได้แชมป์วิมเบิลดันถ้าผมจำไม่ผิดนะ7สมัยนะแต่ว่าอย่างว่าแล้วฮะเธอกลับไปมีลูกเลี้ยงลูกนะแขวนในเกตไป 2-3 ครั้งและกลับมาใหม่นะครับแต่ก็เธอก็ได้รับเสียงเชียร์แล้วก็กับบรรยากาศที่เธอบอกว่าคุ้นเคยนะครับนี่คือแชมป์ระดับตำนานอีกคนหนึ่งนะครับเซเรน่าวิลเลียมแกรนด์สแลม23สมัยนะครับโดยเฉพาะวิมเบิลดันนี่เธอได้7สมัยนะครับเธอก็ตกรอบไปนะครับนะก็เป็นตำนานอีกคนหนึ่งนะครับเซน่าวิลเลียมก็เป็นพี่น้องกับวีนัสวิลเลียมก็เก่งกันทั้งคู่แหละนะครับนะเธอลงแข่งขันคู่ด้วยมั้งพักหลังเนี่ยนะครับจากเทนนิสนะครับสาวไทยนะไปดูนักเทนนิสหนุ่มไทยกันบ้างนะครับตั้งแต่ของบูมกสิริสำเร็จนะครับซึ่งเป็นนักเทนนิสไทยนะครับแต่ว่ามืออันดับคู่เนี่ยเขาเป็นมืออันดับ682ของโลกนะครับเดี่ยวแข่งได้คู่ก็แข่งดีนะกสิริสำเร็จเนี่ยจับคู่กับนักเทนนิสจากญี่ปุ่น ก็คือคาซุมะคาวาจินะครับคู่มือ992ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับลงแข่งขันในรายการ ITF Men World Tennis World Tour 100M15 นะขออภัยนะครับเทนนิสทัวร์รายการ M15 โตเกียวนะครับเงินรางวัลประมาณ 5,550 บาทที่ญี่ปุ่นนะครับจับคู่กับนักเทนนิสจากญี่ปุ่นถึงพาร์ทเนอร์นะครับคาชูมะคาวาจินะครับเอาชนะคู่ของญี่ปุ่นก็คือรินโคชิมะนะครับจับคู่กับเรียะโคมากาตะนะครับชนะไป 2-0 เซต 6-0 และ 6-0 นะครับในการแข่งขันประเภทชายคู่รอบแรกนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบ ก่อนแพ้รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปนะครับคู่ของบูมกาสิริกับคาซุมะคาวาจินะครับผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศขออภัยคุณผู้ฟังนะครับจากนั้นไปดูเรื่องของความเร็วนะครับก่อนที่จะไปเรื่องของฟุตบอลไปดูเรื่องของความเร็วหน่อยนะฮะเรื่องของความเร็วมอเตอร์ไซค์ซึ่งรายการนี้นักกีฬาไทยลงแข่งขันนะครับก็มาแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับก่อนจะไปตามเรื่องของวอลเลย์นะครับเริ่มต้นที่น้องไมค์คิวฮะเกียรติศักดิ์สิงห์พงษ์นะเป็นดาวรุ่งนักบิดดาวรุ่งจากโครงการ Honda Racing Thailand นะครับ Honda Race to the Dream โครงการดาวรุ่งนะครับจาก Honda Racing Thailand เจ้าของหมายเลข85นะครับไปแข่งขันรายการ Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026สนามที่4 Anson Round ที่ TC Circuit Anson ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับที่ TT Circuit Anson ที่เนเธอร์แลนด์นะฮะในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ 26-28 มิถุนายนที่ผ่านมาในวันเดียวสนามที่ MotoGP Moto2 แข่งนั่นแหละครับนะรายการ Red Bull MotoGP Rookie Cup ก็แข่งขันด้วยไมค์คิวกฤติศักดิ์สิงห์พงศ์ก็ลงแข่งขันได้นะครับนะทั้ง2เรสเลยนะครับจบอันดับที่6นะครับในเรสแรกนะครับนะจบอันดับที่6ได้คะแนนสะสม10คะแนนนะครับรวม57นะในเรสแรกเรสที่2นะครับในช่วงวันอาทิตย์ก็ไมค์คิวกฤติศักดิ์นะออกสตาร์ทจากอันดับที่11 12อ่ะก่อนที่จะไล่มาแล้วก็จบที่10จบที่5นะครับดีกว่าเดิมอีก1อันดับนะครับได้คะแนนสะสมอีก11คะแนนนะครับรวมแล้วมี68คะแนนนะครับตอนนี้อันดับคะแนนรวมของรุกกี้ครับนะครับไมค์คิวเกียรติศักดิ์สิงห์พงษ์นะครับเกียรติศักดิ์สิงห์พงษ์ก็ขยับมาอยู่ที่4นะครับมี68คะแนนนะครับก็มีโอกาสลุ้นโพเดียม 1-3 ในฤดูกาลนี้รอเชียร์กันต่อนะครับหมายคิวรายการต่อไปของหมายคิวกฤษศักดิ์นะครับรายการ Red Bull MotoGP Rookie Cup สนาม5นะครับที่ Sachsenring Round and Sachsenring Circuit เยอรมนีนะครับ 10-12 กรกฎาคมนี้นะครับจากความเร็วของมอเตอร์ไซค์นะไปดูโมโตครอสบ้างนะครับศึกโมโตครอสชิงแชมป์ประเทศญี่ปุ่นสนาม5รายการ China Tournament 2026นะครับศึกมอเตอร์คอร์สชิงแชมป์ประเทศญี่ปุ่นรายการ All Japan Motocross Championship ฤดูกาล2026สนามที่5นะครับรายการ China Tournament นะครับที่เซระกรีนปาร์คโคดาอุเกนเมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อ 27-28 มิถุนายนที่ผ่านมาก็สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเสาร์อาทิตย์ของเรามีนักบิดดาวรุ่งจาก Honda HRC Asia นะครับน้องนิโมจิรัตวรรณลักษณ์นะครับไปลงแข่งขันด้วยนะครับก็ลุยทางฝุ่นดาวรุ่งของไทยก็โชว์ฟอร์มในระดับคลาสสูงสุดครับ IA1 นะครับนิโม่ก็ใน4สนามแรกมีคะแนนสะสมอยู่166คะแนนนะครับอันดับที่12จาก34คนนะครับแล้วก็สนามนี้นิโม่เนี่ยขับรถ Honda CRF 450R หมายเลข23นะครับก็ทำผลงานอยู่ในอันดับที่5นะครับแข่งขันกัน2ฮีทนะครับฮีทละ30นาทีบวกอีก1รอบสนามนะครับก็สนามฝุ่นนะฮะนักบิดของไทยดาวรุ่งของไทยก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมนะครับนะจบอันดับที่11นะครับในฮีทที่1นะครับได้คะแนนสะสมอีก20คะแนนนะครับต่อมาในฮีทที่2นะครับก็จบอันดับที่11อีกครั้งนึงนะครับก็ได้อีก20คะแนนตอนนี้เนี่ยคะแนนนะครับอยู่206คะแนนอยู่ที่12ของนักกีฬาทั้งหมด35คนรอเชียร์กันต่อนะครับสำหรับศึก DID All Japan Motocross Championship Class IA1 สนาม6รายการต่อไปฮอกไกโดชิโดเซทัวร์นาเมนต์นะครับ12กรกฎาคมนะที่นิวชิโตเซมอเตอร์แลนด์ออฟโรดครอสประเทศญี่ปุ่นนะครับยังอยู่กับมอเตอร์ไซค์นะความเร็วมอเตอร์ไซค์ล้วนๆเลยนะในเวลานี้นะครับเรื่องของรายการใหญ่อีกรายการหนึ่งที่ญี่ปุ่นนะครับซูซูกะ8ชั่วโมงนะครับของเราส่งนักบิด2คนนะตัวแทนของไทยแหละไปแข่งขันร่วมกับนักบิดต่างชาติในทีมเดียวกันนะครับก็คือก้องสมเกียรติจันทรากับชิปนครินทร์อาทิรัตน์พัวพัฒน์นะครับซึ่งการแข่งขันรถจักรยานยนต์ Endurance ชิงแชมป์โลกหรือว่า FIM Endurance World Championship 2026นะครับรายการโคคาโคล่าซูซูกะAt Our Endurance Road Race ครั้งที่47นะครับมีการแข่งขันกัน 3-7 กรกฎาคมนี้นะครับณสุดสัปดาห์นี้แหละนะครับที่สนามซูซูกะเซอร์กิตญี่ปุ่นนะครับซึ่งปีนี้เป็นครั้งแรกในบริษัทที่นักบิดจากไทย2คนนะจาก Honda Racing Thailand เข้าแข่งขันพร้อมกันนะครับก้องสมเกียรติจันทรากับชิปนครินทร์อธิรัตน์ภูวพัฒน์นะครับก้องสมเกียรติจันทรานะครับลงแข่งขันขับรถ Honda CBR 1000 RRR SP เลข30นะครับให้กับทีมโรงงาน Honda HRC นะครับร่วมกับนักบิดทีมเมทชั้นนำอย่างทาคุมิทาคาฮาชิโจนาธานเรียนะครับเป้าหมายคือการคว้าแชมป์สมัยที่5นี่เป็นอดีตแชมป์นะทีมของก้องสมเกียรติจันทรา Honda HRC นะครับแล้วก็เป้าหมายคือการคว้าแชมป์สมัยที่5ติดต่อกันนะครับขณะที่ชิมนครินทร์นักแข่งบิดนักบิดชาวไทยอีกคนนึงนะครับจากประเทศไทยกับขับรถ Honda CBR 1000 RRR หมายเลข88นะครับ Honda Asia Dream Racing with Atemo นะครับนะร่วมกับนักบิดจากอาเซียนอย่างไคลุนอาซัมปาวีนะมาเลเซียแล้วก็อเนตันดราบุตรานักบิดจากอินโดนีเซียนะครับซึ่งนักล้างทั้ง2คนรวมถึงทีมเมทนะก็ซ้อมนะเพื่อเก็บระยะแล้วก็ประสบการณ์เพิ่มเติมในการแข่งขันของสนามแห่งนี้นะที่สนามซูซูกะนะครับนะแล้วก็เพื่อความคุ้นเคยกับรถแล้วก็แข่งขันกันนะ8ชั่วโมงนะครับอุณหภูมิต่ำกว่า30องศาขับกันยังไงนะฮะให้ความเร็วคงที่ตลอดระยะเวลา8ชั่วโมงนะครับแตะมือกันเขาว่าอย่างนั้นนะครับแตะมือกันนะครับก็รอลุ้นนักกีฬาไทยนะครับก็ให้กำลังใจทั้งกล้องแล้วก็ชิปในการแข่งขันซูซูกะ8ชั่วโมงเอนดูรานซ์2026นะครับยังอยู่เรื่องของความเร็วนะครับการย้ายธงย้ายทีมกันในปีหน้านะครับนะฮะก็ล่าสุดเนี่ยยามาฮ่ามอเตอร์เรซิ่งนะครับทีมโรงงานยามาฮ่าในศึกมอเตอร์จีพีคอนเฟิร์มไลน์อัพนักแข่งใหม่นะฮะอยากเป็นทางการนะครับได้ฮอเก้มาร์ตินแชมป์โลก MotoGP ปี2024นะครับแล้วก็ไอโอกุระนักบิดชาวญี่ปุ่นมาลุยศึกให้กับค่ายยามาฮ่ามอเตอร์เรซซิ่งนะครับยามาฮ่าโรงงานนะโอ้โหแล้วก็ทางยามาฮ่าเนี่ยเขาไม่มีฟาบิโอกอตาราโร่นะแชมป์โลก MotoGP ปี2021นะที่แยกทางกันนะครับแล้วก็อเล็กรินนะครับนักบิดชาวสเปนที่อำลาทีมก็เป็นการจัดทัพนักแข่งใหม่ของยามาฮ่านะในยุคใหม่ของ MotoGP ในฤดูกาลหน้านะครับซึ่งในฤดูกาลหน้าลดสเปคจาก 1,000cc เหลือ 850cc ในปี2027เอาละครับรอได้ลุ้นกันสำหรับเรื่องของความเร็วนะฮะ MotoGP ตอนนี้ย้ายคงย้ายค่ายกันนะครับนะก็รอดูกันไอโอกุระนักบิดจากญี่ปุ่นก็เป็นขวัญใจเป็นเพื่อนสนิทของก้องสมเกียรติจันทรานะครับแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งไปคว้าแชมป์มานะครับขึ้นโพเดียมอันดับที่1นะครับของนักบิดญี่ปุ่นเลยนะที่ไปขึ้นอันดับที่1ใน MotoGP สนามล่าสุดที่ผ่านมานะครับจากนั้นไปดูวอลเลย์บอลครับคุณผู้ฟังครับการแข่งขันวอลเลย์บอล AVC เกิร์ลอายุ18ปีวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026วันนี้เริ่มการแข่งขันนะครับวอลเลย์บอลหญิงอายุ18ปีชิงแชมป์เอเชียนะครับวันนี้เริ่มการแข่งขันนะแข่งกัน2สนามนะครับที่เทอร์มินอล21โคราชแล้วก็ที่สนามของอีกสนามหนึ่งเป็นมอราชพัฒน์ใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดขออภัยนะนะครับก็มีหลายคู่นะที่มอราชพัฒน์นครราชสีมานะครับไปที่เทอร์มินอลฮอลล์ก่อนนะเทอร์มินอล21ก่อนนะครับก็เป็นทางด้านของฟิลิปปินส์นะฮะเจอกับอิหร่านนะครับฟิลิปปินส์เขาใช้ชุดที่คว้าแชมป์อันดับที่3ปรินเซนคัพสัปดาห์แรกที่ผ่านมานะครับเอาชนะอิหร่าน3-1เซตครับ25 19 19 25 23และ25 18นะฮะคว้า3แต้มได้สำเร็จนะครับพรุ่งนี้นะฟิลิปปินส์เจอญี่ปุ่นนะครับส่วนอิหร่านเจอกับอินโดนีเซียนะครับคู่ที่2อุซเบกิสถานเจอกับออสเตรเลียนะครับปรากฏว่าออสเตรเลียชนะอุซเบกิสถานนะครับ3-0เซตนะครับ25 1725 22และ25 19นะครับก็เก็บ3คะแนนนะในกลุ่ม A นัดต่อไปของออสเตรเลียนะจะเจอกับไทยพรุ่งนี้ 19:00 นนะครับส่วนอุซเบกิสถานเจอกับมองโกเลียนะครับคู่ 16:00 นครับญี่ปุ่นเจอกับอินโดนีเซียปรากฏว่าญี่ปุ่นรองแชมป์เก่าเอาชนะอินโดนีเซีย3-0เซตนะครับนะก็ญี่ปุ่นเป็นแชมป์รายการนี้มากที่สุด9สมัยนะครับก็ชนะอินโดนีเซียที่ได้ที่4ในการแข่งขันปรินเซนคัพที่ผ่านมานะครับ25 21 28 26แล้วก็25 20นะครับนัดต่อไปญี่ปุ่นเจอฟิลิปปินส์นะอินโดนีเซียเจออิหร่านขณะที่ไทยเจอกับมองโกเลียแข่งในเวลา 19:00 นครับในเซตที่1ไทยชนะ25 15ครับและเซตที่2ไทยนำอยู่20-13นะฮะ20-13ขณะเดียวกันนะอีกกลุ่มหนึ่งนะกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับที่สนามมอราชพัฒน์นี่นะครับก็เป็นเวียดนามเจอกับไต้หวัน ในเซตแรกเวียดนามชนะ 25-11 แล้วก็เซตที่2นำอยู่ 23-20 นะครับผลการแข่งขันคู่ทั้ง2คู่เนี่ยจะรายงานให้ทราบในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนคู่อื่นๆนะครับในสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะครับคาซัคสถานเก็บ3แต้มนะครับชนะฮ่องกง3-0เซต25-3 25-23 และ25-15นะครับแล้วก็เกาหลีใต้ชนะอินเดียไม่ยากเลยนะครับ3-0เซต25-14 25-18 และ25-16พรุ่งนี้เกาหลีใต้เจอเวียดนามนะครับแล้วก็อินเดียเจอชนิดไทเปพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จีนแชมป์เก่ารายการนี้ครั้งที่แล้วนะเอาชนะคีร์กีสถาน3-0เซตนะครับจีนแชมป์เก่าแล้วก็แชมป์5สมัยนะครับชนะคีร์กีสถานนะครับ25-12 25-9 แล้วก็25-7นะครับแล้วพรุ่งนี้เนี่ยคีร์กีสถานเจอคาซัคแล้วก็จีนเจอฮ่องกงนะครับก็ลุ้นกันต่อสำหรับการแข่งขันนะครับรายการนี้บัตรเข้าชม100บาททุกวันนะครับนักเรียนนักศึกษาโชว์บัตรนักเรียนนักศึกษาราคา50บาทจำหน่ายหน้าสนามนะครับแล้วก็ใครอยากจะดูทางด้านของช่องทางของไลฟ์อีเวนต์ก็ในหน้าของ Tubition Now ถ่ายทอดสดนะครับไทยนำอยู่23-13นะในเซตที่2ส่วนเวียดนามน่าจะไม่มีปัญหานะนำทางด้านของไต้หวันอยู่24-20นะครับทั้งคู่2คู่นี้คงไม่น่ามีปัญหาคงเก็บชัยชนะได้นะดูแล้วนะคือเหนือกว่าเยอะนะทั้งไทยทั้งเวียดนามที่เหนือกว่าคู่ต่อสู้นะในวอลเลย์บอลนะครับคุณผู้ฟังครับ19:51 ไปดูเรื่องของฟุตบอลกันนะครับฟุตบอลโลกนะครับนอร์เวย์ชนะโคดิวัวหรือว่าไอวอรี่โกสต์นะครับ2-1นะครับเข้ารอบต่อไปนะครับอันโตนิโอนูซ่านะยิงประตูให้กับนอร์เวย์นำไปก่อนนะครับก่อนที่อามัดดิอาโลครับยิงตีเสมอกับไอวอรี่โกสต์หรือว่าโคดิวัวนะครับแล้วก็เออร์ลิงฮาเลนนะครับเพื่อนจ่ายมาดีเหลือเกินหน้าประตูก็ชาร์จเข้าไปง่ายๆนะครับให้ทีมชนะ2-1นะครับทางด้านของนอร์เวย์นะเรือไวกิ้งนอร์เวย์ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับแล้วก็ส่งช้างดำโกดิวัวหรือว่าไอวอรี่โคสต์ตกรอบนะครับ ขออภัยนะฮะนอร์เวย์นะจะไปเจอกับบราซิลนะฮะแชมป์โลก5สมัยในวันที่6กรกฎาคมนะครับอีกคู่หนึ่งเอ็มบัปเป้ฟอร์มร้อนแรงนะครับยิง2ประตูช่วยให้ฝรั่งเศสชนะสวีเดน3-0นะครับลูกแรกขยันเอ็มบัปเป้นาทีที่45นะครับบาร์คลีย์บาโกล่านาทีที่53ก่อนที่ขยันเอ็มบัปเป้นาทีที่74ครับ3-0แล้วก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่ตราไก่ฝรั่งเศสโชว์ฟอร์มสมราคาเต็งแชมป์นะครับขยันเอ็มบัปเป้เนี่ยยิงไปแล้ว6ประตูนะในฟุตบอลโลกคราวนี้นะครับซึ่งสวีเดนสู้ไม่ได้จริงๆนะใครดูเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับฝรั่งเศสจะไปเจอกับทีมที่ยอดเยี่ยมอีกทีมหนึ่งปารากวัยนะครับวันที่5กรกฎาคมนี้นะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะซึ่งปารากวัยดูจะโทษชนะเยอรมนีที่ผ่านมาเยอรมนีก็มีข่าวเหมือนกันนะครับว่านักเตะหลายคนไม่ยอมยิงจุดโทษอย่างว่านะครับกดดันที่ว่ากดดันนะยิงจุดโทษจะตัดสินนะครับนะหลายคนก็มีการตำหนิการไม่ยอมยิงจุดโทษก็ชัยชนะของฝรั่งเศสนะครับด้านของเอ็มบัปเป้บอกว่ามอบให้กับเดเดชองนะครับนะครับซึ่งต้องสูญเสียคุณแม่นะครับแล้วก็เจ้าตัวก็พร้อมมอบชัยชนะให้กับเดเดียเดชองที่สูญเสียคุณแม่ที่ผ่านมานะครับเดเดียเดชองก็จะเป็นกุนซือของฝรั่งเศสนะที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกมากที่สุดนะรอบสุดท้ายเนี่ย17นัดนะครับเดเดียเดชองแซงหน้าทางด้านของเคมุชเชนเมื่อทำไว้สมัยเยอรมันตะวันตก16นัดนะครับลุยส์ฟิลิเป้สควอรารีบราซิลโปรตุเกส14นัดนะนี่คือผลงานที่อย่างยอดเยี่ยมนะเดเดียเดชองนะครับเดดีชองเนี่ยแม่เสียนะครับต้องสูญเสียคุณแม่นัดที่ฝรั่งเศสชนะนอร์เวย์ 4-1 นะครับเจ้าตัวเดินทางกลับไปร่วมงานศพคุณแม่นะครับให้ทางของเกียร์สเตฟองคุมทีมแทนนะครับก็เอ็มบัปเป้นะก็บอกว่าพร้อมที่จะมอบชัยชนะและอยู่เคียงข้างเดดีชองนะครับ อีกคู่หนึ่งนะครับเม็กซิโกเจอกับเอกวาดอร์นะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าคู่นี้เนี่ยแหมมีกระแสเรื่องของฟ้าฝนด้วยก็ทำไมเกมต้องหยุดบ้างแล้วก็เลื่อนออกไปด้วยนะครับนะก็เป็นทางด้านของเม็กซิโกที่ชนะเอกวาดอร์ไป2-0นะครับได้ประตูจากโคเลียนกิโยเนสแล้วก็ราอูฮิมิเนสนะครับนะก็เป็นชัยชนะของเม็กซิโกนะเข้ารอบเลยทีเดียวเม็กซิโกนะครับส่วนดาวซันโวตอนนี้เนี่ยคิเลียนเอ็มบัปเป้นะยิงอีก2ประตูนะครับตอนนี้6ประตูแล้วนะฮะกับ2แอสซิสต์นะครับเท่ากับลีโอนีลเมสซี่นะครับ6ประตูจาก3นัดนะครับเออร์ลิงฮาเลนใน5ประตูนะครับแล้วก็มี4ประตูเท่ากันมีอุสมานเดมเบเล่ วินิซูจูเนียนะครับโอ้โหน่าสนใจนะฮะว่าใครจะเป็นดาวซัลโวฟุตบอลโลกคราวนี้นะฮะยิงกันเก่งกันเหลือเกินนะยิงกันเก่งกันเหลือเกินนะครับค่ำคืนนี้ใครเป็นแฟนอังกฤษรอชมรอเชียร์เลยเจอกับ DR คองโกนะฮะและเป็นอีกทีมนึงที่มีความแข็งแกร่งที่อังกฤษไม่ควรประมาทนะครับอังกฤษเนี่ยชนะปานามามา2-0แต่ว่านักเตะแบ็คขวาอย่างริชเจมส์นะที่เล่น2นัดเจ็บ3นัดนี่นะเล่นติดต่อกัน3นัดไม่ได้นะริชเจมส์เนี่ยกระดูกกระเดี่ยวไม่ค่อยดีนะเจ็บข้อเท้าอีกแล้วนะก็จะดูว่าใครจะเล่นทางแบ็คขวานะครับนะทางด้านของทูเคิลนะครับแต่ว่าแนวรุกของอังกฤษเขาก็คมนะบูกาโยซาก้ามาคัสเรดฟอร์ดแฮร์รี่เคนนะซึ่งยิงประตูฟุตบอลโลกสูงสุดของอังกฤษนะ11ประตูรออยู่นะนี่ก็คือแนวรุกสำคัญและอังกฤษนะมีเคเรนไรท์อีกคนนึงเก็บในแดนกลางกองหน้าก็คมนะครับโอ้นะแต่ว่าทางด้านของเดียคองโกนะลูกทีมของเซบาสเตียงเซอร์บาสนะครับเซบาสเตียงเซอร์บาสนี่กุนซือเดียคองโกนะนัดที่ชนะอุซเบกิสถานนี่เหนือเลยนะครับหลังแน่นรอโต้กลับนี่นะหลังแน่นรอโต้กลับนะฮะเขาเคยเล่นเสมอโปรตุเกสเสมอโคลอมเบียเนี่ยเอาความเหนียวไว้ก่อนเหนียวไม่ใช่เหนียวไม่จ่ายนะแต่เหนียวหลังแน่นนะครับโดยโยฮันวิซ่าเนี่ยนะครับจำหน้าได้จำชื่อกันได้โยฮันวิซ่านะครับก็เล่นในลีกของยุโรปอยู่นะฮะแล้วก็เซดิกบาคาบูนะฮะจะเป็นกองหน้าคู่กันที่รอสวนกลับเร็วนะฮะคืออังกฤษเนี่ยไม่ใช่ง่ายที่จะชนะเดียคองโกนะครับคือเหนื่อยในการเจาะนะครับคองโกเหนียวเสียประตูยากนะครับอังกฤษเนี่ยต้องรอดูนะครับว่าเคนแฮร์รี่เคนหรือจูดเบอร์ลิงแฮมนะจะหาช่องว่างลากลึกเจาะกระชากไปอย่างไรนะครับค่ำคืนนี้แหละนะรอติดตามกันนะครับไม่ดึกเท่าไหร่คู่ของอังกฤษนะ23:00 นน่าจะมีฟรีทีวีถ่ายทอดสดนะผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นโมโน29หรือว่าไทยรัฐทีวี32ถ่ายทอดสดรอดูกันนะครับนะส่วนหลายคนนะกุนซือหลังจากที่ทำทีมตกรอบก็นะลาออกกันไปแถวๆนะฮะลาออกเพื่อจะกลับมาใหม่หรือเปล่าไม่รู้ล่าสุดก็โรนันคูมันแล้วนะฮะลาออกจากกุนซือเนเธอร์แลนด์รับผิดชอบที่ทีมเนเธอร์แลนด์ตกรอบนะ32ทีมสุดท้ายนะครับก็ลาออกนะบอกว่าขอความรับผิดชอบนะขอแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากการเป็นตำแหน่งกุนซือเนเธอร์แลนด์นะครับนะฮะส่วนอีกคนนึงนะกองหลังของการท่าเรือ1เดียวจากไทยลีกนะครับซึ่งไปแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับก็คือเรบินซูลาก้านะครับก็อำลาทีมชาตินะครับ11ปีนะครับแล้วก็ได้เล่นฟุตบอลโลกด้วยนะวัย34ปีขอประกาศนะครับอำลาทีมชาตินะบอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดแล้วในชีวิตคือการเล่นฟุตบอลโลกนะครับแต่ว่าฟุตบอลโลกอำลาแบบเจอใบแดงนะฮะเรบินซูลาก้านะครับเจอใบแดงด้วยนะไม่เป็นไรครับกลายได้เป็น1ในทัวร์นาเมนต์นะแข่งขันใน1ทัวร์นาเมนต์ระดับโลกเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมนะสำหรับนักฟุตบอลแล้วก็เรบินซูลาก้านะก็อยู่กับอิรักนะครับไปฟุตบอลโลกมาแล้วและกลับมาช่วยทีมท่าเรือในฤดูกาลนี้ยังอยู่ฤดูกาลนี้อยู่กับท่าเรือนะสำหรับเรบินซูลาก้านะครับจากฟุตบอลโลกไปดูฟุตบอลโค้กครับอายุ17ปีโซนภาคใต้ที่จังหวัดสงขลานะครับวันนี้ยิงกันเยอะเลยทีเดียวนะครับ33ประตูจาก8คู่นะครับและหลายคู่ก็ดวลจุดโทษกันด้วยนะครับวันนี้ที่สนามฟุตบอลราชภัฏสงขลานะครับ FC ยะลาชนะโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา2-0นะครับ Republic Academy ชนะอบจ.สุราษฎร์ธานี3นะครับ4-1นะครับDX นครศรีอะคาเดมี่เสมอกับทุ่งตะโกวิทยา1-1ก่อนที่ DX นครศรีอะคาเดมี่จะชนะจุดโทษนะครับ 4-3 เมืองตรังยูไนเต็ดเสมอกับบรรนังสตาวิทยานะครับ 2-2 ก่อนที่บรรนังสตานะครับก่อนที่เมืองตรังยูไนเต็ดชนะจุดโทษนะครับ 3-1 นะครับที่สนามฟุตบอลอำเภอนาทวีครับร่มเกล้านรายูไนเต็ดนะครับชนะโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยกระบี่1-0นะครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังเสมอกับมหาวิทยาลัยสงขลา4-4นะครับดวลจุดโทษโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังชนะ4-2ครับยะลาซิตี้แพ้เทพสุรินทร์นครศรีธรรมราช1-3และโรงเรียนพิรยาวินคลองหินวิทยานะครับชนะชุมพรยูไนเต็ด5-2นะครับพรุ่งนี้มีการแข่งขันรอบ16ทีมสุดท้าย2กรกฎาคมนะครับที่ราชภัฏสงขลาเนี่ยจะเป็นโคกนาวผี FC เจอกับกีฬาจังหวัดยะลานะครับโรงกีฬายะลาพัทลุงยูไนเต็ดเจอกับสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา FC ยะลาเจอกับ Republic Academy นะครับ DX นครศรี Academy เจอกับเมืองตรังยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ที่นาทวีเบญจมาราชโยธินปัตตานีเจอกับสตูลวิทยาอบจ.สงขลาพิทยานุสรเจอกับปัตตานี FC ร่มเกล้านรายูไนเต็ดเจอกับกีฬาจังหวัดตรังและปิดด้วยเทพสุรินทร์นครศรีธรรมราชเจอกับ พิรยานาวินคลองหินวิทยานะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันชาติของแคนาดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดาในโอกาสวันชาติของแคนาดาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของพระท่านทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดาสืบไปในโอกาสการเฉลิมฉลองวาระครบ65ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามและกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นบนพื้นฐานของความเอื้ออารีความเข้าใจซึ่งกันและกันและความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการค้าการลงทุนและการศึกษาการที่การเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันน่าจะบรรลุความสำเร็จในอนาคตอันใกล้นี้รวมถึงการที่แคนาดาได้ปรับนโยบายโดยมุ่งให้ความสำคัญไปสู่ภูมิภาคเอเชียและอาเซียนภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกใหม่จะนำไปสู่โอกาสขยายความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีชีวภาพอันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันเอกราชของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียในโอกาสวันเอกราชของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโซมาเลียนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับโซมาเลียเมื่อปีพุทธศักราช2527ความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้ดำเนินมาด้วยเจตนารมณ์อันดีความยกย่องให้เกียรติและความเข้าใจที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมมิตรภาพและความร่วมมือที่มีอยู่ในกิจการทุกด้านโดยเฉพาะในด้านการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:06 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์จรัสสุวรรณเวลารองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นำนักเรียนที่จะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมด้วยคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายนพุทธศักราช2569กราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานพรนายพระทิกเบิร์นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางโสนาลีราชสิงห์คำเบิร์นภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 13:50 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเ จ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามลำดับดังนี้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมด้วยคณะองคมนตรีและภริยานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยคณะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาพร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาภประธานศาลปกครองสูงสุดพร้อมด้วยคณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอธิบดีศาลปกครองกลางผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองและข้าราชการฝ่ายศาลปกครองพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้แทนสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทยและคู่สมรสพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสและเจ้าหน้าที่พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการสภากาชาดไทยและเจ้าหน้าที่คณะผู้แทนมูลนิธิสถาบันการศึกษาสมาคมบริษัทคณะบุคคลและคณะผู้ปฏิบัติการข่าวในพระราชสำนักจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569ต่อจากนั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าตามลำดับดังนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่35เฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดงานสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์นายสุวิทย์เมฆเสรีกุลนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยนายธเนศศรีมาเอกรัตน์นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาคตะวันออกพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยนายธาดาวันธนปิยกุลประธานกรรมการมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าถวายหนังสือครบรอบ2ทศวรรษมูลนิธิและถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการเฝ้าถวายประกาศนียบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์พร้อมฉลองพระองค์ครุยและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขนำองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเฝ้ารับพระราชทานรางวัลองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปีพุทธศักราช2568ดังนี้ 1. ประเภทรางวัลองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมคือเทศบาลยะลาขออภัยครับคือเทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลานายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเฝ้ารับพระราชทานรางวัล ลำดับที่2ประเภทรางวัลบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมคือรองศาสตราจารย์เศรษฐ์สัมภัตตกุลผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฝ้ารับพระราชทานรางวัลนายณัฐพัฒน์ธรรมศักดิ์อุปนายกมนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถพร้อมด้วยคณะเฝ้าถวายรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเพื่อใช้ส่วนพระองค์นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินเฝ้าถวายการรับฝากเงินและถวายสลากออมสินพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและถวายสลากออมสินพิเศษแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์กับถวายสลากออมสินพิเศษแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเนื่องในโอกาสที่ธนาคารออมสินครบ113ปีในปีพุทธศักราช2569เวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569ณค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเวลา 10:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพเมธีวชิระดิลกสาธกธรรมสุธีตรีปิฎกวราลงกรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระเทพสิริวชระรังสีปรีชาศาสนกิจบริหารศีลสมาจารนิวิทมหาคณิศรปวรสังฆารามคามวาสีพระราชวชระถาวรานุสิทธินิวิทศีลคุณาภรมหาคณิศรปวรสังฆารามคามวาสีซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่มีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ณวัดชูจิตธรรมารามอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา 17:48 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการประกอบพิธีหล่อพระพุทธรัตนสุขและเปิดศูนย์เรียนรู้โครงการมรดกโลกมรดกธรรมณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:22 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงประภัสสรวัชระหทัยพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนวิเชียรมาศณหอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาศอำเภอเมืองตรังและมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานและเยี่ยมผู้ป่วยณโรงพยาบาลนายงอำเภอนายงจังหวัดตรังอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 10:42 นตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวารีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งเป็นที่ประทับแรมณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปทรงวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามณอนุสาวรีย์ประตูชัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนางแคทรีนโบแทรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกองทัพและกิจการทหารผ่านศึกสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมด้วยพลโทโลอิกมีชงผู้บัญชาการทหารกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ฝังศพทหารนิรนามซึ่งอยู่ใต้อนุสาวรีย์ประตูชัยทรงวางพวงมาลาและประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่ทหารนิรนามจากนั้นเจ้าหน้าที่พิธีการฝ่ายฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำสมาชิกคณะกรรมการเปลวเพลิงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งกำกับดูแลพิธีจุดเปลวเพลิงที่ฝังศพทหารนิรนามเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงลงพระนามในสมุดที่ระลึกเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีส เวลา 11:07 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงศาลาว่าการกรุงปารีสณที่นั้นนายเอ็มมานูเอลเกรกัวนายกเทศมนตรีกรุงปารีสพร้อมด้วยนางลาเมียเอลอาราชรองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสคนที่1และนางออเดรปูวารองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องซาลงเดออากาพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเทศมนตรีกรุงปารีสกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงลงพระนามในแผ่นที่ระลึกสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเรือศาลาว่าการกรุงปารีสริมฝั่งแม่น้ำแซนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนางออเดรปุนวารองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและนางสาวอริสทิมซิสรองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านการเปลี่ยนผ่านเชิงนิเวศนโยบายสภาพภูมิอากาศน้ำและพลังงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าเรือศาลาว่าการกรุงปารีสไปยังท่าเรือปารีสยอร์ชมารีนาทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและทรงรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำแซนโดยรองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านการเปลี่ยนผ่านเชิงนิเวศนโยบายสภาพภูมิอากาศน้ำและพลังงานเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าเรือปารีสยอร์ชมารีนาเสด็จขึ้นจากเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสในวันเดียวกันนั้นเวลา 16:18 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานางแคทรีนเปการัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายลีโอเนลโซวาร์ดประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญากราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับนิทรรศการราชภัตราสู่สากลเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเบเนดิกกาดีกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐฝรั่งเศสกับประเทศไทยในการจัดนิทรรศการจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องแกลเลอรี่คริสติเนอร์และสตีเฟนอาร์ชวัสมันซึ่งเป็นสถานที่จัดนิทรรศการทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลโดยนิทรรศการแบ่งออกเป็น7โซนประกอบด้วยโซนที่1วิดิทัศน์เรื่องไทยฝรั่งเศสอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านฉลองพระองค์โซนที่2ชุดไทยพระราชนิยมจากแนวพระราชดำริสู่อัตลักษณ์แห่งชาติโซนที่3สดุดีฝีมือช่างสืบสานหัตถศิลป์ไทยโซนที่4ฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยห้องเสื้อเบาแมงโซนที่5ผ้ายกมรดกภูมิปัญญาไทยโซนที่6ผ้ามัดหมี่หัตถกรรมไทยสู่สากลโซนที่7ชุดไทยร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากอดีตสู่ปัจจุบันเสร็จแล้วทอดพระเนตรการสาธิตหัตถกรรมไทยที่ด้านหน้าห้องจัดนิทรรศการสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับการจัดนิทรรศการราชภัตราสู่สากลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในการจัดนิทรรศการโดยนิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่13พฤษภาคมถึงวันที่1พฤศจิกายน2569ณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสครบรอบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูต นับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสนิทรรศการดังกล่าวได้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสและพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งแห่งกรุงปารีสโดยจัดแสดงถึงความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสผ่านวิวัฒนาการของสิ่งทองานหัตถศิลป์และแฟชั่นชั้นสูงมีการจัดแสดงผลงานกว่า200ชิ้นอาทิฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นผลงานการออกแบบอันประณีตงดงามของนายปีแอร์เบาแมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสรังสรรค์ร่วมกับเมสงเลอซาร์ดสถาบันงานปักชั้นสูงของฝรั่งเศสโดยผลงานเหล่านี้สะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างภูมิปัญญาช่างฝีมือฝรั่งเศสและมรดกทางวัฒนธรรมไทยรวมทั้งฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงร่วมออกแบบกับนักประวัติศาสตร์และนักออกแบบชาวไทยการจัดแสดงฉลองพระองค์และเครื่องแต่งกายแห่งราชสำนักไทยควบคู่กับงานหัตถศิลป์ไทยอันทรงคุณค่าสะท้อนถึงความประณีตของภูมิปัญญาและมรดกวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการสืบสานมาอย่างยาวนานทั้งนี้นิทรรศการดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนและการเสนอขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติประจำปี2569อันสะท้อนถึงคุณค่าความงดงามและการสืบทอดมรดกสิ่งทอของไทยสู่สากลจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายทีมชาติเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติเอกวาดอร์เกมนี้ทัพจังโก้เดินหน้าครองบอลบุกได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนจนมาได้ประตูขึ้นนำจากฮูเลียนกินโยเนสในนาทีที่22จากนั้นในนาทีที่31ทัพจังโก้มาได้ประตูทิ้งห่าง2ประตูต่อ0จากราอูฮิเมเนสจากนั้นตลอด90นาทีไม่มีประตูเพิ่มเติมทำให้เม็กซิโกเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างอังกฤษหรือดีอาร์คองโกที่จะลงสนามในคืนนี้เวลา 23:00 นส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆนอร์เวย์ชนะไอวอรี่โคสต์2ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลและฝรั่งเศสชนะสวีเดนขาดลอย3ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับปารากวัยสโมสรนรายูไนเต็ดออกแถลงการขอความอนุเคราะห์จากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อขอโอกาสส่งเอกสารขอรับใบอนุญาตสโมสรหรือคลับไลเซนซิ่งสำหรับการแข่งขันไทยลีก2อีกครั้งเนื่องจากก่อนหน้านี้คณะกรรมการออกใบอนุญาตสโมสรกำหนดให้ทุกสโมสรส่งเอกสารภายในวันที่26มิถุนายนแต่ปรากฏว่านรายูไนเต็ดส่งเอกสารไม่ครบถ้วนหลายรายการและในบางหัวข้อที่คณะกรรมการแจ้งให้แก้ไขยังไม่มีการส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดท ทั้งนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมนำกรณีดังกล่าวเข้าสู่การประชุมเพื่อพิจารณาและหาข้อสรุปในวันที่9กรกฎาคมนี้และหากผลการพิจารณาระบุว่านรายูไนเต็ดไม่ผ่านเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตสโมสรสำหรับไทยลีก2สโมสรอาจหมดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในฤดูกาลหน้าและอาจต้องกลับไปเริ่มต้นแข่งขันในระดับเซมิโปลีกเนื่องจากไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาตสโมสรสำหรับไทยลีก3ไว้ล่วงหน้าเทนนิสเยาวชนอนาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบ16คนสุดท้ายหญิงเดี่ยวพิมพิสาวงวานิชขจรโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะธลิตาหงยกมือวางอันดับ2ของรายการ2-0เซต6-0และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับปันทินันเผือกคำมือ 2,436 เยาวชนโลกด้านชายเดี่ยวริวโกติกุลมือวางอันดับ8ของรายการหวดชนะแดเนียลหยางมือวางอันดับ9จากเกาหลีใต้2-0เซต6-4และ6-2ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยูตะอามาโนะมือ503เยาวชนโลกซึ่งเป็นมือวางอันดับ3ของรายการจากญี่ปุ่นและยังเป็นแชมป์ชายเดี่ยวและชายคู่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบากชิงแชมป์ประเทศญี่ปุ่นรายการ DID All Japan Motocross Championship 2026สนามที่5รายการ China Tournament 2026ที่สนามเซระกีนปาร์คโคราคุเอ็นเมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นเกียรติวรรณลักษณ์นักบิดชาวไทยจากทีม Honda HRC Asia ลงแข่งขันในรุ่นสูงสุด IA1 ก่อนลงสนามนักบิดไทยมีคะแนนสะสม166คะแนนรั้งอันดับ12ของตารางคะแนนรวมโดยในสนามนี้เจียรัตลงแข่งขันด้วยรถแข่ง Honda CRF 450R หมายเลข23ผลการแข่งขันในฮิตแรกเจียรัตจบการแข่งขันในอันดับที่11เก็บเพิ่ม20คะแนนส่วนฮิตที่2เข้าเส้นชัยในอันดับที่11อีกครั้งเก็บเพิ่มอีก20คะแนนส่งผลให้มีคะแนนรวมสะสม206คะแนนรั้งอันดับ12ของตารางคะแนนรวมหลังผ่านการแข่งขัน5สนามสำหรับการแข่งขันสนามต่อไปศึก DID All Japan Motocross Championship 2026สนามที่6รายการ Hokkaido Chitose Tournament 2026จะมีขึ้นในวันที่12กรกฎาคมนี้ที่สนาม New Chitose Motorland Off-Road Cross ประเทศญี่ปุ่นเลบรอนเจมส์ฟอร์เวิร์ดซุปเปอร์สตาร์ของ LA Lakers ประกาศอำลาทีมแต่ยังคงแข่งขันในลีกบาสเกตบอล NBA ต่อไปในฤดูกาลหน้าโดยมี Golden State Warrior และ Cleveland Cavaliers ให้ความสนใจสำหรับเลบอนเจมส์ลงเล่นให้เลเกอร์มา8ฤดูกาลสามารถพาทีมเป็นแชมป์ลีกได้1ครั้งเมื่อปี2020ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17 นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใ

0: การกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม
1: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
2: ้ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชโลธรจัญญาอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้โหชอเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเวจอมออิโลอาสะและไคเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮุมมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮุมมีจอมออิโลทะหะวิออคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือเจ้าวัดจิ้งใหม่ออกข้อเจ้าเกือออกตีออกข้อโลโฆษณาติผากือกาเวลโกจ้าดาลาเพวิโยออโลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้านอคือและโฆษณาติผากือกาเวลโก

โอ้จ้าดะคือโทรศัพท์นำบัตรแม่0-5-3-2-4-0-6-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
้

Hawe obyo ni la huya te ga le le cha ta yo ya we o kholo la se cha le o raika oboda ja o kholo ha yu la bi yo me no khu ga ka che we o khoto ke che le ji mai kho ya lo ya o khoto ku o ti sthani vithiyu krajai siang haen prathet thai jangwat chiang mai AM ti hiu o ha sichi kho kilo hertz ti lai pu ta len pho ti pho facebook fan page สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนีเลเลมุลอกอวิโอยาตีชตินาลิตาและซาวูมุลอกอตีชินาลิทาคาไกและมุเผือวิโอยาฮินาริควายตาและพ่อนาริทาคาไกตีฮาเลเลงาคือลาหุคอไรกาโอโบดาจาต่อไปเชวิโยและงาออตูลาหุคอเป้าเชเซมานาคาโบเมวิโยนาคือลาหุยาติกาลิเลกาลาหุขอพอนาเลออาชิโยลาหุชอเจทะติเกโอกาปิดาเกเพวิโย

0: Obo dak ja, ya pe hati poka. Dak ja vio nyo ya cho kholo nga hati poko ga mi la le. Chupa o paro che ta vio vio nyi ra hu ya ti phakyo. Rai ka obo dak ja o kholo nga hu ga phu ga mo da le. O kho ga ko ka da kai che vi thapa to. O lo pe te ga le le cha ta u yo ya vio o kholo la se cha le o. Rai ka obo dak ja o kholo ha yu la vi yo me. ฮับวิววิวนี่ราหุยติกาลิลิกาจ้าแม่ดอแม่ซึแม่กาแม่แล้วฮาเลดอซาปิแม่แล้วยันยูวิวยากาชิริซอคอลอสเปอร์เซนี่สฮาปาจูไรฮาปาคอลอยันยอฮาปาสเตนี่ฟันแพวิโยและจะขอกานี่ฮีนี่ชุขอขออุ้มขอฮับวิววิวนี่ราหุยติพาวเตฮาลิลิวิอยาฮินาริควายตาเลกอนาริทักกายเตฮาลิลิงาฮุราฮุคอไรกาอบุดะเจ้าคอโลตอกเชวิโยวิทยุเรดิโอพอเอเอ็มเตฮิโอฮาสติกะกิโรเฮิร์สเตไลพอเบื้อรายการยิ่งพอเตพอแล Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอกะไลสุติตอกเชวิโยอวิอญีราหุยติภากากาวิทยาชาอชอปะทักกะแปปิแพยอมและอย่าเพื่อหาวิโยยากายูเวลาตาวิซาตาอโรติผาทกะไลรอยูเวลาตาวิโยอวิโยนีลาหุยาติผาติแกลาหุคอพนาเลอเนคือลาหุชจิตาโอกาปิดักลิเพวิโยแมมและอย่าเพื่อหาวิโยยากายูเวลาตาวิซาตาอโรติผาไลรอยูเวลาตาวิโย
1: ยากอย่างนี้กะซาตาอยู่เวลาวิกะไล่รอจอแมววิออนยาลาหุยาติพาวยานี้อยู่เวลาตาวิซาตาเลออโลเปเตลอนางาคือติแกนาเกตุเวยานี้งาฮุมเมียวคอลอแพกเชเวออเจ้ายามุนชามุยิมกะมหอพอจ้าดาวิซาตาอโลโกงาคืออาสาติวิออยาคอลอเตญีเลเลเลยงาฮุมชามุยิทะลูวิโยมุนีเจติกะมาแพเลมุยิกะลูเวมุชาติเล่เล่มุยิมาจอวิโลกุกะงาฮืออาสติกอคอลุมือจาวาจาวิโอคอลุปาฮาลุยูแม่เล่ค่ะก็งาฮือมุชามุยิเชลเล่อาสติกอคอลุลูวิโอเจเล่มาจอมาเผวิอโอเป้านี่จาวิโอลอเผวิทับปะโตงาตินี่เล่เล่เล่ซาตาโอลอเปติลออยู่เวลาเล่เล่อยู่เวลาเล่ซาตาเป้าวิโอยาวคอลุงามุชามุยิโอลอโอลออยู่เวลาเล่เป้าโทลาวิโยค่ะก็ซาตาเชื่อกันนะข้างหลังด้วยแล้วก็ว่าวิมาหิแม่เลี้ยจี้จอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อนาลียูหือฉันยี่แต่นี่แล้วซาตาปีลาวิคัสก็อยู่เวลาเลงอ่ะคือราหุยัตถะเป้าถูลาวิโยแม่เฮกจี้จอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยะนี้ฮาปาสเตนีสฮาปาจุไรฮาปานี่ฮิงาฮาขอชกขอวิออยาชอคอโลมุชามุยอลอซาตาติผาปิกาลาตาวิแลซาติตาเลฟะจิแมงาคือไทมีเกือมุนิโตพ่อและไทมีเกืออหอติตอลาชื่ออาดามาพ่อมุยีลามาจาลาวิลโกลาจลาฮาอิกาลูลูลาอิกาทูเวมีปะเวหือลูฮาลูเผวิชติผาซาติตาเลฟะเจเล่งาคือไทมีเกืออามุนิโตพ่อแล้วไทมีเกืออหอติตอลาชื่ออาดามาพ่อจิแมเฮกอนิเวติยาทามุยีลามาจากตุเวเล่จังหวัดนครนายกจิแมรีปราจีนบุรีจันทบุรีตรังพ่อเจเบื้อเลลี่ไทมีเกือฮอติตอลาชื่ออาดามาพ่อลอกกะระนอพังงาภูเก็ตลิกระบีตรังพ่อจิแมเล่ใครแต่ละมุยิมเผื่อละเป้าหลุลามาตุเวแหละกุฏิพ่อเจเลมเผื่อละเป้าหลอกกมุยิหลุลามาตุโยจิแม่แล้วก็งาคือแท่งเหมียวนาติตอพ่อกะลี่มุยิจอเวงาคือแท่งเหมียวนาติตอพ่อเลลี่จังหวะแม่ฮอซอเจจี้จี้ใหม่จี้แม่ลี่จี้ให้เจเล่จังหวะไม่ฮอซอจีใหม่จีให้จังหวะตากนั่นออติชได้พอคอลกาลิยานิเวลย่อคอลบมุยีโจมาจีแม่เลติกาติติลอกกะมุยีกะลามาจากิตุโยเจเฮกงาคือแท้มุยอนาติตอพอจะได้ซอคอลบไลกากะสตากากะตุโยแฮเลนัวจีให้พอเล่อาเพื่อจีข้อติตอพอมุยีลาจาแลอยากกอไก่กะลุไปเวเรียกเกลาลาวิกะมากาวิโยเรียกกวิออนเนลาหุยติภัททกะจะดิเจแลเรียกเกลาลาวิลอกะฮาเก้าจาจากะใจวิกะหือลูฮาลูติภัททะฝะแม่เฮกอยะนิงะคือแทมเหมียวนาติตอพ่อมุยิแตกะตาวิเตฮาวิอาลีสสเปเซเทงาคือแทมเหมียวนาติตอพ่อโลยะนิมุยิเบฮุตาวิลอเจเลมาวิแม่ลีสสเปเซแลกูแฮกูเวนาลีเมฮอซอจีใหม่จีให้ลาปาผายาวนานพิษณุโรธเพชรบูร ดและจังหวะตาเตต่อพอกขไกเจยานิมุยเตฮาเวียสุดเปอร์เซแบหุตาเวเปต้าเลกาเลียไทมิกูภาคอีสานพอกฮีสุดเปอร์เซจิแม่ภาคอีสานพอกมาจาโรเมเลียานิมุยเลียกูเฮจิแม่เปต้าเลไทมิกูก็จะเตต่อขอสุดเปอร์เซเจมุนีต่อพอกสุดเปอร์เซไทมิกูฮอเตต่อขอสุดเปอร์เซแล้วล่าสุดอาดามาพอกเลียไทมิกูฮอเตต่อพอกฮีสุดเปอร์เซเจและกุฏิพ่อกับสุดเปอร์เซเคมุยิบแบหุตาวิเจนิเวติยาทาเลียงาคือไทมิกอคอโลเลชเดสเวอยาแลข้าพ่อชื่อพ่อโลกามุยิกอลุลาและหลามาเวลอแม่แล้วก็มุยิชเตปื้อแลคาทะปุยจุเลกเวนาเลไลคานานิคอจอตูยูแฮเลมุยิชเตปื้อแลยันตาแลฮาปาสุสนิสฮาปาสุเซนิเลลอคอวิโยเลฮาปาสุเซนิสฮาปานิฮิงาฮาคอจอกอคอคาไกเจไลพอมุยีลักไอตุโยเจเตยาเลียมุยีรู้ตีดิงอะคือไทมุยอนาติตอพ่อมือหือลาและไทมีกือเลียพระอิสาอนาติตอพ่อมือหือตาวิเจเพื่อเลียละเชื่ออดามาพ่อลอกโกกาเลียฮาปัสออนตาเลคอนิเวอยักขะไกมุยีจอมาฮิจิแมเลียชะกาอยู่เวลาแลเลียงอะคือละหุยาติพัทธาอเจ้ายักขะเสืออันนี้คือกะระมีและเลียแพะโตลาเวลาจระฮะกาลาเวติยาธาอะคือละหุยาอคโลกะกูเฮกูฟาก็ตาเลลี่ลูวิสิวิโอจะได้ผ่าทะปูกิกาตัวโปลี่อลอสตาติผ่าจะให้ชลาวิโยแม่จ้าเลกาเลียจีให้พ่อกับมุยลุเราจีแม่มุยลาจ้าวิทาปตอลี่นัวจีให้อ่อนนะเลียแม่แซติต่อพ่อรอลี่มัมมีพ่อกับตาชิลี่พ่อกับมุยลาจ้าจีแม่ลี่กับตัวเวนะมุยลามาจ้าเลลามัวลาวิทาปตออีกาชอฮัลลูใหญ่มากะอลอกงาคือเยติเชียยากอเตียอีกาคือคามากูวินาเลเคตเลเลมุยลาวิทยาทายอีกาฮัลลูใหญ่มากะวิทาปตอแม่เซลตาชิลี่พ่อกับเลมุยลาลี่กับตัวจีเย่ข้อก้ายากอกับคาเบียเนี่ยแน่เตียหมอเล่แล้วก็จะได้คือเล่นัวอำเภอแม่สายเล่แม่แซ่แล้วก็ไงคือไทยมีเป้าไว้นะเล่อำเภอแม่สายจังหวัดที่ให้ออกโคโลกายาเอหรือที่เจ้าเย่เจมโรงพยาบาลโรงพยาบาลจิลีหลีฮิแย่เราข้อวิโยเลหลีฮิแย่อนุบาลแม่สายออกคโลกาลีฮิเวตินีฮุวิเจเลออลอกวามุยีลาจาและเลียหลีฮิแย่ออกคโลอิกะถูวิเจย้ายกะเชมาแผ่นะสละคู่กะลีมามากะเรียกใกล้ๆลาลาวิกะฮาเวเรียกใครคนชื่อได้คือหลีฮิเจ้าแย่อนุบาลแม่สายออกคโลลีมุยีลาจาเลอิกะถูลุลาวิเจเลอโลมุยีลาละกุแลดอฮาวิโยเล่เขาคุลอกุพ่อกาไลกาลอกุมีมาลาลอกุมาไลกาโกเวจาติยาวิเจเล่จาติยาเวสามาติยาเวเล่มุยมาลากุเซอยู่แฮโกเวเล่ขอจาลิจะขอป้าเจ้าเฮโกเตปอแลมุยกัติลาไกตุโยเจเล่เฮโกเตกาลิเลกาดอลวาเวเคลิมุยลาปิยาคากาเล่เคมามาตาลาลามุยกอลาจาลาโกอิกาถูเวกาก็เกาะวิเลกาฟาวิแม่มุยิคอยาเฉาะคอโลแลหลาจระห้าวิอเจจะได้พาแลเลแผลาปื้อเวเลเฮกงาคือติกาเลเลกาซาตาคาเดกาฟาวิโยเฮกงาคือจาวะจิมายอคอโลกาเลอาเพออมก๋อยติต่อพ่อซาติตาเลฟะก็เวเลมุยิลาจาลาโกเฮปู้ขอวิกะลูหลูลาเลหือลูฮาลูแผลิกะทุลาโกวิโยเลนิเวตยาธาเลหมอจิคอเลกายากออาเภอเทิงจังหวัดจิให้พ่อกะมุยกอลาจะเหเจก็มาอะเมตะคือกอลาเลมทีเวจิยาซอกะแค่แต่แลเตปอแลลีกะกอลูยะลาเลอวิออนิมมียาเยอคอลกะอีกะลูลูลาอีกะทูเวเจและเลยากอกายากอนาลีจิเซเตเลจิซอลุยจิเซเตเลจิคอลุยเวเลยากอชะดิจักไกมากะจิแมเลอยากก็ชดิจักไกมากาเจจีเซลติเลจีข้อรวยเวอยากก็ชดิจักไกมากาเจมุยลาเลก้าอยากก็อีกะลูบใบเวเจเรียกให้ก็อิจฉาอยากหยอดจืดใจเวเรียกซาตาอยู่นะเฉอะไม่ฮาวิโอยาเจมุยลาจ้าเลอีกะลูบ่าวรอเจให้ก็อยากยินเจ้าหน้าที่มีกัติปาติพารวยเลยกัติติไกเชวิโยเรียกให้ก็วิโอเนี่ยละหุยติพากะคาเดกูเฮและฟาวิโอคู่กะซาตาติพาคาเดพอนะแม่เรียกซาตาติพาคาเดพอนะแม่อโลโกนิเวติยาธาจะขอวิอยากะเลจะขอวิอยากะมุยกะลาโกลาจาตุโยโกวิโยเคเตลาเลเตปอมุยมากอลาโกเมื่อมาลาเลออกะคามอจาเลกุชุกุเคอิกะเลอิกะฟีลาโกเชเมอวิอเนลาหุยาติพาวจะขอปอกะ ขี้เวเลอาจจะอย่าอาจจะอย่ารัฐบาลกับซาตาปีกาลาเชลนะขี้จ้าเจเล่มุยมาลากเมื่อมาลาเวชเคแถอาลาเวลโกนาเล่งาคือเตจ้ามือจ้าเวชอติผ่าโอโปดอหัดจูจอวินาเขกงาคือมียาเตจ้ามือจ้าเชเวชอติผ่ากะอีกะเยตุโยคาติผ่าคาเดกากูวิโยอลโกเล่มุยลาทาโกอิกากะโกเตวินะเลเตปอมุยมาลาลาโกกะเยตุโอโปเลเคโกเตกะลิลิกะซาตาคะเดพอหะอยู่แมเลจะขอปอมุยกะลาโกลาจาเลอเลมาโกลาโกเมื่อมาลาและเลกุชุกุแคเตเลอฮอตซอโมวิออซาเตผาตะมาวิจิแมเอโกกะจาเลเลเตปอแลมุชามุยอลอเตผากุไกเปอเลโกไกเปอแมเลมุชามุยอลอกะโกไกเปอกะจาเลเลยะนี้ฮาปาสเตนีฮาปัสติญีเลสฮาปาจุไรฮาปาโอคโลบาสวัสดิกาแห่งรัฐเลบอุทาลกวบะโคโจโกเวนะโอเคตะโกจิแมเลหายาโกยาบะตะโกจิเลอเมเปาจิแมเลโครงการชเวนะเลเคโกเตปอตะเลวุสโลโกโครงการบาสวัสดิกาแห่งรัฐโกวิจิเล่บาโคจตะกูแม่ติกาลิลิกาเล่ติพอตาลิวุสพอโลโกนะบาสวัสดิกาแห่งรัฐกุจิแม่เล่เคกัวชออาจจะได้คือกาจ้าเชวิโอปิติโมเล่กาจ้าเชวิโอปิติโมคาเดน่าเล่เตพาแลเล่ปุระธามาลงทะเบียนมายืนยาสิทธิ์เวทปะตออสพอโลโกเล่มาโกจ้าเรานะเล่เตพาโลโกแพซาปอซาเล่าเวทปะตอมาเราวิชกะจตุโยอยากให้เตพาโลโกหาวิวาวิมาปูหิเวทปะตอเลียก็จ้าเลียกกิตุเวกะจตุโยเฮกอบาสวัสดิกาแห่งรัฐเลียปุระวิโยยอคลูกาลาเวอลิมุติฮาปาเลชติฮาปาโยเจเลียสหปาจุเรฮาปาเลอลิมุติฮาปาโยเจเปื่อเลลีฮีฮาปาโลโกเลียจะขอยิ่งงาหาขอชะก็ขออคลูบาสวัสดิกาแห่งรัฐติปออเมกอโวและชนิเตญาวิชติภากาวิชโลโกฮีฮาปาธาตายเยกิตุโยจิแม่เฮกอยะนี้เล่ฮาปัสติงีสหปาจุไรฮาปาโอคโลบาสวัสดิกาแห่งรัฐโอคโลอามามากาวิเล่ก็เวเล่ติแกนาแม่เล่ฮามามากาตุเวเล่เขากว่าจะได้ฮาปาโอคโลเล่ฮาปัสติงีกาวิเล่มอปาจ้าปาเยตุเวเตกาวิอาติฮิบะรู้แล้วแม่ยานิตาปาจ้าไปเผาแม่เล่เราอย่าไปเผาเตกาวิอาติฮิบะเลมอปัจจตุวิชติหปาปุติหปาติแมปุราวิขอหปามาเยเปือวิชจอล่ะมอปัจจวิติหิบากาเวจอเวลาก็แลชุตอบาวแมลิสหปาโอคโลมาก็อยู่ปอเล่าแมเฮก็สหปาโอคโลแลมอปัจจกิตุเวติกาวิติหิบายะนิลุลาแลปัจจกิเผอแมเลเปือเลยะนิลุลาเวมาหิเลก็โกเลเยกาขอเยเชเวอมิเกฟูฮิชบาเจยันรู้เราไว้นะยันเจเย่แผ่ไว้ไม่เลี่ยสหปาชอโคโลมาปุจเจเย่แผ่ไว้นะเปื่อและเลี่ยรู้แม่รู้เขี้ยวจุดตัวกะสหเลงอัจฉบะยันรู้เราจีแม่เปื่อและกะเลี่ยติชุเซนตาเลี่ยติชุงานยันสหปาจุเรหปาวิอยาชอโคโลพิเศษจอเวลอลี่จะได้หปาโคโลอัตมาพิเศษเวเล่ก็เลี่ยชอมอชอแกอาสะขอชะขอโคใต้วิติโมเล่ขอชะขอโควิติหมูนะปุราธาชมชกแกติอาสาขอชะขอโควิติหมูทะบาสวัสดิกาแห่งราดอกคโลเตฮาปาเวียติฮาติฮากาลาเวเล่ชะติฮาปาโคกือลาตุโยเจเฮโกโอฮาปาเกาเวลอมเล่มาปิลาฮิเวติฮาปาเตฮาติฮาติฮานาเล่โอฮาปาวิชอเล่กาลาตุเวชะติฮาปาติชุเซนตาเลติชงานยอคโลลุลาตุโยเจเล่เตยาเวียโอฮาบะกาตุโยเลชะชมชกเกติผาเจติแมบาสวัสดิกาแห่งรัฐจวาเวเตกาเลเลมาเฮเลชะวิอชมอาสะขอชะขอคู่เวบาสวัสดิกาแห่งรัฐอคโลเชียเวเตผาเลเตกาวิอโอฮาบะกาตุโยเจติชะเซนตาเลติชะงานเยชะอคโลเลเคกอชอพูยูตอเผเวเลยมอมาปัจจกะเผวไม่ได้ปัจจกะเผวินาลีอยากเข้าฟูอยู่ต่อกาวิแม่เลติกาวิอาโอฮาบะเลบะสวัสดิกาแห่งรัฐจวบิชมชกแกอาสะขอชะขอคู่วิติภาเจติแม่เลยเปื่อและเลยนิชนิสหปาจุเรหปาโคโลโลโกติปอเลยบัดคุพิการจวบิเลคุพิการแผวิชติภานะบัดสวัสดิกาแห่งรัฐกาวิติภาโลโกฟูติกาวิอานิฮาบะลุลาวิโยชกะฟูอยู่ต่อกาวิเลขุพิกาติภาติหาปาลิเลกะราเชอาวิฟูฟูพิกาฮิฮาบาวิมาฮิเลยักฆ่าชเวอ คนพิการติผานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจั่วเวติผากาเวลินฮาบะกาวิโยเลติฮาปาลิลิกาลาเชวิโยเฮก็เชลเลียคาปุยกันนะหนูคือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเพจ้าเวคัสลุยตุโยเจเมเลชกาอยู่เวลาเลี้ยงอ่ะคือราหุยาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอปิติหมู่ชติคือกาจ้าเชวิเลจะขอป่อปุระเวกาจ้าเชวิชติหมู่แลชติฮาปาคอลโลเลมือเตฮาปาอยู่นะสอฮีฮาปาลอกอสกอตากตุโยเลเฮกอชกาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทะจ้าดาวิออลอเลเฮเตเลไล่กานันนี่ข้อจบเวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเล่ลงทะเบียนได้ตาเวชนิดได้ยืนจุดตาเวเล่ชอติผ่าลงทะเบียนยืนยาสิตาเวติผ่าคาถาสิตุเล่ก็เวน่าเล่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกามากาเวคาถาสิเพตุเล่ก็เล่จะได้หาปาเล่ติชื่อสินี่แม่คดีต่อเล่ละหุยาติผ่าจะได้หาปาติชื่อสินี่ขอโลกามากาเวเล่จะได้ผ่าต่อลาจุโยเจเล่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเล่ปุระธานุหูลงทะเบียนได้ตาเวยืนยันใช้สิตาเวขับป่วยเวนะเลี้ยบเบี้ยวสมากเลี้ยปุระทากาจาจอเลจียวิติมูลเลี้ยไม่เกลือเวข้าปุยข้าโซนะจะได้หาปฏิชื่อสัญลักษณ์กามากาวิอเมต่อลาจุโยจิเมลีเขาง่ายแล้วย่าสตาติผักเด็ดพอนาแม่เฮกว่าไรกาก็เลยจับปูเมจิเฮลีเฮก็เลยก็จ้าเลลี่อะเซทังอะก็ไก่ปุยตาเวลีพรบชาติพันธ์กวิแม่งาคือลาหูย่าคาเคติจ้าดาเวเลี่ยชาติพันธ์กวิชองอะคือคอยาลอยาชดจืดติผาทะกวิโยเลี่ยงอะคือคาปุยกาเลี่ยปุระทาลกชูเลี่ยคอยาลอยาชนเผ่าแค่กูกูลาเวนะอยากค่าชดิคือแลเลี่ยงอ่ะคือไทมิงกอเขาโลกาเมื่อมีวิออเลี้ยวค่ากฎหมายค่าเสลี่ยงอ่ะคือชอจืดติชอจืดเลี้ยค่าปุ้ยถ้ากูวิออแม่แหละชาติพันธ์กูวิโยแม่เลี้ยแค่กูงาคือพรบชาติพันธ์ก็เวชได้มาเลี้ยงอ่ะคือกูอยู่ตาวิเก้าวิแม่วิออเนี่ยละหุยยาติเผาเลี้ยพรบชาติพันธ์ก็เวชเลี้ยอาจจะอย่ารัฐบาลเลี้ยรัฐสภาขอโลพอดะจีดะวิออขอโลปีลาปูวิแม่หรือพรบชาติพันธ์ก็เวชได้มา
0: และอย่าเพิ่งหัดติปอชดักกระดาจุเวอโลซาตาติผาจะเคยไม่จะได้โยลูลาเลกากาพอนาเลอโอกาปีลาเชเวเตกาลิลิกาอบูจะแม่เตกาลิลิสแม่กาแม่ฮาเลดอสซาปิแม่

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงงบประมาณปี2570มุ่งลงทุนระบบคลาวด์กลางพัฒนาเทคโนโลยีเตือนภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงงบประมาณปี2570มุ่งลงทุนระบบคลาวด์กลางพัฒนาเทคโนโลยีเตือนภัยยกระดับการบริหารภาครัฐและเศรษฐกิจดิจิทัล
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ว่างบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.18 มีสาเหตุจากการเพิ่มงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสตช.เพื่อดำเนินโครงการจัดซื้อระบบคลาวด์กลางของประเทศแบบรวมศูนย์และกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้รับงบประมาณเพิ่มเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยและการพยากรณ์อากาศให้มีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยมุ่งผลักดันการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อสนับสนุนการจัดทำกฎหมายและการให้บริการภาครัฐการยกระดับมาตรฐานข้อมูลภาครัฐการจัดตั้งศูนย์กำกับดูแล AI ตามมาตรฐานสากลตลอดจนการเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคตชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดตั้งคณะทำงานร่วมเตรียมความพร้อมรองรับการปรับโครงสร้างควบรวมและการโอนถ่ายภารกิจเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและการแข่งขันของประเทศ
7: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนางสาวนัทริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมประชุมเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างภารกิจเพื่อรองรับร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมของสำนักงานกพร.ก่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมเห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษารายละเอียดในการโอนย้ายภารกิจด้านการท่องเที่ยวเข้ามารวมกับกระทรวงวัฒนธรรมโดยจะเร่งบริหารจัดการทั้งเรื่องโครงสร้างอัตรากำลังและงบประมาณเพื่อให้ช่วงเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่กระทบต่อประชาชนซึ่งการควบรวมครั้งนี้จะช่ว ่วยเชื่อมโยงมิติด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้เป็นเอกภาพโดยเน้นใช้ทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพด้านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าในส่วนของภารกิจด้านกีฬาจะมีการปรับโครงสร้างเพื่อรองรับการจัดตั้งกระทรวงการกีฬาเพื่อยกระดับการพัฒนากีฬาไทยในทุกมิติการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความเชื่อมโยงและสร้างพลังซึ่งกันและกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุมเข้มทุกขั้นตอนขนย้ายกระดาษคำตอบสอบข้าราชการโปร่งใสตรวจสอบได้
8: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.มอบหมายให้นางสาวชัชดาพรบุญพีรณัฐรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยควบคุมการนำกระดาษคำตอบจากการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานประจำปีพ.ศ. 2569ซึ่งปภ.ได้จัดการสอบเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อนำกระดาษคำตอบแบบปรนัยจากห้องมั่นคงไปทำการตรวจและประมวลผลณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตทั้งนี้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันกระบวนการเคลื่อนย้ายข้อสอบของปภ.ยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้และดำเนินการทุกขั้นตอนเพื่อรักษาความปลอดภัยของกระดาษคำตอบและข้อมูลสำคัญของทางราชการด้วยมาตรการที่เข้มงวดสูงสุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้สอบทุกคนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาสายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกัดูอาคาชอเจอกัดูเงเกเนลาเอมาเอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยฮานาลูอายองเนือเกเนยอเยบอเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนโอเยเนอุ้มขวตาโอดาเลียมิเนนึมาเหนือสาวเนวอจ้อจ้อยกันยาอาดูมาโยฮานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนือเกือเนยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: มาถาเจลิญาอินาโกฮูมาเลนาโกนากาสปอสชอฮอนาโกลาซาพูฮอนเมเอฮออะดูอติยาเอลเวชิฮอโมเนดอบิเอลเวบาทอนซุมอยาลาซาเมเฮวตามอโดโดเนเฮลเวฮอลาซานยาเมโมเนฮอมอนาลูกาเนนูเจลเวลาซานยาเมอีคันจอลาซากากนีฮอนเมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปายอดามโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
3: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุเนี่ยเดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนเลียเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนบีเออร์ดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่กุญยาเอายิ่งเยียวโฆษณาบีเกอหมอนยาแลนึ่งมาอ้อนานากาไงเลี้ยวแน่ไงชนยังง่ายยิ่งเยียวนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองาซุ่มมีสีโกจำยองโกแย่และงาเดใจที่โบนะคนนี้จำยองวือนี่มีเอือโกแย่งาสีวือและงายิ่งเยียว
5: มาเจอกุญยาว่าใช่
6: โอ้โบดาจ้า
7: โอ้ไม่ชอเปอร์
6: เหมือนสุนค่า
7: ปอกว่า
6: เนาะจง
8: ตัวดูทำไม
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
8: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

อุจิพออุดูธรรมเดอายนี้มีของอยากอยู่ว่านาลุเนอรอเยี่ยเยี่ยเยี่ยนุ่มจีนะรอจนนันเจอสุ่มนังเงาเกล้าแม่เดเยี่ยเยี่ยเดมีเนอรอเยี่ยเยี่ยนุ่มจีนะงานเนออายุเชื่อเหมือนเนอที่คอรู้เออจดามาเยี่ยเยี่ยรอบาลาสีนะขอเนี่ยสีเสียงก็เลยแม่เยี่ยเยี่ยอินังก็ดูนะรอที่มีเนออายุมีดองานยาเนี่ยนะรออุศอุจียาทนเจอเธอบาลายศินาลูพาเลเยเนียแล้วเธอเนี่ยคือศินาอันนั้นติงเงินเกล้ามีเนี่ยร้อยเงินเจ้าที่เนาะสมเนาะห้องในงานเนาะนะอุจิอปางานเนี่ยที่ขอรู้ว่าทันเจ้ามาเดียเนี่ยเดียน่าอุศอายามแล้วค่อยน่าขอเนี่ยยินน้องเงินห้องเนี่ยเออเงินเงินแล้วที่ขอรู้ว่าพัฒน์เจ้ามาเนี่ยเดียมีเนี่ยร้อยขอรู้ว่าอยู่เนาะน่ารู้ทันเจ้ายังไม่งานเนี่ยก็ดูนะร้อยเนี่ยขอเนี่ยเฮก้ามีองค์มุดัวปานเนอทันจื้อก็ดูแลน้าหนัวยอนน้าลัวเย็นนี่นะทันจื้อมาเดงานเนี้ยมายาทันจื้อเงินน้าขอนี่แล้วเลยเย็นนี่เธอก้าอายุมีดอนเนอทันจื้อเนี่ยแม่เย็นเนี่ยล้อเธอหนีอาลุล้อเย็นเนี่ยเย็นนี้อย่าจ้อนาลุน่าหาลาล้อแล้วเลยเย็นนี้มาข้อปานเนอมาแอล้อเนี่ยเฟบัวปานเนอมาแอล้อฉันแทนเนอน่าหาเนี่ยแม่เดียเย็นเนี่ยเดียแล้วมาข้อปานก็ดูน้าหนัวอย่าจ้อนาลุเย็นนี้น่าหาดาราแม่เนี่ยเย็นเนี่ยหูปานเนี่ยล้อฟีบัวปากระดูแวะล้อเลยเย็นนี้อินยุมาเย็นเยี่ยมยากานากายาเล่าเนี่ยล้อเย็นเนี่ยฟีบัวปานเนี่ยน่าหาดูขอนิจจ์เธอมีเนี่ยล้อเลยเย็นนี้ฟีบัวปานเนี่ยล้อเนี่ยน่าหาดูนะขอเนี่ยกดไลค์กดแชร์เธอจ้าเนี่ยยังไม่เดียเย็นเนี่ยเดียนิมเตียที่ขอล้อจ้าดามาเย็นเนี่ยก็ก็ยังมีก็แหลมทาอัคนูอายามฮะเนี่ยล้อเออจ้ากาดานเนี่ยมาเดียเย็นเนี่ยเดียเฮก้าเนี่ยนะเย็นเนี่ยอันน่ะจักรเอกาดันเนี่ยมาเดียเย็นเนี่ยเดียนิมจีเฮก้าเย็นนี่เนี่ยทันจืออัดเดืออักขาอันน่ะนะเย็นเนี่ยโหที่น่ะฉลาดอ่ะเดียเย็นเนี่ยเดียบาลีสีนะขอเนี่ยสีสีอักโหน้ำมังที่หกงาเดียไทยอันน่ะนะอินาวันพุธแล้วง่ะเย็นเนี่ยล้ออันน่ะนะอันน่ะตีบาลีสีนะกรกฎาคมอักโหนิพังอายะโกช่วยอ่ะเดียเย็นเนี่ยเดียเฮน่าโคตรละตัวเย็นนี่เนี่ยทันเจอนิมจีอายามละค่อยเย็นเยี่ยวกางานนี่ก็ดอตตัวลูกเฮือไม่จะกลายอาการนั้นมีนายล้อต่อชาติบิ้มเล่นะฮะดราม่า

À, thế nào đó cha giải chỉ biếm lo vậy nhiều phần này bị nó hạ đà lo vậy nhiều giá nó hạ biểu tu cho hạ nó lũ ấy lo thật ra cho nó phải là nó hạ là ở cho hạ nó lũ ấy tu thầm mà đi mà kho phần này nó hạ mà ấy lo phải bua phần này nó hạ mà ấy lo nhưng chỉ là ngàn nè ai yo chờ mượn nè thì kho lũ ấy cho đà mà vậy nhiều à vậy nhiều vậy nhưng mà thật ra hơi giảm là khuyên nè lo vậy nhớ thờ à giờ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาบูอาจิกาแล้วเลยนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาลอยเนี่ยมเฮตาโอดาเลอายามละคือยาหลัวมีเนลอยเนี่ยอายอนเกินในโยโยบอละคือเนี่ยลอยนิมเฮยามละคือนะขอเนี่ยเธอยามะยาหลัวเดเยเนี่ยเดอายอมโดนะขอนี่ลอเลอเดือไทยชอหาก็ดูอายอแกลออ่ามดาสดาลายมาเจยามะเยเนี่ยเราเธออยู่นี่ไงเนี่ยลอยเนี่ยกับมดาลาเดเยเนี่ยเดเธอก็อายุมดโดนะขอเนี่ยยังหอบปะขอเนี่ยสมบูยดูไม่จงกูถ่ายที่กาเทเยเนี่ยเรากดไม้และคู่หอบปะรอเลยเยนี้เธอมีเนี่ยเธอก็เฮอพ

รณิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและครัวเธอขอนิยะเนาะอย่างชาวบ้านก็ดุเด็ดเนาะหน้าเนาะเหยียดเยี่ยมมูลนิธินภาและครัวเธอขอนิยะเหยียดเนาะโครงการกำลังใจและครัวเธอขอนิยะเดเหยียดเนาะเราถึงก็อับบูขออย่างอันเนอะสาเดือนขอนิชาวบ้านขอนิยะเหยียดเนาะหน้าเธอแต่มันเงยเหยียงชาวบ้านเนาะอายุมาดูนะคนนี้อาเขือเราอย่าดื้อมากันเนี่ยชัวที่หายเนี่ยถึงมีนะเนาะถึงก็เธอพอก็ดูเจ้าหน้าหลักของนิยะเราอย่าเนี่ยเครือข่ายคนรักน้องหมาและคู่งาเธอเหยียดเนี่ยเนาะเธอผมขอนิยะเราเลยเหยียดนี้เพราะเนี่ยเราเหยียดเนี่ยเธอเนี่ยย่อมยาเจย่อมยาก็ยาสีเดเหยียดเนี่ยเดถึงก็อายุเนี่ยเจ้าเนี่ยมันด่าชาดาหลายเราที่ไม่เนี่ยเรายุ่งเหยียบมาคือนะขอเนี่ยอายุเนื้อเกะก็ดูเดแล้วเราถึงก็บอกเราคุยเนี่ยเราอย่างนี้พยายามเราคุยจะหลุงอ่ะเดแล้วจะกะเอกะได้ไหนเลดเดเยี่ยวเออการเนี่ยนะก็ก็เล่มถ้าเออจะกะได้ไหนมาเดเยี่ยวเดอินอนะขอเนี่ยอานันติบาลาสีสีเราอย่างนี้ถึงก็รัฐบาลปานเนี่ยเยี่ยวชอบาโครงการเราเลยนี้ไทยช่วยไทยพลัสมาเอเราอย่างนี้ถึงก็บาทสวัสดิการแห่งรัฐและครัวเธอแม่เดียเนื้อเดียอินนทินะผ้าหยุ่มผ้าญาล่าแม่เนื้อที่ผ้าบารัฐบาลปันในชอบานเหนือเธอแล้วเลยอย่างนี้เธอมิแน่ร้อยเนื้อไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลปรากฏเชฟยุ่มชอบานเนี่ยดูมาเออเชฟยุ่มยาดองเธอหน้าขอนี่อินนในหยุ่มยาและแม่เดียเนื้อเดียบลายอสีนาลุล้อเธอบลายที่เชื่อที่ผ้าบาดอนเนี่ยในบิจุมโลเอมาเนี่ยเราบาลากุยเสียงกันเนี่ยดอนในบิจุมไม่ได้เนี่ยเด็กที่มีในโยฮันเนี่ยเยอะโลเจเยอะเนี่ยยุ่มยาไม่เย็นเนี่ยเราก็ต้องช่วยเจแล้วยังกันเราในนี้เมื่อเราคุยจอดนะเราเนี่ยโยฮันเยอะเราแล้วก็นี่มาสามวันนะขวัญเนี่ยจะต่อเจนะเราเนี่ยออนไลน์ของปานขวัญเนี่ยเยอะเนี่ยไม่ได้เย็นเนี่ยเด็กจะกับฟู้ดเดลิเวอรี่และคู่ขอปานแน่ขอนี่ย่อยาแม่เหยียญาล้อนาเธอกาเหยียญาล้อเธอกาบาสบริการแห่งรัฐและคู่เธอพอปาก็ดูแลล้อบาลาสีนานว่าล้อยเอื้อเดยโยกานาลุยุมยาสีเหยียเดเธอกาทิพาบาชอบานเนอเธอแอมาเหยียญาล้อเธอมีเนยเนยุมยาแม่เหยียเดโยฮันเนโลเจทิพาบาล้อเธอการ้านธงฟ้าประชารัฐและคู่พอปานแน่เดเหยียเดเธอมีแน่เยี่ยนี่เยี่ยยุ่มยาแต่อะล้อเยี่ยเนี่ยบาลาสีน่าโยฮานาลุยาสีเยี่ยเนี่ยล้อไอ้ขอเนี่ยเหรอก็เกลืออันนั้นเชื่อสิเงี้ยน้องล้อเยี่ยเนี่ยเชื่อสิเงี้ยน้องเกลือเนี่ยรัฐบาลปะช่วยเช็คกับจีนจัดโรเล่นะล้อช่วยเช็คกับจีเธอล้อยูเออเดอร์แม่ยูสุดแม่ล้อเยี่ยเนี่ยช่วยเช็คโดเล่เงี้ยยูสุดป่วยยังไงเดแล้วโดเลเดนะเราบาลายศินาลุบาลากุยเสียงก็ในทิศที่พระบาทที่พระบาทเธอยาแม่เดียเนื้อเดย์ไอ้ขวัญเนี่ยช่อเชิดโดเลียนเนี่ยเราเย่เนี่ยเธอโยสิปมายังอาเดย์และโดล่านะน่าเย่เนี่ยเคยเสียงอยากกันเนี่ยบาลายศิฮันเนกุยเสียงก็ดูนะมายังอาเดย์เนื้อเดย์ไอ้ขวัญเนี่ยเราเลยเย่นี้เธอก็โยสิเธอก็ทบชมยังโดเลียนเนี่ยเราเย่มามานี่ใช่ไหมเราแล้วทำปามาบิดแรงงานเลยและนะคนในทิปโปพัสัญญาเหยียดโยการอุทธรและคั่วเธอรอเหยียดโยเช้าเนี่ยรอยานยานาฮิบาบาลาเชสีในยุมดานยารอเหยียดโยถึงมีเนี่ยรอเฮกานเชสีเงินชมเมโดนเนี่ยมายานยางาเดและโดเลเดียบาลาเยสีในกุยเสียก็ดูนะมายางาเดเฮนิสิตายางาเหยียดโยเจรังเงี้ยเสียในยุมเฮสิตายเดเหยียดโยเดถึงมีเนี่ยเฮเสียก็ดูแล้วน่านัวโยกานาลุยากงาเดและจักระเอกาดาเนี่ยเนี่ยบิชิบิกาเลเดลอยยอฮาโลจิมีวายเนี่ยแม่เดเยี่ยเดเฮน่าคนนี้เนาะอดัมเบนเนาะชาเลโลเอลอยเนี่ยจักระเอกาดาเนี่ยเนี่ยบิชิบิกาเลนายเนี่ยเธอการบาสบริการแห่งรัฐและคู่เธอจะเดินนะลอยเนี่ยอินอปลาอุสีนะลอยเลยเนี่ยเธอการเนี่ยตากแก้วเพื่อก็เนี่ยปลาอุสีอ๋อเลงาเดเยี่ยเดปลาซุ่มเสียงที่ปวดชอบานเนี่ยเธอหมเอ๋มาเยี่ยเนาะแต่ก็เพื่อนเลี้ยงง่ายเนี่ยล้อหน้าเธอแต่มาเงออันนั้นเชื่อซุ่มเชื่อเชื่องานล้อเนี่ยเธอเฮซุ่มน้อเดบาร์สวัสดิการแห่งรัฐและคู่เธอยาวแน่ล้อเนี่ยหมอลาเดอร์และงานที่เนี่ยช่วงหมอลาเดอร์นะขอในรัฐบาลปะ
พระบิลอนเนี่ยเฉยเนี่ยแล้วเธอในโยฮาอาโคฮาคอเล่าหรือว่าเทีย

na ti ya ba ya lon te na ni ya ba sum ya ba lo e ya ba ke ni ya nga te ye nya e lo ti mi ne a ko kho la de mo le de na lo ye ne an che sum che e che nga nge na te ga la ta ma pa ne bi lon ja nga lo le ge kho nya te a de ye nyo de ma nga na kho ne hu nga na ke la ne ti po te kho ne ยูมีเนี่ยไม่ได้เยอะเนี่ยเดี๋ยวเหรอชมหมอแต่บิลล์เนี่ยเดี๋ยวบาสุริการแห่งแล้วแล้วกูเธอจะโยกานาหลวงมังเงอร้อยเนี่ยชมหมอเดี๋ยวแต่อยากเกิดงานเดี๋ยวเนี่ยน่าอันนั้นยี่เชงเงินน่ะขอเนี่ยบาสุริการแห่งแล้วแล้วกูเธออาเครื่องราชเจียนอาชาเดี๋ยวน่าเราชอบผู้พิการแล้วกูงานในเยี่ยนี้เธอเดี๋ยวน่าขอเนี่ยรัฐบาลปาพับบิลล์เนี่ยและพระยาสีเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยอันนี้เชื่อเงินเอาละแม่รอยนี่ผู้พิการและขวดเดินหน้าขวานี่ยุ่มยาแม่เย็นเยอะเดียวนัทกันเราโครงการไทยช่วยไทยจีแพ้เราในหมอนยาเย็นยาลอยยุ่มหน้าขวานี่บอกขอสอบปามแอรถเมย์หอปามแอรอยนี่เรากำลังขากันอย่างอีเนี่ยรถไฟหุ่มมาเจียเดิมแอรถทัวร์หุ่มมาเจียเดิมแอรอโครงการไทยช่วยไทยหอปานขวานี่ยุ่มยาจ่าแม่เย็นยาเราเธออันน่ะที่น่ะก็ดูแล้วอย่างมันเนี่ยไอ้ถ้าหลัวเลยเนี่ยรัฐบาลปานี้เนี่ยบาดชอบบาดดูมาเทียสมเชื่อสมบัติน้องเหล่าหลังแล้วเลยนี้รถไฟออกไปแล้วนั่นว่าจะย่อยเดียเนี่ยเดียถึงมันเนี่ยเราอาจจะมาเผื่อเจอนะถ้าเกิดรัฐบาลปานี้ชอบบาดหลัวหลุดเล่นนะคนนี้หลัวที่บาดมาโดนหลังนี้คนนี้ยุ่งยากงานในอย่างนี้อยู่หายใจยิ้มอย่างนี้แต่แล้วไอ้คนนี้จะมาเจ๊งไงจะหาเมื่อไหร่หุบปากกูเทเมื่อยังอีกอะไรหรอโครงการไทยช่วยไทยจะมาเลยรถทัวร์จีเนอีมาเลยและหนาเลยเนี่ยรถทัวร์เผื่อหน้าจีจิมยาเจมเนสียาเยาบาโลและรอยเนี่ยเทมินเนรัฐบาลปานิชบาเขาหน้าเดินในยาดองหลังเธอสุมยาบาเจเนียยาญาหนาเราเนี่ยเฮเจลาเดินหน้าเบื่อดูเพื่อยาดองหลังงานในเย็นนี้เทมินเนรอไทยช่วยไทยเอาไปก็ดูขอนี่เธอรู้ขอนี่จุมยาไม่เดและเย็นนี้หลัวในยาอียาลาเดยาสินยาในจุมยาพายแล้วจะก็ดันในเลดเย็นเยอะดีเฮ้ยนุ่มอันดับเบียร์ยามเฮล่าคุยล้อเย็นนี้นะทุนจุนนะจะก็เอ็กก็ดันในเนปิสิบิกาดีเฮ้ยกันหนาวเนี่ยล้อเดชชิบิมเล่พนักหัตถ์มาเย็นเยอะ

ถ้านาต่อชาใจที่บิมหกาเยเนี่ยพอเนี่ยบินาหาดาเดเยเนี่ยเดยกันาลูกเยนาหาบิโอดูลอยเนี่ยก็จนอปาลาเนี่ยนาหาลาโยกันาลูกอุดุธรรมเดเยเนี่ยเดถ้าก็มาข้อปันเนี่ยนาหามาเอล้อเฟซบุ๊กปันเนี่ยนาหามาเอเดนิมจีนะขอเนี่ยงานเนี่ยอายุเฉลิมเนี่ยที่ขอรู้เออจดามาเยเนี่ยล้อเยนี้เฟซบุ๊กปันเนี่ยนาหาลูกนะกดไลค์กดแชร์เออเธอจะไหนเนี่ยไม่ได้เยเนี่ยเดยกันาลูกเออกางเนี่ยกักกอดจะกาแอกาด้านเนี่ยเฮ้อรออย่ากักเกอพักงานเนี่ยรอดชาพอเนี่ยบินาหาได้เฮ้อเราอย่าน่าหาเบียดาพายเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวที่ขอรวยแล้วพัจจดามาเนี่ยมินเนาะเนี่ยที่เบียดามาเอ๋ยาหออยากการนะเนี่ยก็ก็ยืดไม่หือที่ก็จะเกิดเกิดง่ายแทนเนี่ยหรอเธอก็ดันโน่ลอยเนี่ยเธอก็สำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียและคู่งานแทนเนี่ยยุ่มๆและคู่เธอหนาขอนี่ AFP และงานเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวอาเดอไทช่อหาอาบูอาโหนี่เชโกโหบังลาเอเยเนียวที่อาญาเนียทางอาเจเดเยเนียวเดอันนี้อาบูเฮอานาคนี่ฮอบิจิกาล่อช่องฮอลูดานเนอร์งานเนี่ยเนี่ยช่องเอฮอสเตรดและคู่งานเดเยเนียวเดอันนี้อาบูเฮอานาคนี่ถือกาหยอกกามัวงานเนี่ยเนี่ยฮอบิจิเนี่ยช่องหางล่อฮอลูดานล่อฮุบะเนี่ยเมลเบิร์นออสเตรเลียและคูกาอิงาเยเนียเจอร์ลังเอลอันนี้เชงาเนียนอนเนลรอเยเนียวนะฮือบาอีกเกอร์ญาลาล้อเลยเยนี้เธอกาดานูพอปากูฮองเงาล้ออันนี้อับูเฮกาเปทอนแบกูฮองเงาเฮโรอีนและคู่ล้อเธอเนี่ยอังอาเจเปทอนละคู่ล้อเยเนียวทิจิโลเจเนียวอังอาเจเดเยเนียวเดเธอมีเนล้อเยเนียวบาพอปาดานโอน่าขอเนี่ยอันนี้เฮรังยาเนี่ยทางอ่ะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวถ้าก้ายาเสพติดแล้วคั่วเธอลอยเนี่ยเฮโรอีนแล้วคั่วเธอเพียเนี่ยละอ่องอ่ะเดี๋ยวแล้วลอยเนี่ยน่ายมถ้าก้ายาชอชิฮองเนี่ยล้อเลยเนี่ยอันนี้อับบูเฮานะอายุมีมังเงอแล้วฮัลโหลเอ็งอ่ะเจี๋ยเนี่ยชอเนี่ยเฮเนี่ยล้อเธอที่โปอื้อเนี่ยละเดี๋ยวแล้วล้อถ้าก้าก็อื้อเพอพูลอยเนี่ยเย่พะเย่ยาบะบินะมาแล้วหลวงอาเถเย่เนี่ยเอลอทีมินายอกะลอเลยเย่นี้ตะกะกออเผลอยอกะยามงาแล้วกะลอเย่เนี่ยขอเนี่ยตะกะฉอเนี่ยทุลวะแฮเนี่ยลออุมยอทีโปฮกอฮกาบีออนบีเนี่ยละเซ่แล้วลอเย่เนี่ยเฮลวะสะตะยางาแล้วเหนือเนี่ยลอจ้ายแล้วทุลวะกะงาเจเย่เนี่ยเดเธอมีเนลอเหอายอมดัวมาชิญาเจงาลอเนี่ยนี่สิญามาสิญาลังขอนี่มาเอญางาลอเธอเนเธอก็ยอมมาจาลัวนะลอลอเนี่ยอาลีทีอาชั่วทีอาเลงอาลีบุมสิลอชั่วทีอาเฟบัวปานเงชอลาเนเหอสุอาฮิบาออสเตรเลียมีของอีเลลอฮบีฮลวอพอปากามลูเดนหางาเธอลอเนี่ยอสุออสเตรเลียมีของอีเลฮมเหมยอีเลลังอมยอทิโปบีบีฮาเซ่แล้วเราก็มีบีฮาเพื่อแสดงให้มีอะไรมีอะไรบีเนี่ยมาแล้วเราเลยเย็นเนี่ยถ้าก็เฟ้อว่าปะชอลังเงี้ยล้านเนี่ยอันนี้คืออาจจะกังเงี้ยล้านงั้นมาไม่ได้น่าจะมีอะไรเงี้ยเจ้ไอ้คนเนี่ยจะมีอะไรนั่นมาเกิดแล้วงั้นเนี่ยเย็นนี้ไอ้คนเนี่ยอันนี้คืออะไรนะเราเย็นเนี่ยคนเงี้ยชอลังก้าเรางั้นทหารเนี่ยมางั้นบีฮาเนี่ยมาแล้วไอ้เนี่ยเราเย็นเนี่ยแสดงเย็บผ้าเย็บบาดยาละงั้นเนี่ยถึงไม่เนี่ยเราถ่ายมีของเราเธอก็ไม่ยอมเธอไม่ยาละนะคนเนี่ยไปท่องไปดองเนี่ยเราคุยบีจีก้าอีกคนน่ะอยู่กับยามเลมินะยามเลมินะเพทันฮัวฮุบิยลอเลยนี่ดออเนปาลอออสเตรเลียมีของอีกคนงาลอเยญูอีกคนยาลาฮุบาปอดันโกฮงาเยญานะโกฮงาลาเฮเพทันทกาอยู่ในพิลาอะชนเฮกาอยู่ลาทมอลอเยญูยาเสพติดทกางนะเอทอทิจิโลบิยนี่อังาเจเดเยญูเดเทมินะอินุมนาลอเยญูถ้าก้าดานออสเตรเลียมีของพ่อป้าก็ดูนะขอเนี่ยอันนี้อับบูเฮอร์เนี่ยทางอ่ะเดี๋ยวขอนี่เช็คโอ้โหบังลาเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวอินุมขอเนี่ยมาเพียเนี่ยสิเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวถ้าก้าอันนี้เฮอร์เจ้าก้ากูมีเนี่ยมาเพียสิเดี๋ยวแล้วทุกคนง่ายแท้เย่เนี่ยแล้วถ้ามีเนี่ยเราเลยเย่นี้อินุมนะขอเนี่ยรัฐบาลป้าขอเลเจอรู้ไหมเราก็ก็ชงเทลุไหมเย่เนี่ยมามันเนี่ยอายุแหงาอันนี้คืออาชีพเนี่ยพี่เนี่ยยังงาโลมาชีพเนี่ยเราเฮ้ยเราเฮ้ยปังเฮ้ยจะเสพติดมั่ง
งือมาเงือแล้วมาสิญาไม่แน่ลอยเนี่ยไม่แน่สิญาเนี่ยเพียงอารมณ์มาสิญาเนี่ยเพียงอารมณ์แล้วหรอเออเดี๋ยวเนี่ยอันนี้เหรอชาวบ้านเนี่ยพังอ่ะแล้วเลยเนี่ยเธอไม่แน่ลอยเนี่ยเอออันนี้เหรอจะใช้เงี้ยจังปะจังปังอ่ะเดี๋ยวแล้วเนี่ยสิญาเนี่ยเพียงอ่ะแล้วเลยยงอารมณ์แล้วเนี่ยอันนี้ใช้เงี้ยเจ้าเนี่ยอันนี้เหรอจังปังอ่ะเดี๋ยวแล้วนะขอเนี่ยขอยังเยอะเดียเยอะเดียนี่เชงอาหงก็นี่ยังเยอะเจียเนี่ยล้ออาชมีขอนะเออยาเสพติดก็ก็ยอดดื้อมาเหรอเนี่ยล้อการชาเธอแต่ขอนี่เดียเยอะเดียยอดดื้อมาเหรอเนี่ยเกาหลีมีของมาแบบพี่นี่อ๋อล้อแล้วแม่งเจียยอดขอยังแม่ขอยังเยอะเดียการชาเธอแต่ขอนี่เดียเยอะเดียอาเดือดไทยมีของเราคุยหน้าเถอะนะบังก็มาดูเบอร์อินยุ่มนายจังหัวปะล้อพับบีจุ่มยามีแน่ล้อไอขอนี่อินยุ่มนายล้อจังก็ดูเวก็เลยนี่ช่วงหลังสักกาโลแล้วเหมือนเรามาบีอยู่มาเดแล้วยี่เนี่ยเธอไม่เนี่ยแล้วเลยนี่เหรอยี่นี่เถียนะช่วงมีของมาอย่าอีโดนะแล้วช่วงเหื่อให้ในหัวโลล้วเธอต้องให้มีให้มีนี่บีเนี่ยมาเลยที่ปัจจุบันเนี่ยเสียแล้วงั้นมาอีโดนี่นี่เลยแล้วมาซาลานะคนนี้ยอดเขาอย่าซ้อนเลยอย่าซ้อนเนื้อเดยี่เนี่ยเดดูมาสิงห์เบอร์เหรอเธอก็ไปท่องละคือจีอังอาเจแล้วเลยยี่นี่แล้วยี่เธอไม่ในหัวโลเจก็ก่อขวานเนี่ยยกันแล้วอีเอล่าก็มาช้าแล้วรถทัวร์ของมาจีแต่ขอนิงาเดียเนี่ยเดี๋ยวให้งาลิงาบุยบากูเทเหมือนจอแม่เล่แล้วเนี่ยให้ไม่อยากที่ปอบบีฮันในอิสราเอลแล้วแพทย์ท่านในมือพาแล้วตัวฐานในบิดามาแล้วเนี่ยให้ดานุกกักกลางเนี่ยช่วยอุจจาระเจยาสติให้เจให้เจงาเจแล้วเนี่ยนะแล้วเนี่ยให้ดูขอนิอาเจเจียวสาเนี่ยเดือแพทย์ท่านเราคือมีเนี่ยแล้วเนี่ยที่มีเนี่ยเราลูกก็อยู่อาคารยี่ห้อเนี่ยพายแล้วล้อเย็นเจ้ากาเอกาด่าเนี่ยบีซีบีกาเลเดเย็นเดเฮนันยิมจีเฮกาเย็นนี่นะทงจวนแล้วเจ้ากาเอกาด่าเนี่ยบีซีบีกาเย็นเฮกาหนาวเนี่ยล้อเย็นเดชัดที่บิ้มแล้วพนักหาดมา

0: อาเธอนะต่อชาติใจจิบยุ้มเหอกาเพราะในบีนาหาดาเหรอนาหาเบียวด้วยเยี่ยวเหอกาในน้ายามข้าเจล่าเหอเหรออายะชาเหอกาและเพราะในบีนาหาดากันมาเดนิมจิเหอกาเพราะในบีนาหาดาเหอนะเธออามือสะจงเงินเนอแม่เย็นยาให้เราอัดโดอัลลองและคู่อันเนชาต่อช่างอเดเฮิมอายามข้าเจล่าหรือว่าพอบินาหาดานเนอเราอายามเจียนะขอเนี่ยขออิมาเราอุจิอยู่มือเดอาคันุสอราคาเชตานิทุเล่าเนี่ยเราที่ขอรวยและพัฒน์จุลามาว่าอิมาเดอุตุธรรมะ
1: อันนี้你想阿弟来动呀โอ้阿姆มาดาเออจันดูมาสิเดี๋ยวแม่นายชุดเดือดละกายมัวเออที่ลานยาลาเว้ยไอ้ผู้สู้มาบอกลอจีเดสลอยมาบอกลอจีดาเออไอ้ผู้ตาเล็กเจ้ามาโนอันบอดเดียยาลาลาจาโยโยเอยดลียงโอมือยาลาคาลาโยโยชิเตฮีแล้วขับมือมาโอยาไปยามาจูโอเดสมุมียาคนีเสือที่ลาเดลามีมาอิมียสมุมาอิมียมือดีเออทีลาโอชาวมาชาลาโยอามยาไอสมุมียคนีเชงะมือโอเดลามีมาอิมียไอก็มือคนละวงามาก็ล่าเลยเบบือสลามาจามียไอสมุมาอิมิยาดมุบิงะฮาเมลาเอโกโปชาชิมาบอชิเฮมืออย่ามดนามือแอลาเอญะเดคังแไอสมาดูฮาคาจะจับไอมาบอชิเฮเวอย่ามือคาคาโออย่ามือลมากากาเสลอมยาจับปะหมาโอโหข้าขลุมาข้าเสลอญาเอมือว่าชอมาชาลายมียาไอ้จะป้ามือมีเอโอเดย่อมือมือมีเอว่าชอมาชาลายย่ออามียาไอ้สมุนบ่านี่กาโอสามีไอ้จัวจัวนอนดอยนอนล้อเชียวโอเดสมัวนี่นอนบอบลาโอโหโอ้ยว่าชอบมาชาลายอาเมียไอ้ยามือผู้ลายยาจากาโอเดสุชอบคุณใจมิโลเดวะมันเจมอเนลูยามุจิคามากันมอเนสาระเทงะลาจาตาสาระเทงะน้อยลูกยิ่งอ่ะข้อย่อยมาสัญญาโอ้มือเจ้าของข้อลางามันเนกุตุโยยามาตุนยาเฮว่าชอบมาชาเอมียาไอ้จะป่ามาอยู่โอเดจะป่ามาเอมียาบะมืออยู่อะไรเดี๋ยวมาเชียร์จะพอกาโอเดก็คือแต่มาคือเจ้าพ่อไอ้ลูกยิ่งเลี้ยงมาพ่อมาล้อมยาหน้าจ้าเลี้ยงมาพ่อไอ้สมมติลูกชักกูพอตัวเหงาคุ้มยาโอจ้ามาตัวมาอุญญาละ 哎呀，我想买

0: มีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระแรกด้วยคะแนน288พร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญ72คนพิจารณารายละเอียดรายมาตรา
4: สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอในวาระที่1ขั้นรับหลักการเป็นวันสุดท้ายพร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญ72คนพิจารณารายละเอียดรายมาตราโดยตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวหลังจากใช้เวลาอภิปราย3วันที่ผ่านมานายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะพร้อมยืนยันงบประมาณฉบับนี้มุ่งแก้ปัญหาค่าครองชีพและผลกระทบจากวิกฤตพลังงานควบคู่กับการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจเติบโตเกินร้อยละ3และผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีชวิสาประทุมมารายงาน
3: กระทรวงมหาดไทยประกาศสงครามยาเสพติดขั้นเด็ดขาดเปิดปฏิบัติการยุทธการโอเปอเรชั่น90 days สั่งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศระดมกำลังปล่อยแถวพิฆาตกวาดล้างยาเสพติดใน90วัน
5: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนโอเปอเรชั่น90 days ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยเริ่มขับเคลื่อนมาตรการอย่างเข้มข้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ครอบคลุมทั้งมิติด้านการป้องกันการปราบปรามและการบำบัดรักษาโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเริ่มจัดกิจกรรมปล่อยแถวพลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อเปิดปฏิบัติการในพื้นที่อย่างพร้อมเพรียงกันระหว่างวันที่1ถึง7กรกฎาคมนี้เพื่อแสดงความพร้อมในการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายอย่างจริงจังสำหรับแนวทางการดำเนินงานจะมุ่งเน้น3มิติหลักประกอบด้วยมิติการป้องกันที่จะสร้างรั้วป้องกันตั้งแต่ระดับครอบครัวโรงเรียนและชุมชนเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดมิติการปราบปรามจะมีการจัดจุดตรวจจุดสกัดและชุดปฏิบัติการพิเศษอย่างน้อยจังหวัดละ1ชุดเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดทั้งตามแนวชายแดนและพื้นที่ตอนในควบคู่กับการขยายผลจับกุมผู้ค้าและบังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องจุดหามารักษาพันธ์รายงาน
3: ทีมชาติอังกฤษเจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บในตำแหน่งแบ็คขวาก่อนลงสนามพบกับดีอาคองโกในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายคืนนี้
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอังกฤษกับ DR คองโกเวลา 23:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพสิงโตคำรามเกมนี้จะยังไม่มีริสเจมแบ็คขวาตัวหลักที่ได้รับอาการบาดเจ็บรวมถึงจาเรลควอนซาที่สามารถลงในตำแหน่งนี้ได้ก็เพิ่งได้รับอาการบาดเจ็บจากเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายที่พบกับปานามาทำให้เกมนี้อาจจะต้องโยกเชสเปนมาเล่นในตำแหน่งนี้แทนโดยให้นิโก้โอไรลี่ประจำการในตำแหน่งแบ็คซ้ายตามเดิมส่วนแกนหลักทั้งแฮร์รี่เคนจูดเบลลิงแฮมพร้อมลงสนามทั้งหมด ด้านดีอาคงโกยังมีนักเตะประสบการณ์สูงจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นกำลังหลักทั้งโยอันวิซซ่ากองหน้าตัวเก่งจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดยิงได้3ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้อักเซลตวนเซเบ้จากเบอร์ลี่และอารอนวานวิซาก้าจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดส่วนการแข่งขันคู่อื่นๆเบลเยียมพบเซเนกัลเวลา3นาฬิกาและสหรัฐอเมริกาพบบอสเนียเวลา7นาฬิกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ผู้แดงสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก่อ
6: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแห่งร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงาม
0: คงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: นี่นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
8: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดสิงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไกในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

Mở xuống phía nông hóa khẩu đăng sinh khá hùng chung hợp tuần mà khẩu sử nơi tuần cán hùng bởi sinh sau vật hóa kinh mẩy EM lưng sĩ chết hóa kỳ là hớt khá ở bình bởi sinh của vân vô chừng mà khao giam 10 mong thường 11 mong càng nơi càng khẩm dù chôm khá mồ khảo nôn sụ phào văn chứa xa lá huyên bên ôi có ôi xế bò mẹ bì bì nông nó khẩu dù chôm cảnh tiên này chừng nặng này khá bò mẹ bì nó khẩu ในวันเหมือนในก็ฮบทบจำกันถึงมาในวันพุธที่หนึ่งเหลินทนเจ็ดสองหิงปลายเศร้าหกปีพุทธะสองหิงหาปากปลายหกสิบเก้าปีได้สองหิงหนึ่งปากปลายเศร้าปีก็จะหนึ่งหิงสามปากปลายแปดสิบแปดคู่อยู่จำเขาหมู่เขาลุงดินโมขาวนวลตีในเสหบทบจำปอมัยปีปีน้องๆเขาค่ะตอนแต่ในวันเมื่อในนั้นปีน้องเขาหลู่เลยฟังกันไม่ยังเต็มมีฝนตกลงมาหลายหลายองตีหลายหลายปื้นตีกูตีกูตั้งหลู่เลยฟังกันไว้ตั้งบทตั้งเสียงในฝากไว้ปันปีน้องเขาซึ่งหนังในค่ะอ๋อยกอรุลล้อมด้วยถึงลองป้ายอยู่ลีตอนแต่ลูกอ่อนตีจังมีตั้งเป็นตั้งเป็นมือตีนซบเจียงเส้นในขณะฝากฟังไว้ปันปอมัยปีปีน้องๆเขาซึ่งหนังในค่ะในวันเมื่อในก็ยันปุบามีปังกลุ่มเสและเขาก็เดาอ่อนเอาขาวเงาอ่อนตั้งในเสมาต่อแต่แค่ในฝากปันปีน้องเขาเสกำมาปีน้องเขากอดเลงินถ่อมบาเพ่งความไปปืนหูนำตั้งหูนำตั้งหันกวางเจมเจนในขัดเจอออกมาฝักตัวจุดถึงว่าแม่ปีน้องเขาคอยอยู่ค่ะเขาคากอดเลยลาดเกี่ยวก็ไปลองปักเปิงใหม่มีรูล้อมด้วยถึงลองอยู่สร้างกินเศร้าก้นเจ้าคือเนี่ยขาก้นปืนเมืองนั่นขนาดเนาะในกอดมีเนี่ยนั่นค่ะเดลัยมาปืนเอามาจะเป็นลองสุนเลยสุนเป็นลองฟิงไงฟิงทุ่งเนี่ยนั่นค่ะย่อก็ลองสุนเลยสุนเป็นอันเพ่งเป่งกันเจมเจงในกอดมีป้าปืนก็จัดตังมาจุ่มจัดจื้ออันเป็นก้นปืนเมืองชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยในนั้นค่ะเอี้ยก็รู้ล้อมด้วยถึงลองอยู่สร้างกินเศร้าเนี่ยค่ะเอี้ยก็รู้ล้อมด้วยถึงลองจมหนังปักปึงใหม่มีเป็นตำว่างไว้นั่นลองวัดลองไว้ห้าเจมเจ้าเนี่ยค่ะเอี้ยก็ลองการเจ้าขอความลาตั้งจ๋าฟิงไงฟิงทุ่งเนี่ยค่ะลองอยู่สร้างกินเศร้าเจมเจ้าเนี่ยตั้งบทตั้งเสียงในมันก็เตะเป็นพ่อนลีดอนดับพี่น้องเจ้าคือเขาเขาก้อยการซึ่งหือกอลีค่ะเดี๋ยวมีเพิ่มเติมสิติขจิตออกมาต่อแต่แค่นี้ฝากตัวจู้ถึงป้าแม่ปีปีน้องน้องเขาเขาให้เลี้ยงยินถ่อมอยู่อ่ำห่างค่ะนะป้าแม่ปีปีน้องน้องเขาเขาค่ะก็นั่นเลยในวันเหมือนในกอดีอ่อนเอาพี่น้องเขามาถ่อมเพียงความมันหูถูกใจสิเอามาฝากตัวกูก็กูก้นให้เลี้ยงยินถ่อมจ้ำกันในวันเหมือนในถ่อมกว่าจ้ำกันสิมีปังกลุ่มค่ะเนาะกำมาจงไกลว่ากันเมื่อในปันถ่อมเพียงความในปืนหูนำตั้งหันกว้างตั้งนำตั้งหลายค่ะพี่น้องเขาค่ะผมเจิมภาพตอนกูก็เลยอย่าลืมค่ะนะกดไลค์กดแชร์ปันกันจำค่ะ

มังสูงค้างเจ้าเครือจาไตเครือเสือไทสามเจ้าปิ่นพี่น้องไตหลงไตแหลงไตลอยไตลือไตลำไตเหนือไตเตอไตขาวไตเมาไตคำติไตอาสัมไตสิบสองปันนาไตสาไตติงไตขืนไตขอนไตหนองไตลาวไตลายไตไทไตย่นเขาแลอีกบ้าคือคนมนุษย์เจ้าคนหลวงฟ้าเฮาเขาเจอค่อมจะอยู่ลีก้างเข็นเสื้อสากัดเย็นอยู่กูเจ้าค่ะน้องเฮาคาเขาพี่น้องอยู่ดินเนอร์ตอนการไหวพื้นยาเมากำสีตีมาปืนเพปันปืนหูตั้งหันจุงจันถึงแรงเฮาเลยเป็นแห้งพ่อมหมหักเปี้ยงกันนั่น

0: เดียวไว้หมด
1: เฮ้ยอยู่ดีมีเงินมีธรรมมีสินมีธรรมนั่งกันตั้งเชิงศีกรรมวันเมื่อไหร่เฮาเจ้าสิเอาดังตระอันสิว่าเทเขียนหลงยาเมากำเลน้ำเหล่าอันว่านั่นสิเตมาต่อไต่ไข่นี้ฮอลัดปันพี่น้องผู้ถ่อมยินเสียงเฮาเขากูก็กูกวนกว่าอยู่ยัง

เมื่อปีเครดเห็นเก่าปากเก่าชิดเอ็ดนี้นั่นได้ดูลึกถึงข่าวที่หนึ่งเขาเมืองฝรั่งเศสในเฮือนหลังหนึ่งนั่นมีไว้เงาหลงตัวหนึ่งเมื่อร้อนก่อนพูดความควรถือเฮ็ดพ่อกันตั้งหลุดหันในเฮือนนั่นกาถือเฮือนหนังชิ้นหนึ่งเงาหลงนั่นกินงายาเมากันยาเม็ดแล้วแอบถี่แย่ซึ่งสร้างเสือให้ถือห้องมือปอเน่ลุกหันกินยาเมากันถือเมาหนึ่งนั่นรับดีอยู่นั่นเงาหลงนั่นพบสายแจ็ดลุกหันเขาฉันอายุซึ่งไหลท้องศพที่ในเฮือนเขานั่นหาย

ปัดไหนยาเมาสังไหนกว่านี้ในเมื่อเลือดไผก่อมันกินอ่ำอ่อนนี้อ่ำปันความดีสังละลานั่นเด้อพอควรเฮาสับยุ่งยาเมากันถือซุ่มเตอร์ที่โดมันกวยอ่ำตาซุ่มเตอร์ตาในตรงเวิงควรเฮาคู่สั่งเสียงเพียงยักษ์ซุ่มเตอร์ยวนถึงเตอร์กับเฮาตั้งนำตั้งหลายยักษ์ลองซุ่มเตอร์ถัดไหนควรเฮาจันพอมักสับยุ่งยาเมากันยาวนี้มังกอกมังไหลถ้าใจโชคเสเข้าใจขึ้นโถเจ้าต่อได้ทั้งโถใจกี้มีร่วมหย่องเสใจพ้องผิวใจไว้หันควันเตียนได้ทั้งยันนึกถึงเสลืมไงนั่นได้ทั้งยังใจสามารถเลือกยอมลงเสทำทับแบงขุนเสนางเมเจ้าต่อนั่นได้ทั้งอยู่หลายหลายก่ออ่ำมวนอ่ำเชยเชยเปื้อขิงเอาทั้งเปื้อก็อยู่นั่นได้ทั้งมังกอกมังไหลอยู่หลายหลายก่อออกใจล้ำใจกะใจให้เสทางเทิมคิดเหนือเพื่อนนั่นแหละทั้งเสื้อในตีกว่าจังเปลี่ยนปอมาอยู่แล้วลองตุ้มเสื้อโอ้ควรเฮาสักโอ้ใกล้ทำเสียงยาเมากันไหนจังซับจังเสียงเปลี่ยนเลยถ่ายทีแอบเย่เดี๋ยวใจดูซึ้งหายใจนั่นแหละทั้งทิ้งยาทำยาเมากันน้ำพ่นทีเสียจังเสียงฟัดเมามิงลืมตัวกว่าอันช่างถูกมาจังยาผีมรณะเสียเช่นใจผัดหายตายกว่านั่นแหละสังสร้างเปลี่ยนป้วนขึ้นมวยเม็ดเห็นดิบเห็นตายเห็นจิตแดกสังเครื่องก้างปินร่วมขุนเปลี่ยนพอล้มมามูแดกสังมาโพเตอร์แห้งเอเสือถ้วยเตอร์กัดถ้วยเตอร์อ่ำอิ่มนั่นแหละสังสร้างเปลี่ยนปอดเจี๊ยบปอดแมงตับเตอร์เนื้อเหลืองแดกสังเนื้อไข่เนื้อตับเห็นเจี๊ยบหัวงองเสือเสือแก้นแก้นหิบเจี๊ยบหย่อนกลางเนื้อแดกสังเห็นล้มไตล้มพอแดกสังเห็นเลือดขีดกันกว่าเสียหัวใจฉันต้องอยู่ต้องแกนเกณฑ์เกณฑ์มามานั่นแหละสังหลุดพังหลุดไข่เสียเจ็บกัดพักเหลียวไงนั่นแหละสังออกจุ่มฝนเทียบเย็นความตัวแหละสังแห้งเนื้อแห้งเลือดแห้งตัวใจโยกความลงเสียข้อยอมแข็งแหลกเนื้อฝึกแต่ละขั้นแหละสังย่อกะกลางเสียงกู้สั่งเสียงเพลงเข้ามาเท่าตัวง่ายๆเสียอายุวันโยกใจนั่นแหละสังเจอในเปลี่ยนลองจุ่มตื้อโจกวนเฮาหลายๆอย่างลองตุ้มเตอร์ชมหิมพอมเนื้อตรงเวิงควรเฮานั่นจำเพราะควรเฮาสับยิ่งยาเมากันถือป้อมไหลขินทำอยู่ไรป้อมหนีเงินแต่ซื้อกินเหล้าก่อกลางเย็นเสียงควรเมื่อเสียหรือหาหลักตักผุดหินเล็กเท็จคิดกฎหมายอุปติเสียไล่ขังคุณเขาที่งับมัดใส่ข้อขังไว้นั่นแหละสังเจ้าเก่าก็เดียวอ่ำตาอีกฟ้าปอเมฆที่น้องเสื้อเชื่อเฮาก่อเปื้อนเดชทางเล็กไหวเมาหมางเลยตั้งไอคือเสียงดูซ้อมนั่นแหละสังลองขึ้นใหญ่เหมยสูงนั่งกัดกลางขันกูภายภายก่อยดย้อมลงเสือตกแก่มทุกยอกว่าติ๊กติ๊กนั่นแหละสังเสื้อเคอปอเมทีน้องลูกล้างนางเมในเฮือนก่อสีไรสุกยุ่งไม่ใส่สีใส่ความอยู่ตาเสือนั่นแหละสังแก้วแฉมเงินคันโอเฮือนเขินหวานคุ้มเสียงพดหายเสือฟัดฐานฐานใจกว่าติ๊กติ๊กนั่นแหละสังลองฟัดฐานฐานใจโลนั่นก่อถึงตัวลูกปานนั้นเขาก่อสีไรผิดผักตาห้ายมันกว่าเท้ายาวนั่นแหละสังมันสั่งซุ่มเตื้อไปหมักมีตายอยู่ดีไปหน้าการเตื้อกัดวันเมืองมีเหนือดูร้ายพาจากศาสนาเข้าป่านั่นแหละสังมันสั่งซุ่มเตื้อเขาหายตรงเมืองควรเฮาเฮาเฮาแห้งแห้งไหนนั่นลาดเมือกันอ่ำชุดอ่ำเชียงไร้

0: 韩将军领兵将相马，韩铁不防下敢射杀，万门塔塔，今日的战好棒，对啦。在陆海在中原也冇敢把人到前头呢，你难得的呀。关好敢放，韩德贤是老师呀，有些呢，恐怕被宰，阿又才得被杀几大个。ก็นำนี้นำตัดตั้งแข่งสาเหตุการในเป็นคนเยาว์เดอเขาว่าเขานั้นใช้เงินคนแต่งตัวเยาว์ใช้ลุงผ้าเลยไงคนสักยิ่งยาเมากันไงนี่ว่าอยู่กูเมืองเมืองเยาว์เว้ยกะพอมาแจกเงินตั้งคนต่างเธอคนอีกถึงใช้เขาสักยิ่งยาเมากันไงหรือเลยว่านี่นำดูเตือนอยู่ก็เพราะว่าน้ำใจเขาไงชื่อเลยยาเมากันง่ายๆถือพอมีคนใจเฮาซ้ำหำน้ำซ้ำหำผู้หันลองยาเมากันเลยสั่งว่าคนเฮาได้รู้ซุ้มย้อนมันทำหนังเงี้ยเอาในกว่าหน้าพอเฮาตีสิบกินกว่าอยู่เรื่องไหนตีคือก่อนในเสียงคือเธอเฮาเสียงดังห้วยไข่ความปัดยาเมากันลงในอยู่ในนั้นร้องวันนักใจที่ยังยาเมากันไงเสียงเจตนาลองซุกยุ่งหลงในตรงเวิ้งเมืองคนเฮาเงี้ยร้อนหันแดดพุทธพระเป็นเจ้าห้องจังเทวัยในถิ่นหมายหาเหตุวันกูเมืองก่ออันกันเฮ็ดกฎหมายที่เกี่ยวอันกันห้ามจับไว้เหี้ยยาถิ่นเถิดยาถิ่นล้ำยามากยาปังยาตะกะยาอันเฮ็ดเหยื่อวนเฮาย่องมาเมานั้นเฮาบ้านในถิ่นหมายหาตู้หลังเวลายามไม่ทราบป้ามาทราบฐานานั้นโคตรหมดวันเหี้ยยาถิ่นไงเทออกมาตีเมื่อร้อมากมีดรีคือเขาตีเอาใจเฮ็ดยาน้ำเน่งเพื่อผีเสกเพียงเจ็ดปากไปหันแล้วเพื่อผีเพียงเจ็ดปากหาที่เจ็ดนั่นคนเมืองอเมริกันก้อนหนึ่งตีเอาเฮ็ดยาทำเหงาเพียงเก่าปากสายหกเขาเฮ็ดยายาทุกขินหายเดยายาทุลองร้องเหงาเพียงเก่าปากเท้าสีนั่นคนเมืองอเมริกันเขาจักยิ้มยามีของแข็งเหงาปับมันดังยากควรลูกทำฟันฟันอีกควรเขาเลยทันเห็นคนกูเมืองไหนก็สั่งเลยเฮ็ดไม่มีเสียวันกันห้ามกลับมาก็ถึงยามเดือนในอยู่แล้วยาเมากำไรก็เอาคนมีตาหูเขาว่าเธอคือทอดหยุดหินเครื่องหีก้อขึ้นอ่ำมีฟันหลีภาพในแหล่พระถึงเจ้าเฮาตั้งลาดเหนือตั้งพิษมันปีใจถึงขละปีในปีข้านี่กายานันวะหนึ่งทันที่พี่กาทนาป่านิโพของโยบยอมลู่ชุมในป่าในกำเหลียวสองกระหับปะวัฒนีใกล้จางพิษแผกกันเทเข็นน้ำสามล้อการนำอาญาตนำตั้งไข่ตั้งกินเรื่องน้ำที่อคิติทางจ้านั่นคือเสียงเงาคือเสียงอ่ำลีห้าก็ผีหน้านี่ดังสั้นอีอ่ำนี้ตั้งอกตั้งอายพกปิญญายะตุปริกรณีอ่ำนี้ยันปัญญาตั้งหูว่าไหนตั้งคิดมันมีว่าอยู่หกเผื่อเท่าไหร่ยาวเพื่อปีเสร็จท้องเหงไปท้องนี้นั่นได้หันเงียนพอเฮือนหนุ่มก้อนหนึ่งอายุหมอกฐานพิษจับพิษยามาสีนักเอาโคเฮือนขายพอกินเมายาช้ำคุบเหลียวโคเฮือนโคเยก็แหมลุกแหมเนยก็แล้วเข่งพลาคิดป้าแทงพอเมทำเวนาเผยเอาใจมันว่าเฮ็ดกะว่ากะเป็นทำไรก็ยินสีปอไว้มาควนเฮือนเขาทำจังเฮ็ดหื้อในแดดได้กว่าห้องฐานเขามาที่งับมัดไว้เอาทำเฮ็ดไห้เหลือเก่าแล้ไว้มาเลยขามคันเขายื้อตายเจ็บกว่าเยี่ยวอันในย้อนเบือยามาแล้ก็เมก็เลยไม่ใส่ลูกเมก็เลยไม่ใส่ขานใส่น้ำตาตกตามโพของก็ลู่ชุ่มฉี่ตำลืนในลู่ชุ่มปลาขายใส่ขอดวัดเพราะว่ามันกว่าตายตัดในหนึ่งเดียว
1: อันพี่น้องเขาเลยยินทอมกว่านั้นเอ็นคอสเลียงเจ้าคู่ที่มาสาราวอยู่วัดจองปีตะกาในนั่นค่ะในก็อยู่ยามวัดที่มีพรนี้ปุ่นดาพี่น้องผู้ถอมยินเสียงแต่เขาเป็นยาแห้งอ่อนก๊อกหนึ่งปุ่นดาได้ตึกเพื่อนยาเมากำนั่นขายแล้วแต่เอาวันเมื่อไหร่เขาคู่ตัวกันไว้ยามึงเมากว่างต้อมยาเมากำยามึงมั่งดังเจาะล้นปุ่นดีเขาหมอคัดพืชออกในตรงยงอารมณ์กิริสาเสตาพี่น้องมาโอ้โหกันหาตั้งขึ้นใหญ่ดีใครเนาะ

อ๋อค่ะนึกสูกาเฮาค่ะเกิดเป็นคนมานั่นในอัคคลังคนเฮาค่ะนั้นมันก็มีหลายรองหลายอันอันที่ลำลองลำลองกูอันค่ะก้อยค่ะนังหื้อบ่ดีเลยหมอลุ่มล่าเลยเฮาค่ะอําฮู้ว่าเฮาค่ะดีกว่ายากเขาเมื่อไหร่ก็เฮ็ดให้เขาเป็นเจ็บหมัดมือละนี่นั่นค่ะเนาะนั่นเดียวค่ะตับอันว่านั่นก็เป็นรองจ้างอันลำลองต้นตาคนเฮาค่ะเหมือนกันค่ะนะล็อกไล่ดาดีรู้ล้อมด้วยถึงนั่นในก็ดีมีตั้งกินอันมีคมอิดอ่อนหนึ่งผัดผัดคมคมอิดอ่อนหนึ่งดีลีค่ะนะเมื่อนางหมักไม่หมักค้ำเลยค่ะหมักค้ำอันนั้นก็ความไทยของหมักค้ำปลอมเลยนั่นค่ะนะอันเป็นเม็ดอ่อนมุนมุนอ่อนเฮค่ะผัดผัดอิดอ่อนตั้งในแกนเขียวๆนั่นค่ะนะในก็เดี๋ยวมากินเลยค่ะที่เพียรเธอยดยาตั้งเป็นไวรัสตับเลยค่ะอันเจ็บตับเจ็บในลูกก่อนค่ะนะในก็ถูกเลยกินเลยค่ะนะเพื่อการป้องเป็นนั่งยิ่งอันป้าตวงนั่นอําถุรีไรกินค่ะนะกบเติมจังแต่เฮ็ดกะยาไรเฮ็ดให้ตกลูกอ่อนไรเหมือนกันเพราะขากินนำๆเลยค่ะเนาะในก็เป็นดั้งหมักแกงหมักขามปอมอํานั้นก็ห้องว่าหมักขามในนั่นค่ะในก็ตียดยาเป็นตั้งเป็นตับค่ะโดยกินอันดีอย่าไปกินน้ำป่นหรือแผวอาลาค่ะนะโดยกินให้มันเปียงปอนั่นค่ะยังจ่อยรูล้อมด้วยถึงตับหนังเอ็นไซม์ค่ะเต็มไรปอกขึ้นมาตีเก่านั่นนะคะยกอยังจอยยดยาลูล้อมให้กางตั้งเป็นแก่นสาตับจ้อมนะคะต้นและหักหมักค้ำอันว่านั่นก็ยดยาตั้งเป็นไอค่ะเจ็บคอและขี้เตือคำคอซะในเลยลองตั้งอันลีหรือเสเปิ้นค่ะนะก่อนนั้นลอกไล่แต่ที่กินมันซ้ำให้ถือหลาอะไรหมักค้ำนะคะก็เจอหมักค้ำ3ลูกตําให้เลี้ยวๆนั่นค่ะก็เอามากินไว้สิเฮาค่ะกินเข้าค่ะนะก้อยกะก้นอันติ่มบ่เจอกินอันคมอันผัดมันนั่นในก็ให้เอากะตักแห้งก่อนค่ะให้เอาหมักค้ำในก็ตักแห้งก่อนเดี๋ยวก็เฮ็ดเป็นขึ้นมาตําให้มันเป็นพองอะไรขึ้นมาใส่แล้วน้ําอุ่นให้แล้วน้ำพึ่งใส่อิดอ่อนให้ก็กินนั่นก็เป็นล่องไรเป็นยายาทางเหมือนกันเลยค่ะนะอ๋อมาฝากตอนจุดถึงป้าเมย์ปิ้นน้องเขากูก็กูก้นเลยค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรียืนยันประเทศไทยไม่ได้เป็นทางผ่านยาเสพติดหากมีมาตรการที่ดีพร้อมเสนอให้ทบทวนบทลงโทษคดียาเสพติดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รองนายกรัฐมนตรียืนยันประเทศไทยไม่ได้เป็นทางผ่านยาเสพติดหากมีมาตรการที่ดีพร้อมเสนอให้ทบทวนบทลงโทษคดียาเสพติดให้เข้มงวดมากขึ้นช่วยลดโอกาสการกระทำความผิด
3: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์สู้รบบริเวณชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอาจเป็นสาเหตุทำให้มียาเสพติดทะลักเข้ามาในประเทศไทยว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากมีข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของขบวนการค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนเจ้าหน้าที่จะต้องเฝ้าระวังโดยมองว่าประเด็นสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติหน้าที่ส่วนขณะนี้มีการระบุว่าประเทศไทยเป็นทางผ่านของยาเสพติดเห็นว่าหากมีมาตรการป้องกันที่ดีไม่สามารถผ่านเข้ามาได้ยกเว้นเกิดการปล่อยปละละเลยย้ำว่าทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามกฎหมายพร้อมเสนอให้มีการทบทวนบทลงโทษในคดียาเสพติดรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพราะหากบทลงโทษมีความเข้มงวดมากขึ้นจะช่วยลดโอกาสการกระทำความผิดได้อดิชาติสอนแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้และกรมราชทัณฑ์ประกาศเจตนารมณ์ขยายโอกาสการศึกษาเข้าสู่เรือนจำและทัณฑสถานทลายกำแพงความเหลื่อมล้ำพร้อมใช้การศึกษาเป็นสะพานสร้างคนคุณภาพขึ้นสู่สังคม
4: นายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือหรือ MOU การจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับระหว่างกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.กับกรมราชทัณฑ์ณท้องฟ้าจำลองกรุงเทพเพื่อประกาศจุดยืนร่วมกันในการใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือเพื่อคืนโอกาสและพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังโดยไม่จำกัดโอกาสทางปัญญาและความหวังในการเริ่มต้นชีวิตใหม่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำและให้ทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมซึ่งผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษเป็นกลุ่มที่ควรได้รับโอกาสทางการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมเพื่อฟื้นฟูศักยภาพและความมั่นใจก่อนกลับคืนสู่สังคมความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นการเชื่อมโยงงานด้านการศึกษาเข้ากับการพัฒนาพฤตินิสัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงศึกษาธิการพร้อมผลักดันความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ตลอดระยะเวลา3ปีนับจากนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรเพิ่มมูลค่าและขยายตลาดสินค้าเกษตร
5: นางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.เปิดเผยภายหลังลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาผลผลิตการแปรรูปและการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสความร่วมมือครั้งนี้เป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มโอกาสทางการตลาดควบคู่กับการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศได้รับการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.แล้ว175รายการจากสถานประกอบการ11แห่งซึ่งจะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นพร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชนและภาคการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

มงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่1กรกฎาคม2569สายชนมีสังควบคุมเสียงนะคะเพลงแรกคือเพลงถิ่นไทยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของคุณจงรักจันทนา

ั่นคือเพลงถิ่นไทยคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะผลงานของคุณจงรักจันคณานะคะต่อด้วยผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องดาบแสนเมืองปี2490เพลงชื่อฝากดวงใจหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเมื่อเห็นเธอจากไปมีแต่เสียงของคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติฟังได้เลยค่ะ

นั่นคือผลงานของพลตรีรวจิตวาทการจากละครเรื่องดาบแสนเมืองปี2490ชื่อเพลงฝากดวงใจโดยคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติขับร้องไว้ชั่วโมงนี้เราจะฟังเพลงผลงานของนักร้องและครูเพลงท่านต่างๆค่ะเริ่มด้วยคิดถึงบ้านนาคุณฉลาดกมลรัตน์ขับร้องคิดถึงน้องบ้างนะคุณบุษยารังสีขับร้องค่ะผลงานของพรพิษณุซึ่งเป็นนามแฝงของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติทำนองโดยคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงที่3คุณธานินทร์อินทรเทพคิดถึงเธอทุกลมหายใจผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ

ชุดแรกผ่านไปแล้วนะคะคิดถึงบ้านนาคิดถึงน้องบ้างนะและคิดถึงเธอทุกลมหายใจคราวนี้จะเป็นเสียงของคุณสมยศเริ่มต้นในเพลงชีวิตหลอนผลงานของครูเนียนวิชิตนันต่อด้วยชีวิตระทมโดยคุณพิทยาบุญยรัตพันธ์ค่ะคณะจารุกนกและชีวิตเมื่อคิดไปโดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ผลงานของสุนทรียานะเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาตินะคะเริ่มด้วยชีวิตหลอน

ครูล้วนควรทำมีเพลงเพราะๆอยู่หลายเพลงนะคะเพลงที่เกี่ยวกับดอกไม้ก็มีเหมือนกันอย่างเช่นกุหลาบมาเลครูล้วนแต่งเองร้องเองเพลงที่สองคุณวงจันทร์ไพโรจน์ค่ะกุหลาบเวียงพิงแต่งเองร้องเองค่ะต่อด้วยกุหลาบเวียงเหนือโดยคุณชรินทร์ธนครศิลปินแห่งชาติผลงานของครูสไลไกรเลิศสามเพลงเริ่มด้วยกุหลาบมาเล

ผ่านไปอีกชุดหนึ่งแล้วนะคะเป็นชุดกุหลาบคือกุหลาบมาเลกุหลาบเวียงพิงและกุหลาบเวียงเหนืออีกชุดหนึ่งเริ่มด้วยเสียงของคุณอุไรวันคล้ายบรรเลงค่ะผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติชื่อเพลงคอยพี่ต่อด้วยคอยพี่ณแก้วตาโดยคุณวรรุษวิชุกรผลงานของครูปอชื่นประโยชน์แต่งไว้เมื่อปี2494ค่ะและคอยรักคืนรักคุณรุ่งฤดีแป้งผ่องใสศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของวราวรเวท

เราได้ฟังเพลงหลากหลายนะคะจากครูเพลงและนักร้องต่างๆมาถึงสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้แล้วค่ะใจเตือนใจโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติผลงานของวราวรเวทเป็น2เพลงสุดท้ายจากเพื่อนฝันในคืนนี้นะคะสายชนนีสังดิฉันจารุรินทร์วสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสื่อสารภาษาและยอดและบนแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
2: พบว่า
1: เนาะจง
2: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเ

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์北移总盟末期都杀跟那王子台

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
1: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้หมองอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่เฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่เฮือเปิ้ลรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก่อโ
6: อ给保洁处啊在给办当导จำใจคนมันจะหาสิทิมบัตรทองหรือสิทิมบัตรพิจารณาก็มั่นใจเปล่าก็รู้ใจชั่วคนมันต่อปลอดภัยเนี่ยหาอิสระก็มั่นเปล่าก็เนี่ยหาแอปพลิเคชันสปอสชอไลน์สปอสชอต่อแล้วก็ยอมมูทอก่อรอพอสต่อสถานีอนามัยหลังจากจะใจชั่วเปล่าจะก็ละต่อเท่าก็จังผู้สต้องมูทอเปล่าเนี่ยหาสปอสช1330กู้ต่อเทียก็จะสีก็ได้บัตรประจำตัวประชาชนและจะต้องสาวอวนบัตรชื่อไทยวัวเจ้าก็ม่วงไม่ได้บัตรของไปตู่เจ้ามุ่งเจ้าต่อจะเชิญวัวหายตาประสนนอยังก็สับเป๋ามุ่งสีหรือเจ้ชั่ววัวรู้เชิญย่อชิงยาเจริญก็แดงเดาเจ้ก็ยังจุ่มมุ่งถอแดงเดาแหล่งเป้าก็จะตู่ชื่อเจ้ตู่เขาจอตู่รอปานเจ้าจอและจะจันเดาเช่าเจ้ đỡ thèm cái đê thế nó tới so và mua chờ nho nho họ đền đỡ lúc chờ nho giờ chủ nho họ ít thắt chặt và lúc chế chuyện đỡ sai chỗ co thế giờ thọ bảo lúc chế chuyện đỡ tàu
7: เล่งตื้อสังเร่งโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตื้อสังเร่งนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุงเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

不懂得多头上无爱个年轻个季节呢有个母娘走路人啦等个卷在古年天古季节呢有个母娘走路人啦等个卷出啊这个天古来你三海爹爹去操心的脚心烧了我能拿了你山柴地都知怎么一弄都来对姐姐咱娘老老在那道知道那路的那知道的好那个铁骨那铁里是到家是少了我们娘母都都你个年啊我家都得都你个年就个年啊那种的多不头哎这个年天个季节呢有个母娘走路路啦等个卷出哎姑年天姑季节呢有姑啦娘走路路啦等个卷家这个爹姑哎你在海爹爹去擦洗的脚洗手了我能拿到你参差地主之家么一梦都得对你姐姐在那路路在那路的着急到的后来把路的急急都等的那个铁骨那铁历史的脚吸收了我们要母猪才那么个年啊我家都得都你个年就个年这个铁骨的历史的脚吸收了我们娘母多老李那爱你又到得都老母爹祖爱你又到得给老母爹乱小小地刚都拉地古迹我家得都得给几三月个年啊我家这个爹姑爱你是大家是少了我们娘母多老李那爱你嘟嘟得咕嘟拉姆爹来嘟嘟得嘟得给拉姆爹祖哎呀呀地刚住拉地古鸡哎我家得嘟得给鸡撒有个铁骨我个年啊嘟有个年有个年个铁骨哎你有么嘟木么记得与你嘟嘟点菜拉姆点狗点菜金温狗该迎住母我乱呀给你嘟嘟得嘟拉姆点乱若么就母母一代若其撒有个铁骨若好有害这母的娃个年啊我家这个铁骨哎，你嘟嘟得嘟木得菜，你嘟得菜啥木点个哎，得菜尖，我个还音乐木我落谁啊？你嘟嘟得嘟啥木点说哎，落么就么一代，落几啥有个铁骨的落好有还把木给摘了嘛个年，我家。都有个年有个年得都得记录起啥有个铁骨哎若你会玩个这代你接了个铁骨那娘随你老老那都我知道哎知我老家知道那你老爸敢说有母我那可知道路落风母落龙哎这就母哥哥都没喝到这苦了嘎可爱没口鸡母口茶人多口拉干娘里得念放松了嘛个年得都得记录起有个铁骨哎如你快晚给这带你接了个铁骨那娘这你老老那都我知道哎是我老家知道哪儿你老爸敢说还爹有母我路若公母若龙那那你母可知道路乱找若得饭谁有母可可都没有找
คืนใจคู่เหล่ากะเคยมีคู่ดีหมู่คู่ชอมตัวคู่ลากะย้อนดีเนี่ยปอดได้รอมาก็เย่ออกโอ้เจ้ดูนี่ก่อนเนี่ยยัวก่อนเนี่ยรู้เตะเราเจนี่เนี่ยที่ปีเหล่าก็รู้ให้เตี้ยยัวหมู่คงนอนบ่าใช่ตู้ตู้หมู่ตู้กี่น้องบ่าเราน้อยก็เทียกูน้อเทียดีตู้ตู้ตัวย่อยุ่งเขาแค่นี้อยู่โตเตะตู้เตะกี่ล้อหมู่เทียตู้และเตะตู้เตะกี่เรือกี่อยู่ก็เทียกูเอนี่เจ้าเลยก็เทียกูน้อย่อแค่นี้เราเราหน้าโตจีโตจีอัวเราจะจีโตหน้อยมีหลอมป้าการชัวยัวหมูอัวลอคือจีโตลู่หลัวคงหมูหลัวลงเอตูตูลู่เชี่ยวหลัวนอเจ๊เจ็บหล่อล่อเจ็บตัวเจ๊ก็เทียกูนอปล่อตัวนอล่อรงก่อนเนี่ยลู่เตะล้อนี่เนี่ยชีปีเลยต่อลู่ให้เตียมยัวหมูอัวคงหลอมป้าใช่ตูตูหมูตูกี่หลอมป้าเราน้อยก็เทียกูน้อเทียลีตูตูตัวย้อนยุ่งใช่นี่ยัวหมูตูหมูหมูกี่หลอมเตะตูเตะกี่กี่อยู่ก็เทียกูเอ้เจ้าอัวน้อจะจีโตน้อยนี่หลอมป้าการชัวยัวหมูอัวน้อคือจีโตลู่ล้วนดอกหมูล้วนเตะตูตูลู่เชี่ยวหลัวน้อเจ๊เตะปล่อล้อเตะตัวเจ็บหลอตัวนอนเจ้าก่อนเนื้อโอ้เจ้าดูนี่ก่อนเนื้อจัวก่อนเนื้อเตะตู้เตะกี่ลู่จีอยู่ก่อเทียกูเอตู้ตู้ลู่เชี่ยวหลัวนอเจ้เจ็บหลอตัวนอนเจ้าก่อนเนื้อให้เจ้าจะจีบแต่ย้อนตัวตาจีจีย้อนต่อกี่ตู้ตู้ตัวย้อนยืนใส่เจ้าจีชอบหลอกจีชอบตัวนอเทกูให้เจ้าก่อนเนี่ยก่อนเนี่ยเตตู้มูเตกี่เจ้าก่อนตู้มูก่อนกี่ก่อนจีหลอกจีตัวนอหลอกเจ้าเจ้ากูหลอกมูกูตัวกูจีนแต่ย้อนตัวตายเสียเตตู้เตกี่ปวดหัวจอกมูร้อนหัวเจ้าเนี่ยเอาไปหลีนอนี่ก่อนเนี่ยโอ้เจ้าดูนี่ก่อนเนี่ยยัวก่อนเนี่ยเตะตู้เตะกี่ลู่จีอยู่ก่อเพี้ยกูเอตู้ตู้ลู่เชี่ยวหลัวน้อยกูนี่ให้เจ้าก่อนเนี่ยเจ้าปลอดตัวน้อรอเจ้าก่อนนี่ให้เจ้าปลอดตัวรอเจ้าจะจีนตาย้อนตัวตายจีจีย้อนต่อกี่ตู้ตู้ตัวมูยุ่งใช่เจ้าจีชอบปลอดที่ชอบตัวนอนแค่กูให้เตี้ยก่อนเนี้ยยัวก่อนเนี้ยเตะตู้เจียเลยก่อนตัวเอก่อนที่ปลอดที่ตัวนอนเจตู้ตู้กูเชี่ยวหลัวนอนเจเจกูปลอดมูกูตัวเอกูจีนตาตัวตันช่วยก่อนรอก่อนเตะตู้มูเตะกี่น้อยเสเตะตู้เตะกี่ปวดหัวจอก่อนมูร้อนรัวเจเนี่ยเอาไปนู่นนอนก่อนเนี้ยโอ้เจ้าดูนี่ก่อนเนี่ยยัวก่อนเนี่ยเตะตู้เตะกี่ชีอยู่ชีรู้ก่อนเทียกูเอตู้ตู้เชี่ยวหลัวน้อเจย่อกูจีปลอดจีตัวเอกูยืนรอเลยก่อนย้อนเลาะวัวเลยก่อนอีสีจีย่อกูปลอดมูกูตัวเอเทกูยืนจอกแค่กันไรตัวกี้ตังจงเอ็นเชี่ยกูยัวหมูเชี่ยกูปอเทียกูยาวเลยกูยัวหมูอัวกูปอเทียกูยาวเลยตัวมีตัวตัวใหญ่ชงใหญ่ก่อเนี้ยก่อย้อยก่อร้อนรัวบาดถ้วยก่อตู้รัวจีเจ้ารัวเจี๊ยก่อมาลีปลอมาลีถ้วยก่อมาอัวกูก้าล้อนี่ก่อเนี้ยโอ้เจ้าดูนี่ก่อนเนี้ยยัวก่อนเนี้ยเตะตู้เตะกี่ลู่ตู้จีลู่ก่อเทียกูเอตู้ตู้ลู่เชี่ยวหลัวน้อยย่อกู้จีปลอดจีตัวกู้ยืนรอเลยก่อนย้อยรอวัวก่ออีสีสีย่อกู้ปลอดกู้กู้ตัวน้อยจีเชี่ยกู้ยัวจอกแค่การใจตัวกี้ตันจงเอเชี่ยกู้ยัวมูเทียกู้ปลอดเทียกู้ยาวเลยกูยัวหมูอัวกูปอเทียกูยาวเลยตูมีตูตัวใหญ่ได้ก่อนย้อนเจก่อนร้อนรัวบาดด้วยก่อนตูรัวเจเจ้าน้อเจ
ก็มาลีปลอมาลีตัวก็มาอัวคู่กันก็เนี่ยตาน้าชีหัวนี่ชีหัวชีจูลีจูจูลูกก็ช่วยปังชากูเจลูกโตจ้าจีให้เลยตู่เตี้ยล้อเตะตู่เตะกี่รู้จีอยู่ก็เทียบผู้เอตู่ตู่ลู่เชื่อว่าหลวงน้องหอมจ่อก็ให้เลยตู่เตี้ยล้อตู่ตู่เตะเนี่ยเตะจีเชียนเชยอยู่ล้อล้อเตะล้อลู่กัวมวย

เนี่ยส่งอีจงเนี่ยจะคือที่นิ่งจางสวดเล่าจัวนูวันพฤหัสบดีนูติออรู้ช่างลินดูชงออเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนูนวลย่างจัวรู้ยี่เลียงไงเก่าหยี่ตูจ้าคือกลางนู่นวยย่อยู่ปีกินย่างจัวรู้ยี่เลียงไงเก่าจัวตูจ้าคือกลางปีกี้ย่อจูชงนัวย่อเนียงชงดอกนัวกุยอจัวเสียงว่างรงชาจากกลางจนดูสุดต้องจัวฮาลุมองดอกรู้เสียงจนใหม่ตัวซื้ออีจงน่ะจะกุตินิ่งจางสวดเล่ามาอ้วนได้นัวหนูเจกูเต้าจ่ออีช่างลุดจ้ากูยอเชียเต้าเสงย่างร่างลุดจ้าทอเจออีร่างลุดเต่ากือฮาตาเล่าเล่านอเต่าอัวจือเต่ามากูมวยจะลุดจอจะเป้สดเล่าเต้าลูกงเกลอเจอัวเกตังเล่ามากูมวยจะลุดจอจวนเจ้าเลอีตุนัดเจเสงมงมัวย้อจวนลูจอเมกงลูเต่าลูเสงตากือเต่าสุดตรงตัวกงเกลอเจเอทอร่างหนัวหอมากูกูฮาตามีตู้มีหนัวหนีอีตู้มองอัวกลางหนูจวยเนี่ยหนีมึงจวนเนี่ยขอตังเหล่าก็ตู้ก็ย่อยแล้วกูเตาจอก็เจเหล่ามาตู้ตู้ซาเกิงเก่าเลยหนีอ้วนลู่นิ่งเราเราเอนอเตาอวดจื้อเตาหนัวเจก็กูหาตาสังทอช่างหนัวหนูเจกูมัวจออัวก้อนละตู้มัวจออัวเก๋เหล่าเจจวนเป้สดเหล่าเตาลู่กงเก๋เหล่าเจอัวเก๋ตังเหล่าเออ้วนได้หนัวหนูเจทอเป้จ๋อน่ะจุกตีนิ่งจังพงอยู่สัวเราคือเมงกังลูใช้ฮาลูนงย้อจวนดอกเพจเฟซบุ๊กทอเมสวดเล่าปังจวบกดไลค์กดแชร์อีลิงอีแชร์ปูจวบเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเชงเปล่าป่วยช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเอวจอมเตาจวเมสวดสวลิงสวดตัวฮะจอบพงยูกือเมงกังลูใช้ฮาลูนงย้อจวบหูติ๊กตอกกูทอเมสวดเล่าปังจวบกดติดตามปังจวบกดไลค์กดแชร์ปูจกูฮาหอเอวจองดาวจมิดชัวลิงชัวตูจวนซื้อนัวหนูเจกูหอยัวลูมัวจอสูสือจอลูถังจัวเป้สวดเล่าเตาเป้ามาจังสูสือเท่าเด้กูกูยอจอลูถังจัวเป้สวดเล่าเตาเป้าหนูเจกูยัวลูถังฮาจูนดาวจอบัตรสวัสดิการแห่งร้านฮาตาลูชังลินตูนัวจอต้นเองคือเมเตาบัตรสวัสดิการแห่งร้านมารัฐบาลป่วยหยัวมวยแย่จัวเม่เม่มั่วเป็นสื่อจอมมือซื้อกลั้งคอซื้อเตาหนออวยแย่งกางจนเม่ไหลบัตรสวัสดิการแห่งร้านมามั่วเป็นสื่อจอมมือซื้อกลั้งคอซื้อเตาฮะหยัวเตากลั้งคอซื้อหยัวเตาจอแย่กลั้งคอซื้อจนเดาจอบัตรสวัสดิการแห่งร้านหนอมาอย่างเท่าเด้อรอหนูเจ็บกางเกียร์จนนุติอีคือย้อนนางหมอเจ็บสัวเกิดคือไม่มั่วจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนูเจ๋อเมฆไก่บัตรยัวกางยออีเช้งบาทเนอะคือจงเลลูหลีตังหลัวยัวเตาอีเช้งบาทคอนเตาหนูเจ๋อเมจ่อมงซื้อยัวเตสินค้าอุปโภคบริโภคละซื้อยัวเขาช่วยเช่าคือเจ้าเลจ่อร้านค้าคือเข้าร่วมโครงการหอจมุงเปายัวเขาช่วยเช่าเตาฮะซื้อตังเลนเตาหนูเจ๋อจ่อคือไม่มั่วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกู้เจ๋งจ่อมงเป๋าหยัวจ๋อการหุงต้มเตาฮะเราซื้อแก๊สอ๋อจะมุงเติมแก๊สเตาหยี่จ่อมบะหนออปังจวบยอไปลุหลีมาเตาหยี่จ่อมบะฮะอย่างจวนซื้อหน่วยเจ็บยอจ๋อคือฮาตาเมย์ย้อจวนตัวเจ้งกรุงเทพเราซื้อเมย์ย้อจวนแต่ขอเชิญคุณเมย์ยอจู่เตาซื้อจ๋อระบบขนส่งสาธารณะหนูเจอันเต่าเมฆไหลบัตรสวัสดิการแห่งร้านหนูกู้จอมมือซื้อเต่าหยอช่างปวดซื้อจอมบะฮะหนอต่ออีเล่งต่ออีลูกเหลียวหัวยอฮาตาเมซื้อเต่ามือซื้อแต่อย่างเล่นเต่าเจกู้ซื้อซื้อหล่อกู้ซื้อว่าจังแต่สมัยเจ้าคือฮาตาเมซื้อหรอเมย้อตัวเจ้งกรุงเทพโลละซื้อย้อตัวแต่ขอตือคือซื้อระบบขนส่งสาธารณะคือเข้าร่วมโครงการหรอฮะอย่างจวนซื้อหนูเจยอจอ
ต้นเองเราคือมั่วจ่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะโยจ่อต้นเองเราคือโยจู่มั่วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อหน่วยเกมเม่ยัวเต่าใจเก๋ปังจั่วคือโยรัฐบาลปุยัวปังจั่วขอนัวนมาชูอวยย่างเงินสดเต่าเหาะเต่าจ่อต้นเองเราคือรัฐบาลปังจั่วต้นเองเราคือมั่วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมารัฐบาลปุ๊บปังจั่วอีปัวอีปัวช่างซื้ออีปัวเนาะปัวฮะปังจั่วปัวตื้อปังลูเถาลูเปล่าลินดูลูจูจัวลูช่างลินดูเนาะเหล่าเต่าชูมาเถาลูเปล่าลินดูซื้อลินดูจองลินดูหนูเจ็บปัวเจ็บชื่อเต่าอวยย่าจัวเม่เต่าชูมาลูช่างลินดูเนาะหนูเจ็บปัวอวยย่ากางเหล่ายวงกางจัวจอต้นเองเล่าคือมั่วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจัวนุติเก่าแป้จูนุติเก่าจื้อเหรอแต่ละเล่งมาเนี่ยยงกังจืจืจงเลยอีอย่างเถ้าจืจือจงเลยอีอย่างนี่ยงกังเนียงกังเนี่ยรู้สึกเหรอเนาะเตเล่งกุ้งกังนู้ตีเก่าเป้เตเล่งกุ้งกังนู้ตีเก่าเปล่าโลเก่าจื้อโลเล่นเต่ามาเตเถ้าเจเตเล่งกังอันเตก็หอจืเต่าเต่าก็สังหะแต่เอ้อุจังตัวต่อตื้อกังเราอุจังกูเล่จังจืต้องกังเนาะมาชอบปงซาเนอะป่วยอยู่ว่าเถิดจอญ่าคือยอจอบต้นเองเราคือมอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยนู้ตีเก่าเป้จื้อนู้ตีเก่าจื้อรู้ช่างลินหนัวมากูอยู่ว่าเต่าหยอกเปล่าปวดเนอะอยู่เต่าอีปวดจู่จวบเปล่าปวดมานี่ว่าจู่ซื้อท่องหนัวเตลิงกูเต่าอ้วนเตลิงกูเต่าอ้วกังเล่นเต่าฮะลูจวนเต่าจอตัวหนึ่งกูหยอกผู้พิการกูไม่มั่วจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนัวมาจอหนูจื้อปกุหะตานุติเนงเก่าลู่ช่างลินตู้หนัวนะไม่อยู่เต่าจอหญ้ากูปังจั่วช่างจื้อหยอกอ้อปวมบะเนาะยออ้อปวมบะฮะจัวจอต้นนี้คือยอผู้พิการเนาะมาเมตื้อเย่งเตาโยจอมเบี้ยความเป็นพิการโยหยีปวมบะต่ออีลุลีมาลุลีเนาะหนูเจโปกูยอช่างจื้อวัวอีเช้งบะจงขอหาตาโปกูยอมัวอ้อปวมจื้อฮะมาวีเรนเตาหนูเจจอต้นนี้คือยอผู้พิการคือไม่มัวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนูเจนุติเนงเก่าอ๋อนี่ยังกลางจัวเมนุติเนงเก่ารู้ช่างลินตู้เนาะมาเตานัวนุเจนี่กูยอตั้งชอนเตารู้ช่างลินตู้หนัวคือจอบตัวนี้คือมั่วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือไม่ยอเตาหอเจกูกูหอมมั่วจะรู้ทางได้หนัวจัวเป๊ะจอน่ะจึกตีนิ่งจางสดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอ็นซื้อมองนุเจกูยอมมั่วฮาจูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหล่าเจกูหอรู้ฮาจูนเตาจอไทยช่วยไทยคือเป๊ถืออีแรงเปล่าเจ้ารัฐบาลปังจวดเจ้าเจ้าเต้ามาจ้อหนูจื้อการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยปกูเต้าเจ้าจ้อเป็นสิ่งสวดเลิกเข้าร่วมรู้โครงการคือยูรุซื้อยูเล่เฟงภายใต้รู้โครงการไทยช่วยไทยพราดหนัวเจ้าเล่นโยบายรัฐบาลคือปัวเต้าหลุดปังจวดลดภาระค่าครองชีพหลุดเช่าเก๋คือหาตากระตุ้นเศรษฐกิจเช่าจะเป้มือฉ่างจะขออู้ขอนัวหนัวมาการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยโปชะเลเข้าร่วมดูโครงการหนัวมาโปกูฮาตายยอเล่งถือคือเมย์ยมูซื้อไม่ซื้อไม่เลมไทยช่วยไทยคือรัฐบาลปัวปังจวดเจ้าเจ้าพออยู่ฉื่อเปล่าเจ้าเฝ่งปัวเลนดาวมามั่วเป็นสื่อมองยอเล่งถือยอใจจ่อรถไฟหนุ่ยเจมั่วเป็นสื่อซื้อเตาหนัวยอซื้อเตาก็มือนู้ตื่นหนุ่ยเจก็มาเลยมือยอนู้นดาวเอมาเลยมือซื้อก็เลยเฝ่งนู่นเต่าหนอมาซื้อเต่าแต่ซื้อมายกเว้นจอคือโยจอตัวหมู่คณะจอตัวรายเดือนจอตัวนำเที่ยวนมาซื้อเต่าเหรอแต่ซื้อมาโยฮาตาเม่มองเมอีเลงซื้อเอเม่ซื้อลูกโครงการไทยช่วยไทยพระเจ้าเจ้าเปล่าเจ้าหนุ่ยเจมั่วเป็นสื่อซื้อเตาเหรอมาขอนัวหนุ่ยเจอยู่ซื้อเทจตัวรถไฟเตาถ้าซื้อมาเยอะก็อยู่เจียอวนย่างเงินสดหนุ่ยเจซื้อเตาเนอะวิยาตาลูกโครงการไทยช่วยไทยพระหนุ่ยเจปั้วปังจวบปุรุหอผ้าหนุ่ยเจยอปุยปังจวบจัวอยู่เตาซื้อจะให้ยุกเขาช่วยเช่าโล่ละซื้อก็จะมือซื้อใจเตเช่ระบบขนส่งสาธารณะการไฟฟ้าเลนเตาเหรอหัวเยอะก็มั่วชูลวนย่างเงินสดก็มั่วเป๋าเอกวดจ้อก็คือโปรโมทย่างเงินสดจ้ะก้อนนุ่ยเจจืดจ๋าเลยรู้หอ
ผ่านแต่คือจอหนูซื้อรัฐบาลปัวอวดชี้แจงเหล่าเจถูกเกใจดังเนอมาสุดแล้วกูอยู่เตาจริงฟังคอนเตาห้าหอเจกูหอมมวยจะรู้ถังจัวเป้สุดแล้วเตาเป้าหาจูบัตรสวัสดิการแห่งร้านห้าเตาไทยช่วยไทยพระเนาะมาไทยช่วยไทยพระเนอเจกูอี้อย่างเลยกูจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือรัฐบาลปัวตื้ออวยแง่กางจัวเมทูแอปเป่าตังเหล่าจัวเถานางมอเหรอเอเล่งถือกูเม่ซื้อเราเราซื้อซื้อเตาซื้อเลยจ้างเนอเจกูส่งต้องเตาคอมเมนต์ตัวเตาทางเปิดทางเปจนดูสู่ต้องจัวหาลุงมงดับลู่เสียงเชียงใหม่เตาเนอะเอจวนซื้อนัวนุเจกูอยู่ว่าจอกังลู่จออีช่างเกลอเจจวนเปสุดเราลู่กงเกลอเจอวเกอีปลานุเจกูมังเลจอกังลู่มัวหรืออย่างจอลู่ถังจัวเปสุดเราเตาเป้าหอเอกูยลู่จออีช่างชัวปังเซงคือมัวลุ่มเปหาตากูยุนยูก็เอช่างหนัวยออึว่างยอตุกือหูช่างชัวปังเซงหนัวอยู่มัวจอจัวอีตูหนาเจสิ่งมงช่องยอจัวลูชนตรงเต้าดอกลูเสียงตาคือถอตัวหอเอกหาตาเมื่อช่างหนัวฟีมงจัวก็จอย่างจอนูก็จอวิ่งยาวสัวเราคือยอจัวลูชนเกลี้ยกลางตอนถูกก้อนนงฮะก็ตูตั้งเหล่งยอจัวเกลี้ยกลางตอนถูกก้อนนงฮะก็ตุนจะจัวย่อตัวคอซาวก็ตุนหมวดเผาว่างย่อตัวประมาทลกโค้งฮะก็จะวิ่งยาวสวดเหล่าหนอย่อตัวดาวเต้าขอเชิญดาวลู่จอตอนจูก็กงเกลอเจนองอัวเกนมากุ้มบ้างเต้าเหล่าอือว่างร่างสวดปังเซงกุมวลุ่มเบฮตากุ้นจุนจูก็เอกุมวลช่างหนัวมัวจออัวก็ตู่จอตัวเปสุดเหล่าจูก็กงเกลอเจนองอัวเก

รถยนต์มาตราที่เจ้าหมายยศจงรัวจุดเข้าเล่นเต่าอีหวังบ่าอ๋อฮะชุดทางเล่นเต่ากูเจ๋งมั่วจงเล่นเต่าตู่นุ่งตัวหาตาเอวีเล่นเต่าจงมึงใจตัวเกชเชลูชุดเต่าเอโยใจจนเด็กคอยเชื่อคือจุกเก๋คือหาตาจุกเกชเชนุ่งเจ็บโป้มวยช่องคือตัวในมงเก๋จงมึงใจจนเด็กช่องทางเต่าปอเต่าโนมาตู้เจ๋งสุดเต้เม่งเม่งหาตาชื่อเต่าอีหยังเก่าฮะหนัววีโยหาตาเด็กช่องทางคือเจียจัวตัวหนึ่งมึงเก๋ตัวเก๋ตาอุนุเจโยเจียจัวตัวหนึ่งมึงซื้อหนอปศุจอใจจัวจอเชรถจักรยานไฟฟ้ากูมีมีเดามึงจนเดาช่องทางกูโยฟุตบาทเลนเดาฮะโยมึงก็จังก็ชื่อน้องลูกเอก็จังมึงจนเดาขอเชิญกูโยเก๋จุกขอช่องทางกูตัวหนึ่งมึงเก๋กูโยฟุตบาทเดาอุนุเจฉู่จู้ใจฮะเนอโยจอมรัวช้าเลนเดาจื้อเชิงบะฮะหนอมาจอเชรถจักรยานไฟฟ้ากูมีมีนเต้าหนูเจี๋ยจอหนูจื้อป้อหาตาป้อว่าจะเช่นว่าจะรู้ซื้อจนเดี๋ยวขอเชิญคือหาตามยกพื้นที่ส่วนบุคคลเราซื้อขอเชิญขอเชิญคือมีเกาเอจุปุกว่าแต่มึงจัวตอนเจ้าหนอสุเลกือย้อนจัวหูอยู่หว่างอยู่เจโลฮะย้อนจัวเดี๋ยวบริเวณหาหูอยู่ก็ย้อนรู้จอคือย้อนบ้านจัดสรรหนูเจี๋ยปุ๋ยมั่วอาจจะเกเช่คือย้อนจัวหูบ้านจัดสรรหนูเจี๋ยก็มั่วเป็นสื่อใจเต่าจัวหูบริเวณบ้านจัดสรรเดี๋ยวเต่าอ๋อฮะย้อนจัวพื้นที่คอนโดมิเนียมโลย้อนจัวหูเจนเดี๋ยวเชียงช้าคือย้อนมหาวิทยาลัยหนูเจี๋ยใจเต่าตัวสมัยย่อใจเต่าเกเชลูโนเจชื่อเต่าโนเนอร์มากูหอมมวยจะลืมถังโอเคเป้าเลนัวจัวเป้สุดแล้วเต่าเป้าเลนัววิโยฮาตาเต้เต่าอยู่จังเชเต่าเกเชลูมึงจัวต่อเต้โนเจกูปู่เต่าฮาตาเจ๋งมวยจอเชรถจักรยานไฟฟ้ามีมีหนัวเต้เต่าแก๊งจังแก๊งวิโยฮาตาจังเต่าย่อจัวเป้าเจ้าซื้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงซื้อมาวิเลนเต่ามีอยู่แก๊งเห็นหนอมาหาเจ๋งปู่ฮาตามวดต้นหนึ่งจังเต่าเกเชลูอ๋อมาวีเลนเต่าหนูเจกูชาเลมัวจะหลุดทางอัวเก็บเป้าเลนัวจวนไปจอหนะจุกตินิ่งจังสุดเลิกเต่าเป้าเลนัวอ๋อเอจวนซื้อนัวหนูเจกูมัวฟัวจวดเลยนางกูย้อนจวนพังเก่าเตหูเตเฉยไทยจะหลุดทางจวนซื้อจวนเป้สุดเลิกเต่าเป้ามาย้อนจวนนู้นวลเต่าพังเก่าเตหูเตเฉยไทยหนูเจจอหนูจื้อกลุ่มใช้ชัวฟัวจวดเลยนางกุนถั่วเต่าฮาเลนัวอ๋อฮะตามัวนางย้อนจวนเจ้าเจ้าเฟงทอเสือช่างเจ้าเฟ่งปวนเต่าเทศและอ้างมั่วเก่งขอเชิญมานั่งลู่ลู่อ๋อเฟ่งเต้านั่งอยู่ลู่จัวลู่เสงแม่ห้องสอนเจงใหม่เจงไห่ลำปางพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์ฮาลู่เสงต่างมาฟุ้ยจัวจ้าย้อจัวกือเย่งเล่นเต่านิ่งเก่าไปจู่นิ่งเก่าเจ้าองศาจ้อฟุ้ยจัวกู้ย้อจัวกือเย่งเล่นไปเจ้าอีจู่ไปเจ้าจื้อองศาฮะมวยจวนเจ้าเล่นเต่าเก่าจูเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะกูต้องหันซื้อเลยหนัวฮะตาย้อจวนจู้แล้วนู้หนัวมึงจู้จวนนู้ติช่างมาอยู่ม่วนนั่งเต่าย้อจวนคืออย่างเลยเจ้าเจ้าจูยี่เจ้าเฟ่งปัวเป็นขอเชิญมานั่งอยู่ลู่ลู่ฮะซื้อเซ็งย้อนนู้ติจื้อจู้นู้ติช่างมานั่งอยู่ลู่ลู่เนอะมากูมวยจะลู่เจ้งตรงเลยหนัวจวนไปจ้อน่ะจู้กูตีนิ่งจางสุดแล้วเต่าเป้าเลยหนัวเอ๋เมย้อจวนขอเชิญตื้อย้อจวนลู่ชอตื้อลู่เซ็งตื้อฟัวจัวชงได้จังซื้อส่องเต่าเต๋ออ่านเต่าสู่ต้องตัวทางเปเต่าจนหนึ่งดูสู่ต้องจัวฮัลลูมองแต่รู้เสียงจังใหม่มาอ่านเต่าตัวเต่าจัวตุ้มเบอร์สู่ต้องคือยอบสุนซื้อเป๋อช่างเจ้าสุนช่างฮะคอมเมนต์ตัวเต่าจัวตุ้มเพจเฟซบุ๊กคือยอบสวทเชียงใหม่ AM อีเชงเปล่าป่วยช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตฮะเสาตัวเต่าจัวหูติ๊กตอกอ๋อจะพึ่งยูกูเม่นงฮะใช้เนาะจัวหูติ๊กตอกกูส่องเต่าเต๋อทางเปเต่าอ๋อเอี๊ยปลาเจมกูมาลุใช้จอนต้องเต๋อกูเมสดเลยเศร้าตัวกูมาจ้อกังหลุดเต้นต้องเต๋อจัวไปจอนะจะกูตีนิ่งจังพงยืดสวัสดเลยหรอเอจวนซื้อนัวหนูเจกูอยู่ว่าจอกังหลุดจออีช่างเก๋หล่อเฉยจัวไปสดเลยหลุดกงเก๋หล่อเฉยอัวเกมากูยืดจออีช่างสวัสดปังเสียงจัวอีเล็งพงยืดกูถอดตัวเนาะจัวหูติ๊กตอกมาก็กูสืบลุ่มเบียตาตู้นจวนตู้นมาก็สังท้อเม้งช่องจังสวัสดปังเสียงกูมัวลุ่มเบียตายุงเก้ามงต่อซาหนูเจกุ้งบ้างเต่าเลยนะเอกุ้งมัวจังสัวปังเสียงหนัวมัวจออวดก็ตูฮะมัวจออวดเก๋หล่อเจจัวเป้สุดเลยลู่กงเก๋หล่อเจน้องอวดเก๋เอี๊ยปลาหนูเจกุ้งมันจะกังลู่เต้นต้องเต่าหรอ

mà xuân dư nua nuôi trẻ cứ vừa cho kháng lưu tên tao tao tao bé chó nè dư cứ tin anh chàng phong dư xóa là cứ mẹ sống tao tao hàn tao sư tông tua công kế lo dễ thằng bé ua kê mà ổn đế nua nuôi trẻ ua trong tao chua ý tu nà trẻ nhó chua lưu sở huy yên cơ cung tao sư tông nung tua hạt xuân đời chó bạch sơ vật đi can hèn rát ế chó cư hà ta mẹ ลงทะเบียนต่อกลางหัวคือไม่เยอะจอดชาหน่วยป่วยอยู่เตาจอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราชื่อเตาเทาตื้อเลยจ้างเนาะมาช่างเติร์จัวสุดเล่าเตาเป้าฮะตาชื่อหายจอดกู้จอดชาหน่วยเจไม่เยอะเตาอวชันเด่นเดตอนนู้วันที่เก่าช่างรู้ช่างลินดูหนัวอ๋อคือจอดหนูจื้อป่วยอยู่เติร์ตัวช่างเติร์ประกาศฮะตาเล่งตือคือคุณสมบัติผ่านเล่งตือคืออายุเต้าจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนซื้อเมืองเหาะหัวจอคือฮาตามเม่ลงทะเบียนเม่ยจอดชาเอยอนู้วันที่เก่าช่างเม่คุณสมบัติผ่านโลเม่เต้าเนาะเจรู้หยี่ลินดูเมืองเจเม่ยู่เต้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหรอหัวยอจอกู้จอกู้เอมเม่ยืนยันไม่เลยสิบเอคุณสมบัติผ่านเหล่าเนาะเจเม่กูจะเลยเต้าเกจส่วนซื้อเมืองต่อชื่อมายอจอกู้เม่ยืนยันสิบต่อชื่อนู้วันที่เก่าช่างจอหนูจื้อปัวเต๋อตัวช่างเต๋อฮะตาเม่ชื่อเตาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราก็อยู่อีตุมวยญาเราก็ชื่อเตาเหล่านุ่ยเจลุยหยี่ลินดูมึงเจก็ชื่อเตาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหรอต้อชื่อมาลุยช่างลินดูมาสดเล่าเจ๋งเตาเนอะจอกู้สดเล่าเจ๋งเตาต้อชื่อมาย้อนลุยหยี่ลินดูมึงเอก็คุณสมบัติชื่อผ่านเหล่านุ่ยเจก็อยู่ชื่อเตาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหรอต้อชื่อมาจอหนูจื้อปัวกู้เคจัวยื่นอุทธรณ์เตาฮะยื่นอุทธรณ์จ้อกังยื่นอุทธรณ์ฉันจื้อกว่าปัวพิจารณาคุณสมบัติตรวจชาติเต๋ามาโยฮาตาปัวเคยยื่นอุทธรณ์รู้เสียตื้อเลยจังเนาะเจกูมาตรกลางไว้จะหลุดทางอ๋อวิโยฮาตายังตั้งลูกกูตื้อทางเลยตัวสิมากุญจูจื้อเต่าเลยฮาตานู้ตื้อเลยจังเอเจเจตีตีตีรู้เสียจอมหนูจื้อปัวเต่าตัวช่างเต่าเนาะเจมาตรกลางไว้จะหลุดช่างเต่าตัวสดเล่าเต่าเป้าจื้อเนาะเอว่าช่างเต่าตัวตูหนักเจกูย้อนห้วยเย็นกูก้อนหนึ่งตัวฮะก็เจ่งปังจวดช่างคำดูสื่อต้องจวดเช้าลุดรู้สู่ตัวจกูฮะอ๋อฮันซื้อมองหน่วยใจยอจอพงยืกเกือเมช่องเต้าเต๋อตัวมาจอจ้องเกินเกาเลยมาอวดช่องเต๋อจะเมชัวเล่งชัวตัวอ๋อคือเมหันย้อนส่งตัวฮะปังจั่วสั่งสติกเกอร์ปังจั่วกดไลค์กดแชร์ช่องการดูสู่ต้องจั่วฮันลุมมองแต่รู้เสียงจังใหม่ฮะมาอวดช่องเต๋อจะเมชัวชัวเล่งชัวตัวมัวอีตูพงยืกเกือสืบลุ่มเบฮะตาสุดแต่ใจจับไขว่คว้ามาก็ฮะตาก็ย้อนจะรู้เสียงหน้ามานางลูลูอีหมอรอเลนัวหอฮันซื้อมงยออีตูพงยูกุสุลุมเบฮตาหนะจังท่อหนะจังท่อเสงช่องนัวหอหยิงกะลุมเบยูเกมาทอสือฮันเนอมาก็ฮตาก็ย้อตัวบ้านแสงทรายอำเภอปงรู้เสียงพะเยามานางกุลูลูอีหมอรอเลฮันหนัวมาว่าจอมเตาคือหอขาตัวจัวเป๊สดเล่าเตาเป้าเอนางลูลูนัวเจสดเล่าเต่าเก๋มองขอตัวอยู่เต่าสวดสื่อจนเด็กเก๋จังก็จังใช่ฮะเล่งตัวกุญย้อนตัวพื้นที่เสียงนัวหล่อเมย์อยู่เต่าเจียงฟังจดเลสังสือวิโยหัตานางลูลูนางลูเจ้าเอาไปนู่มาเตะเถ้ามาไปย้อนเจเต้นดุดเล่ย้อนเจจนเด็กเต้าขอเชิญคือเล่นือลูลูเราชื่อย้อนเจจวดเต้ขอเชิญคืนช่างช่างจังตู้ต่อป้อเต่าเราชื่อย้อนหูกังเต้ต่อป้อนัวเจย้อเต่าเจียงฟังเต้สื่อแช่งเกือย้อนจื้อจวดเถ่าคือนางลูลูลูค่ะอ๋อฮันจื้อมองย้อยอีแรงพงยืดลุ่มเบฮัตตาออร์พินก็ฮัตตาย้อนช่องเซินจวดก็ย้อนจวดอำเภอสันทรายมานู้นัวชงอย่างเล่ดูเจ้าเจ้าเล่หนัวเถ่าตังกีเซินจวดหนัวมาก็กูฮัตตามั่วเอ็งดูเก๋เช่คือก็เถ่าเก๋มองนุ่ยเจกุมวนังลูฮะมาก็กุนงดูสุต้องจัวยอดจูหูรงเจ้งใหม่สัญญาณรงเห็งเลโนหอสังสื่อเสริญจูลูจังเช่มาลูนงดูสุต้องจัวมาอ้วนจังเตาจัวก็เนอะคือก็ลูปังจัวช่างกลางดูสุต้องจัวชัวชัวจากคือก็มัวใจมัวเสือคือกลางลูนงหอฮะอ้วนจังเตาจะไม่สุดเลยหายเนื้อทรงตัวไม่เจ้าจ้องเจกูยอดชื่อตัวเมมเบหออ้วนจังเตาคือไม่กูเจ็งหายเนื้อทรงตัวฮะอีเล่งพ้องยืนจื้อมองห้าสือลุ่มเบฮาตานุ่นมองย่างหนอก็กูฮาตา
ก็ย่อตัวลองซานมานั่งลูรออีหมอหนอเจอวจองเตาจนไม่สดแล้วคือหอขาตัวเนาะมาเจอลิคือกูปู่มามั่วไปจ๋อคือตีเน่งจางมงอ่าตองเตาลูซอคือย่อตัวแจ้งให้คือเตาจูเต็งเหม็งสึแจ้งคือเกรซังซืออ่าลูมาลูกกัวเตวังเตเจโลอ่าลูอ่าวจัวเตาใจเก็บปวดชวนตองเตาเกินเก่ามาสังลูซัวหนัวเชิงเมสดแล้วรู้กังรู้ซัวเอทอกว่าหาตามอาเต้เต็มเองซื้อแช่งหนัวนือคลังคลาวมองฮะเจ้าหน้าที่ปัวเร่งลุมมัวเก๋ปังจวดโจเมชชัยอ๋อเอทอกว่าโซเล้งโซตูปลอดภัยมาเอี้ยขอคือยัวเจ้งตงจัวสดเลยเตาเป้าหาตามอาเถายังมอนตู้เต้เถาเอยเป็นย่อจัวพื้นที่เสียงอ๋อมายังมอนตู้ยังไม่ปูเจ้าจูเนเจ้ชอบปูเจ้าจูอ่าลู่ลู่เห็นฮะเอเต้ชาเจนางลู่ลู่ลู่ฮะอ่านางลู่เจ้าเอาไปนู่นเจ้จังหอยหมดเลยสังสือลู่มายอไปย่อจัวเตลู่จอคือน่ะหนึ่งหมดเป็นสื่อคือยัวจู่เตเต็งเหม่งเล่นเต้าหนูเจียวเต้าเจียงฟังฮะอ๋อปู่เต้าฮะตาเดาลู่เสียงจังไห้มามัวไปจ่อคือที่มงกูเต้าใจเก็บปวดชั่วเฮามากูหอเช่าจู่ไปจ่อหนะจู่คือที่นิ่งจังสุดเราเองกูสั่งลู่ชั่วหนัวเช่าจู่ส่งกำลังใจฮะหาจู่ไม่สุดเราฮะตาสู้ๆนะมากูหอมัวจะหลุดถังเลยหนัวอ๋อเอจวนจื้อหนัวหนูเจียกูหอยัวลู่อยู่ลูจออีช่างเกลอเจจัวเปสดเราเตาลูกงเกลอเจอัวเกมาเตเถาช่างนัวนือยออีช่างต่อกันเกลอวิยอหตาเชื่อเหาชะใช้เกินเก่าเลยตื้อยู่ตังเลยฮะชัวกือยังเลยเปล่านาทีเราซื้อเจกูยอลูจอที่เราลู่ย่างอีช่างชัวปังเสงหตายุ่นยู่กูตู้มาช่างนัวหนูเจกูยอมัวจะลูจอจัวอีตูพองยือกือช่องต้องเต่าตัวกือก็สืลุ่มเบหตาว่าอัวจงมาก็หตาสังทอลู่ย่างจังยุ่นยุกุตู้หนูเจกุมบางเตาละกุมัวจังหนัวมัวจออัวก็ตูฮะมัวจออัวเกลอเจจัวเปสุดลาลู่กงเกลอเจน้องอัวเกเอตังกี้หนัวหนูเจกุจอมวนตูสุต้องจัวฮาลุมองเดลู่เสียงจังใหม่จะลู่เศร้าบอกเลยหนัวละซื้อหอเออีจังเทาลู่ซื้อเหากุยังเล่เก่าช่างเต็งจูเก่าหยีเต็งหนูเจมังจ้อกังลุนซื้อหนักรวมบ้องหยาจัวลู่รู้สึกเหงาเนอะเอ๋ตั้งกี่นัวอวดชงเตาจวนเม็ดชัวเล้งชัวตู่เม่อยู่เตาเก๋มองอวดลู่ลัวเฮาหลือจัวขอตื้อเลยจังนัวหล่อทอกว่าเม่เตาเก๋อย่างหาตาชื่นชื่อเต็งเหม่งสื่อเช่งกลางชื่อฮะทอกว่าชัวเล้งชัวตู่ชื่อเก๋นอกังเนาะชงจื้อมัวมองมองเก่งเนอะเอ๋จัวมัวซองบอกเลยนัวหล่อซื้อไปหมั่นจะกลางหลือซื่นชื่อกลัวอวดชงเตาจวนเม็ดสดเล่าสดเล่า

0: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสประสบความสำเร็จในเดือนแรกของการดำเนินงานสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 40,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ที่เขาวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัสประสบความสำเร็จในเดือนแรกของการดำเนินงานสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 40,000 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า25ล้านคน
8: นายสรชดาธนาญิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างดียิ่งโดยนับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงสิ้นสุดเดือนแรกมียอดรวมใช้จ่ายสะสมพุ่งสูงถึง 43,218 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว25ล้าน6แสนรายซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการกระตุ้นกำลังซื้อพร้อมกระจายเม็ดเงินหมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมโดยปัจจุบันมีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1.7 ล้านร้านค้าและมีการใช้จ่ายจริงในร้านค้าต่างๆแล้วกว่า 1.3 ล้าน ร้านค้าส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้และสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งพัฒนาทักษะ EV ทั่วประเทศปั้นแรงงานคุณภาพรองรับยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคต
9: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงานที่มุ่งเตรียมกำลังคนให้พร้อมต่อการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเปิดฝึกอบรมด้านยานยนต์ไฟฟ้าและจักรยานยนต์ไฟฟ้าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศครอบคลุมทั้งการซ่อมบำรุงการดัดแปลงการประกอบและซ่อมบำรุงแบตเตอรี่รวมถึงการปฏิบัติการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อยกระดับทักษะแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานยุคใหม่ซึ่งการพัฒนาทักษะด้าน EV ถือเป็นการเตรียมกำลังคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพิ่มโอกาสการมีงานทำสร้างรายได้และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนอกจากนี้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ต้องการแรงงานทักษะสูงทั้งด้านระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ระบบขับเคลื่อนและการบำรุงรักษาเพื่อรองรับการลงทุนและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต นิตยาคุณสิมรายงาน
1: แฮร์รี่เคนยิง2ประตูช่วยให้อังกฤษแซงเอาชนะดีอาคองโก2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับเม็กซิโก
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติอังกฤษพบทีมชาติดีอาคองโกเกมนี้ดีอาคองโกออกนำไปก่อนจากไบรอันซิเปงก้าในนาทีที่7เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้อยู่แล้วแต่ในช่วงท้ายเกมแฮร์รี่เคนสูญหน้ากัปตันทีมของทัพสิงโตคำรามมารัว2ประตูในนาทีที่75และ86ช่วยให้อังกฤษแซงชนะ2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับเม็กซิโกในวันที่6กรกฎาคมนี้สำหรับการแข่งขันในวันนี้สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบบอสเนียเวลา7นาฬิกาปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชอปเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: โคกว่า
1: เนาะซง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
3: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้ด้วยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330ข่าวดีผู้มีสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล5จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมหากเจ็บป่วยทั่วไปพบแพทย์ออนไลน์ได้ครอบคลุม42โรคพร้อมจัดส่งยาถึงบ้านสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอนานอยู่บ้านก็ใช้สิทธิบัตรทองหาหมอได้เพียงเลือกรับบริการกับ4แอปพลิเคชันได้แก่แอป Saluber MD แอป Clinic แอปหมอดีและ LINE Totale Telemed สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
4: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
5: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
6: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
5: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรง พวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
7: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

Xia hua vla hua hua nga amusa awo le sungo do tsu to hua tso pe la wo nga xia hua wo awo le sungo paka gongo manyatha chim mai wa danga sathani vithayu gachai siang han prathe thai chong wat chim mai wa do cha ne ne ba ja he yi we la nyanga chho mo kha ni chim mo wa dwa thì một đó ngô bên nhà nhì mô hóa nhì xa mô nà thì nhà hóa nhì nà nhà chợ thì nhì đôi giả sử hóa vò vì thì dù à mơ chà mà đôi chà mà ngô bên nhà dì lập bộp nhà lập bộp ế em dì khương khoam thì ngô bà hờ thì tù lì nhà sử chứ chô và chô nhà đô là ngà vì thì dù à nhà à thì thà lập bộp lái sổ bà hờ phí sư bù dì phê ngô bà hờ สวทชเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ลีโบญาตุลางามาบอกว่ากดติดตามได้ป่ะคือกดติดตามได้วอจดสุภาพวอเชียวาวอวอญีซาญีมาอากวาจีอาปาเวลาคือญีเกิดชองานิเมทีญีงอเมญาวอลิซูยีเฮียญีอาบาเมญาวอคภารกาตาอธิบายนิมิตเหงาหัสเหงี่ยิ่งคนยิ่งโตยิ่งจะชั่วคู่นิมิตที่ยิ่งโง่ไม่อยากให้อันยิ่งเสียความง่ายยิ่งคนไม่เหงาโตยิ่งจะชั่วคู่อธิบายว่าท้ายอับบางไม่อยากให้ชื่อหายิ่งที่ยิ่งมาง่ายนิมิตที่ยิ่งไม่เหงาหนาลี่ยิ่งวันพฤหัสบดีที่2ไงเดือนกรกฎาคมไงพ.ศ. 2569ที่โคมาโง่ไงอาทินี้ไงนั่นแหละถึงมาปีมากไงอาทิเสตาจินชมาโง่เป็นอย่างเอออาเมืองสริยากรมทรัพยากรธรณีไงมังงะชื่อเธอกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีแต่พวกกุญสูแต่ญสูไงหรือรัฐบาลยาธรรมาแจ้งเตือนฟลาไงอาเมืองสังโง่เป็นอย่างเดียวภาคเหนือถ้าพวกงูไม่อยากเหมือนหาคือเลี้ยงอ่ะอาทิตย์เหรอภาคเหนือละมังอ่ะจอภาคใต้หรือว่าภาคกลางหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือถ้าพวกงูยังไม่อยากเหที่นี่มีกบพวกว่ายิงว่าเส้นในวันนี้จะที่สื่อหาสายเนื้อเหมือนหาทะเลคือเลี้ยบังอ่ะอาทิตย์นี้บานพื้นที่งาที่เกิดตัวงูไม่อยากเหมือนหาคือเลี้ยบังอ่ะอาทิตย์เป็นยังยังใจน้ำมันเบื่อเงาเอาไปคว้าดูพื้นที่จังหวัดธรรมจักรสุโงไม่ใช่ชาวเงาอามาเกะแต่ยาฝาลาจังหวัดเงาเอาไปพันเหนืองูไม่ใช่เงาอายุถิ่นก็ไปดูจังหวัดแม่ฮ่องสองเงาอันนี้ก็ถิ่นก็ไปเหอจังหวัดเชียงใหม่เงาอาทิตย์นี้เหอสักก็ถิ่นก็ไปดูจีนไห้เงาเชียงรายอาทิตย์นี้เหอจังหวัดตากเงาอาทิตย์นี้เหอจังหวัดน่านเงาอาทิตย์นี้เหอจังหวัดพิษณุโลกไงธรรมะเฮียพันเนี่ยนะพวกไงมาวุฒิพื้นที่จังหวัดธรรมะจะสบายไงมาก็เตียงฝาละจำว่าไงมาพื้นที่เสียนภัยบุญงานภาคตะวันออกงูเป็นยาเฮียีจังหวัดราชบุรีวะเธอจังหวัดนนทบุรีไงอาทิตย์เฮียจังหวัดตรังไงจำบ่ภาคใต้งูเป็นยาเฮียจังหวัดระนองไงอาทิตย์เฮียจังหวัดพังงาอาทิตย์เฮียจังหวัดภูเก็ตกระบี่จังหวัดตรังมาพื้นที่เสี่ยงภัยมังงะขึ้นยังมีเชื้อไปช่วยไงมือหาก็ไปเรียกว่าเธอพื้นที่มาจากโซเฮอามาคาเทียจังหวัดฝาตาบังงะอาทิบังงูมันยังเคยแย่ไปมาคืองะโอ้ปัสยาบังอะมาเฮมันนะเธอว่ายี่ข่าวติดตาแล้วไปช่วยไงเธอมีฮิโร่ข้าวอยู่มังงะรัฐบาลยาทะเลแจ้งเตือนอย่างงะปีความพื้นที่อะไรถึงว่าอะไรตัวมือหาก็พันเลี้ยงงูมันยังเอาจะจะมาว่าดินสไลด์มาว่าเยอะเคยจะสูงงะอาจจะมีอะไรบ้างเหรอน้ำท่วมมาทะเลจวบเป็นยาทะเลประกาศยาทะเลแจ้งเตือนอาทิตย์เป็นยาวชคอเดียวพื้นที่ธรรมจะสมัยเหงะมาเฮยี่ข่าวยุโดยที่ติดตามติดตามบุญงะทำไมถึงมาปีมาทะเลแจ้งเตือนอย่างงะอาทิบังก็ไม่ยังชอบว่าเดี๋ยวเมื่อฮาริซังโง่ไม่ยังงามาว่าฮักเคดโซว่าอยากยิสุงาตันจะว่ายิสุบ่าว่าโลชิสุที่เลี้ยงงาว่าโลชิสุเหรอมาเหรออาทิยังจำงาเมื่อฮาเลี้ยงไปเหรอจะกูจะบ่าเหรอจะกูจะเลี้ยงงาคือยังจะมาโง่ไม่ยังงากูละก็ว่าชอบได้ปีมาเหรอไม่ช่วงงาว่าโลเหรอยิ่งยิ่งกับกูยิ่งกับเชงชอบงาปีขวานกูละ
ลูกเหออุย่าหมอจีจูบังไงโนมาจีก็จะเหออวุลูกมาเต็งว่าย่ายูอุยเหอกระเชงกะกุญิงะก็ยังจะมองไม่เห็นเท่าวัวลูกยิบเบรุงอ่ะที่ยังว่าวัวลมเชาตุงะไฟศูนย์ไฟหน้ากับกุญิงะที่ยังว่าวัวลมเชาไว้ที่ปัดนั้นฟงไงอุ้มหาเรียบร้อยเยอะชิกมาเหอกับคุณยังไงพี่ว่าสิ่งที่กมาเหอยี่เห็นยี่ยี่หมู่อายุพักเรื่องกับเหออามียี่สิฉับปะเรื่องอ่ะพอมาปะเรื่องปัญญาจานุมหาเกิดปะเลี้ยวหลงเชื่อบอกว่าอาจจะเชื่อบอกเชื่อมาเชื่อบอกว่าหลงเชื่อเหอยี่หมู่มงอ่ะมาเหออันตรายยังอ่ะที่ยังกว่าวัวอัตโต้ไงไฟเบรงอ่ะไฟเลี้ยวเหอกับคุณยังไงเช่นอ่ะอารมามาลาบเหออามิชาง้ออะไรมาเบียนนะบ้างเหอเนี่ยเหออามิชาปะเลงอ่ะอาทิตย์นี้เราลมคว้าสึงบ้างเหอที่ก็โดนบ้างเหอลมวูบ้างเหอแล้วนี่เสริมง้อขวบบ้างเหอไงลมยิ้มคว้าสึงแต่ว่ามาปะเลจุบบ้างเหออามิชาปะเลงอ่ะลมใจอยู่บ้างว่ายี่ดอกยานบ้างเหอเนี่ยเหอพักกูเลี้ยงบ้างเหอไงจะกว่าเหอที่ก็มาเหนือมาง้อบ้างเหออาจารย์มหาลิศบ้างเหอจะกูรู้เดี๋ยวเหอง้ออันตรายยังไงทำไมเหอว่าลมอยู่สบ้างเหอไงมาลดแล้วมาที่กว่าชิงไงก็คุณยิ่งก็เช่นเนี่ยอารมณ์เมียเชื่ออารมณ์ตะกึ่งมาไว้ใจไม่เหรอมาฟาชีบ้างเหรอถ้าก็ตั้งว่าอามิทีเดียชาปเลอความช่างอ่ะทำไมเหรอเอาคนเดียวทีเดียวปอบพยาบังอ่ะทำไมก็ข้างอ่ะทำไมปีมาทีเดียวแจ้งเตยช่างอ่ะที่ยิ่งอ่ะทำไมจะเชื่อเหรอไม่ใช่ไหมเอาเชื่อเขาได้ปีมาแบบเปลืองช่วงอ่ะเดือนมาสยากระทรวงสาธารณสุขไงแบบมาเหรอมือฮาริเซงงบเงินเหรอมือสาธารณสุขอ่ะแต่ยาเมียเชื่อมาคือนาธรรมจวะกูมันไม่ใช่คือเหตุทุมานางาคือไข้หรืออ่อนงาแต่เมียเชื่อแม่นาแบบช่วงงาสิ่งที่กูมันคือยิ่งกูยิ่งต้องวันยาชดซื้อกูก็ที่ห้าวันยี่ที่มันสะชดห้าสิบเอ็ดงาว่าเหตุทุมานุสมัยคือชิมว่ามันจะนี่จวะงาที่นี่คือชิ้นคนละไม่คือหลังยาชดซื้อชิ้นที่นี่เปรียบงาอันเป็นคือว่าเฮียคืองาอามาคือกว่าชิ้นเฉลี่ยงาอาทิตย์นี้ว่าสักวันสามีตาเหงาว่าจับผู้หัวจ้วงกับผีฟ้าวันนี้ว่าจะไปเหตุมาพามีอย่างอ่ะอาทิตย์นี้คือว่าหิ้งกันเลยก็จะเหงาที่เลยจู่งอที่กว่าชื่อฉันเลยไปไงมหาลีก็ยังงงบ้างอย่างว่าซื้อเผือกฟ้าดวงอ่ะก็เลยจะความแบกแก้ความแบกที่ชิ้นยิ่งพักกูยังงงบ้างอย่างคือเหตุมาจะไปมาหลังนี้คืออีฟูฟูก็ไปเหงาอีจับปุ๊บแล้วไปเหงาว่าหิ้งกันเลยก็จะเหจะเปียกขึ้นยาอะไรแบบนั้นจ้าเราคือกับคุณเราเหรออีทมาเหรอน่าจะมาติดกินนั่งอ่ะอาทิตย์ยังกว่าว่าจะจ้างเฮียงอ่ะเอาว่าจะเอาเพียงมีจับกว่าคดีลงอ่ะเอาว่าเรื่องมาจ้าก็จะมากูมาติดเดี๋ยวความว่าจ้างงูบ้างเหรอยี่แก่มีเหรอจู่ขวัญจุดต่างอ่ะจ้าเบี่ยมาวิลเล่หลังเหรออีฟูฟูก็จะแบบเหรอเอาว่าจ้างยังยี่ชิวมาคดีกินนั่งอ่ะอาทิตย์ยังกว่าว่าจะดูมาคดีลงอ่ะจะดูมาอีแก่เหรอจู่ขวัญจุดเดียวกันอ่ะพอมันก็ยังจ้าว่าจะเปียเหตุมาไล่ฟุ่มเฟือยมันก็เชื่อแบบนี้มาเลยบิดีมาดูแลเนี่ยกูเลยที่แบบเอองาวัดจ้าวัดด้วยก็จ้าอีชีความมั่งอ่ะวัดกูเดือดเออที่เรื่องนามาเออกินนั่งอ่ะแบบเขาทำมาเออที่เนี่ยจำมุ่งจ้องเรื่องมหาลิจับบังอ่ะมหาลิจับงูแบบเออบิดีมแบบชิมแบบก็จะวุ่นเหี้ยก็กระดุลังอ่ะอันนี้แบบเอองาอ่ะมาเออที่เนี่ยจำมุ่งอ่ะก็ยังจะมีเรื่องว่าอ่ะชิจ้าเอองาวัดว่าอุปยมีอาเตติเรชาจามีเนงอมังชิกวาวุยเบมปันซาบะกวาอาเตติเรตะฮวาจางนิเฮตะฮวาจาตะฮวาดงาเยติเรยะเบคญาวกุเดเฮนาจิชิกุเลมังยาอะเตญิชิงาอิตมะเตมังยาเตติเนนัยฟลังาดิมะฮาลิซาบะงาอะมากุเดมะติเรกวาชิจามาตุมังาเตมะเตมะปิมะติเรสจิชางาอะติเบญังอะมซามกวาตะฮวากรนังาอะวชิโควะทาวิทยุไหนนาจาสุงาทาไลสวติสระเฮควาโงงาอะมามวากดถูกใจแล้วบางแต่ถูกใจใหญ่ชาวง่าที่ยังเขาบอกสุดสุดแพ้บอกชาวที่เลยนี่เกิดง่าบอกชาวระเหิดขึ้นมาง่าอาทิตย์เป็นง่ามาสามมากกว่าแต่ความนานดูยังง่า

Thế nhiên à thì mà thì sợ hơi à thì mà bị mà người à thì sự chuyển sang à thì mà người nên là giờ hơi đỏ ngà giá bây giờ hơn à mà sụp cấp hai ngà à vô sinh nè khởi như sang ngô bây giờ hơi à vô đầu thì đi xả na bất đồng ngà ấy thì mà hơi sư tử à thì mà thì đi nên là sang ngà à mà vô สุขภาพทั้งปวงไงเอาชินทั้งปวงที่เรียขันยิ่งมันคือเอาที่เรียตัวเนี้ยนั่นไหนเนี่ยคืออะไรมายีน่าอะไรมาข้าเป็นยังคือเอาแต่งยี่อยู่ในช่วงงานยี่วันที่มังโง่เป็นยังไงเอาอาจจะโดมังโง่เป็นยังคือยับเป็นยังไงที่นี่คุณเนี่ยเป็นยังคือเหตุแก่ขวัญยังคือสุแก่สัญญาคือวัดดูลิจิบงะอาจจะทำงะเอาโดมังอาจจะชามเลยเขาโดงะนี่มาที่มังโง่เป็นยังเอายี่ตาเหงาสิจูโม่ขวัญยังคือกูจูโม่สุดที่เลยไหวใต้จีบเชิงไงนี่มาสามารถที่มังโง่เป็นยังยี่กูเหอทัชบุตรงาที่ยังว่าว่าสืบเพื่อจะมีแอลกอฮอล์จะมาเหอถัดดูบุตรงาที่นี่จะมาเหอขยับยังไงที่ที่มังโง่เป็นยังว่าว่าที่โคเลงาว่าที่วัคซีนไงประจำปีจะมาเหอที่มาเหอควักกาบุตรงาที่ยังว่าว่าตรวจสุขภาพไงเดี๋ยวกูดูกูมีกูเนี่ยมังโง่ที่มาเหอประจำปีมาเหอทำไม่ดีกับกูนี่ไม่ใช่ไงพี่ว่าชินาจะบอกว่าที่เรศบอกว่าว่ากูดูที่เรชามามันก็ใช่จามาดมาลมาจามัวมันก็ทำมาเหอะคือข้างอ่ะอะไรบอกว่าว่าที่คบไปแล้วงบยังไงมาเหอะยี่ตัวสุขภาพประจำปีมาที่เรยิ่งช่างอ่ะที่ถึงมางบยังไงว่าอะไรเทียห์ไงกูดูที่เรกว่าชิงอ่ะก็เชื่อมั่นว่าผมมาจากที่เฮเลเพลมีความสุขว่าที่นี่เฮาผมเห็นคนเดียวเฮาที่สื่อสารที่ลี้ไม่ชิงกันที่ที่มันงูเป็นยังไงผมจะต้องพูดว่างูเป็นยังไงว่ายิ่งไปอยู่จอมาจำเบ้ดวงเป็นไงว่ายิ่งไปอยู่จอมาจำเนี่ยคุณดูคุณไม่เชื่อจอมางูคุณไม่เชื่อที่เลี้ยข้ามางูอีที่ชิวจะไปชิงเงินว่าแล้วมาจ้าแล้วมาดูว่าที่เช้ามาดูว่าสกปรกมาข้าไปยังคือถัดจ้าถัดดูถัดยี่ไปชิงงานอันนี้ไปคือจ้ามาคือขยับเจ้าของงานโน่จ้าไปว่ายี่วิตามินซีจอมมาว่าจ้าเนี่ยกุลิขาจ้าเนี่ยว่ามีสารที่เลี้ยข้าแล้วมาจ้าเนี่ยที่ว่ายี่ที่มีคนมาคือข้าไปเป็นไงอีที่ไปอยู่จอมมาเลี้ยว่าจ้าบริษัทงานที่ที่มาโง่ไปยังคืองานอันนี้ที่คือว่ากุลิขาที่เลี้ยปล่อยจีไปชิงงานมากกว่านั้นนะว่าอาทิตย์นี้คือว่าที่จะกู้ชีวิตกันยากที่จะไปชิงเงินที่เรียกว่าเยอะมากเงาจะกู้เดียวคือเงาคืออะไรเงาคือชิ้นเงาข้าวชิงเงินว่าอะไรแท้คือดีจะว่าขมากูมาสวัสดีมาสวัสดีคือว่ากู้เดียวคือมาเปลี่ยนว่าอันนี้เพราะว่ากู้ที่ได้สุขภาพที่เรียกข้าวชิ้นเชิงเป็นยังไงมาคือเงาคือเปลี่ยนยี่ที่เรียกบุตรเงาว่าดีสามารถที่จะทำได้เงาอีกมาที่มาที่เรียกเชิงเงินที่ถิ่นมังโง่เป็นยังไงโนอาลิเทเลเทียงโง่เป็นยังไงโนยเวลาแต่ขวานี่คือกว่าวตื่นกันยังมังอ่ะวูกูจะที่ลุยยังมังอ่ะอังกะละกันยังมังคือคือข้างอ่ะไอ้ที่มาคือซื้อจึงอ่ะที่ยาในในฝรั่งอ่ะบ้านชาวของอ่ะมาคืออะไรมาตื่นเนี่ยข้าไปคือไงแต่เนี่ยอยู่เนี่ยชาวงานมาคือวูกูเดียวเวลากว่าเช้ามาดูดูแลสุขภาพยังมังอ่ะคือยังไงอ่ะบ้านคืออามาทำไม่ดีชาวงานอาทิตย์แบบว่ายังไงในรับปีมามาคืออาทิตย์แรกจะช่วยความบังอาจจะเป็นเอารายการลิสงอดอดความบุญความงาเอาลิสงอดมางอมันยังไงยี่เวลาเป็นยังคือที่ยิ่งมาคือยิ่งความดอดช่วยความบ่ในแนบคือชมมุขวันยี่จิมวัวถูกความดอดที่มุลงเป็นยังไงยิ่งมุขวันยี่คือสามมงานาที่ยิ่งวันยี่คือนาเนี่ยสิ่งวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไงที่นี้ในตัวอย่างงาอาทิตย์ท้าววิทยุดูจะมาไงยี่ระบบเพื่อระบบ AM ง่ายไว้ครึ่งความถี่เพื่อที่ตัวลิงห์ชิดสุดโว่าจูงยันดูละอาจจะเปรียบว่าวิชาว่าโลชิยองว่าเป็นยังไงว่าโทรศัพท์ว่าตัวนี้มาความว่าเพื่อว่าวิทยุว่าดีเนี่ยคือตัวนั่งอ่ะในแหน่ในแหน่ชมว่าเนี่ยชมว่าง่ายที่มันเพื่อยี่มว่าเนี่ยสามว่าที่ยังว่าว่าระบบไลฟ์สุขสงว่าฟิสบุ๊กเพย์เพื่อสวทเชียงใหม่ง่ายAM 1476กิโลเฮิร์ตซ์ความงามมาว่ากดติดตายตา
มามาว่าถูกใจแล้วเหรอลำมาแต่ตัวงอยิมาแต่ยี่เกิดช่วงอ่ะอาทิตย์นี้วัวจุดจุดแพ้ดงวัวเสียหัววัววัวยี่ซายิมาอากัวเจียป้าเวียนี่แหละคือยี่เกิดช่วงอ่ะที่ก็ถูกเหรอวัวรายการลิสุงจะมาอย่างเหรอมาซึ่งอ่ะเหรออาทิตย์นี้เก็บเหรอปีหัวอวัวลิชิมกวนน่าชาอาลิชิชาเกินเสียเหรอไงอาทิตย์อาวัวคนที่ติดต่อกันได้ช่วงงานทำมาก็ข้างงานอาทิตย์เป็นยังไงนะปีมามาคืออาทิตย์แล้วจงงานว่าช่วงว่านั้นน่าสุดที่สุดแล้วคือบุ๋มงานว่าช่วงว่าเราคือจะชีวิตมาฟุ้งซ่านชีวิตความเหงาว่าจีคือยังจะมาคือยังคือน่าจะพิจารณาทั้งตัวเจงานที่นี่การที่นี่ว่าคือด้วยคืองานอะไรก็เยอะคือเปรียบยี่ห้อความยี่กุยเจ้าของงานอาทิตย์นี้เขามาสับคือมหาลิจเบงะอามากุเดียมากว่าเสียงะมหาทกาโทมหาโทยาจานาลาเบเฮมาเปียชิจวยชกงะแต่มหาขยะอาทิเบเฮงะนาปีมามาเฮอาทิเลจงอาทิเบเฮทัชชาเดินเที่ยวงะชกดังงะข้อความสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระแรกด้วยคะแนน288